0: ัดมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษพร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศอาเซียนและรัสเซียเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วยป้องกันหายนะทางเศรษฐกิจของโลกศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนามพ่ายยูเครน2-3เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 17:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระชนีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์9รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวราชบพิสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตโตปมกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา 17-18 มิถุนายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการดังต่อไปนี้วันพุธที่18มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: กรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าภายหลังรัฐบาลมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดสร้างพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องต้นอยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยตามพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้โดยการดำเนินงานต่างๆจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปพร้อมกันนี้รัฐบาลจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
0: วันนี้การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศอาเซียนและรัสเซีย เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นครอบคลุมทุกมิติ
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีประมุขและผู้นำประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมแบบเต็มคณะเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน2หัวข้อสำคัญได้แก่ความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคและการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในปัจจุบันแนวโน้มในอนาคตและแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียนรัสเซียและนำเสนอวิสัยทัศน์แนวทางขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในอนาคตท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะด้านพลังงานความมั่นคงการค้าและการลงทุน
3: ก็คือทุกมิติพลังงานความมั่นคงแล้วก็การค้าแล้วก็การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเรื่องการและกันนะครับเขามีเทคโนโลยีขั้นสูงในเรื่องของสมอลโมดูล่าเรแอคเตอร์โดยไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เสริมสร้างพลังงานใหม่ๆเข้ามาน
2: อกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงช่วงเย็นจะหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆระหว่างกันนำไปสู่การผลักดันความร่วมมือในทุกมิติจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงิน 30,000 ล้านบาทช่วยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนและลดต้นทุนการผลิตมุ่งเป้าเกษตรแม่นยำนายชัดชัยศิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติเมื่อวานนี้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งภายใต้กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาทโดยมีระยะเวลาโครงการ3ปีสิ้นสุดวันที่30เมษายน2572เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยกำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีซึ่งรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยจ่ายเพียงร้อยละ3ต่อปีผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือคอลเซ็นเตอร์02-555-0555
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2559สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 12,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธ ารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วยป้องกันการเกิดหายนะทางเศรษฐกิจของโลกโดยการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์โมซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อ3วันก่อนนอกจากนี้ยังเป็นความหวังของจุดเริ่มต้นที่สันติภาพจะแผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านอย่างหนักหากอิหร่านละเมิดข้อตกลงฉบับนี้และกองทัพสหรัฐจะยังคงประจำการในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต่อไปอีกสักระยะหลังการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านทางนี้รัฐบาลสหรัฐเปิดแพร่รายละเอียด14ข้อของบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอาทิการเปิดช่องแคบฮอร์โมซอีกครั้งการผ่อนปรนข้อจำกัดทางการเงินบางประการต่ออิหร่านรวมถึงกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการนิวเคลียร์อิหร่านโดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี
1: ้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้นอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบงประเทศฝรั่งเศสโดยระบุว่าเขามีการหารือที่ดีกับทั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนซึ่งเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่าประธานาธิบดีปูตินจะต้องรับผิดชอบต่อความขัดแย้งในยูเครนเพราะเขาต้องการจะคลี่คลายความขัดแย้งดังกล่าวส่วนความต้องการของยูเครนที่ต้องการให้มีการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปจะได้รับการพิจารณานอกจากนี้การกลับมาบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาพลังงานโลกทั้งนี้บรรดาผู้นำกลุ่ม G7แสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนแปลงท่าทีต่อประเด็นสงครามในยูเครนและบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นกับรัฐบาลรัสเซียพร้อมกันนี้ยังยกย่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครั้งใหม่ของกลุ่ม G7 ที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจเพื่อให้ยุติสงครามในยูเครน
0: สื่อของทางการจีนเผยแพร่แถลงการร่วมระหว่างจีนและเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เท่าเทียมและสร้างสรรค์ของเมียนมาในกลไกและกระบวนการทั้งหมดของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนตลอดจนองค์การสหประชาชาติเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของเมียนมานอกจากนี้จีนและเมียนมาจะกระชับความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานและแร่ธาตุสำคัญ
1: กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทางการอินโดนีเซียกำลังเร่งดำเนินมาตรการปกป้องผลผลิตทางการเกษตรจากภัยแล้งที่เกิดจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยประเมินว่าภัยแล้งระลอกนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นายสุวรรณดีปลัดกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียกล่าวว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคเพื่อดำเนินการระบบเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการบรรเทาภัยแล้งซึ่งจะรวมถึงการซ่อมแซมเครือข่ายชลประทานจัดทำแผนที่ทรัพยากรน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำและปฏิบัติการฝนเทียมขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียยังวางแผนขยายพื้นที่ชลประทานรวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชที่ทนแล้งปรับเปลี่ยนตารางการปลูกและเข้าร่วมโครงการประกันการเกษตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโนโรนัลโดเสมอกับดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา 9:00 นและกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2-3เซต เก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17โดยวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลการีทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 นศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกา5-0เสียงผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนี้ดันรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทองยู19ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอร์แดนไปแบบขาดลอย5-0เสียงไปครอบ16คนไปดวลกับชินจายงคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดียวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ20ของโลกตบชนะเคอิชาฟาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน2-0เกมไปครอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัศออนพนาเชษที่ตบชนะปุยชิวาจากมาเก๊ามาได้2-0เกมขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกตบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน2-1เกมไปครอบ2ไปเจองานหนักพบกับคิมกาอึนมืออันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านคู่ผสมรุธนาภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตเอาชนะห่วงส่วนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน2-0เกมผ่านรอบ2ไปเจอกับสุภักดิ์จอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกที่เอาชนะคู่จากอินเดียมาได้2-0เกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง74ซนติเมตรและเวลา 23:37 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร46ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง66ซนติเมตรและเวลา 16:26 นาทีต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร29ซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47
9: 1นาทีกับกปท.
10: ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสา4ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบก4หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้ง4ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมนคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่1ดอนหอยหลอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาดอนหอยหลอดเป็นสันดอนปากแม่น้ำแม่กลองที่เกิดจากการตกตะกอนและทับถมกันของดินปนทรายมีอาณาเขตกว้างประมาณ5กิโลเมตรและยาวประมาณ15กิโลเมตรเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นก็คือหอยหลอดซึ่งเป็นหอยสองฝาชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายหลอดกาแฟมีตัวหอยอาศัยอยู่ในฝาลักษณะกลมยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตรสีน้ำตาลอ่อนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรฝังตัวตั้งเป็นแนวดิ่งอยู่ใต้พื้นทรายติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางพงสวัสดิ์นีระโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเรื่องโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับพระกรณียกิจที่โดดเด่นและเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงผ่านโครงการกำลังใจซึ่งได้ต่อยอดไปสู่การวางแนวทางที่นานาชาติสามารถปรับใช้ในระดับสากลภายใต้ชื่อข้อกำหนดกรุงเทพเช้านี้ขอเชิญรับฟังรายละเอียดและร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณจากนางพงศวาสนิลโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
15: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับ
16: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปริญญาวิทย์ค่ะ
15: ครับผมวันนี้ครับจะขอเรียนถามถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้นครับทั้งในแง่ของความเป็นอยู่ภายในเรือนจำและการพัฒนาอาชีพที่มั่นคงภายหลังการพ้นโทษครับ
16: ค่ะก็พระกรณียกิจอันนี้เนี่ยจะเป็นงานที่เป็นงานโดยตรงที่ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณกับกระทรวงยุติธรรมนะคะเพราะกระทรวงยุติธรรมเราเนี่ยดูแลในเรื่องของผู้ต้องขังทั้งประเทศนะคะจำนวนหลายแสนคนนะคะปัจจุบันนี้ก็คือ200,000กว่าแล้วนะคะตอนนี้ก็จุดกำเนิดนะคะที่พระองค์ท่านได้ลงมาได้มีพระกรุณาธิคุณในการดูแลในเรื่องนี้เนี่ยก็คือน่าจะย้อนไปสักปี2544ค่ะ
15: คร
16: ับ นะคะคือตอนในปีนั้นเนี่ยพระองค์ท่านตอนนั้นยังคงดำรงพยศเป็นพระเจ้าหลานเธอนะคะท่านก็ได้ไปเยี่ยมที่ทันทสถานหญิงกลาง
15: คร
16: ับ นะคะตรงทันทสถานหญิงกลางเนี่ยคือเป็นที่ผู้ต้องขังเนี่ยเป็นหญิงล้วนนะคะก็คงจะเหมือนกับที่คุมขังที่อื่นทั่วไปนะคะมีการแยกทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ตอนนี้พอท่านตรงมาเยี่ยมที่ทันทสถานหญิงกลางเนี่ยท่านพบปัญหาอันหนึ่งที่ท่านเห็นแล้วน่าจะเป็นประเด็นที่ท่านให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือผู้ต้องขังหญิงที่ได้เข้าไปติดอยู่ในนั้นแล้วมีการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็มีเด็กติดผู้ต้องขังเข้าไปตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดเอาเร็วๆเราบอกงั้นแยกเด็กออกมาจากผู้ต้องขังนะคะในขณะที่ในทางการดูแลแม่และเด็กเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าเด็กต้องอยู่กับแม่โดยเฉพาะการได้รับนมนะคะจากแม่นะคะการที่เด็กได้รับนมจากแม่แล้วก็ยังมีในเรื่องของทางกายภาพอีกหลายอย่างเนื่องจากว่าในเรือนจำสมัยนู้นเนี่ยเราก็จะใช้ทางการดูแลเหมือนกันทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะพระองค์ท่านก็เลยเห็นละ ว่าผู้หญิงที่เข้าไป อยู่ในเรือนจำเนี่ยก็น่าจะได้รับความไม่สะดวกสบายเทียบเท่ากับที่ผู้ชายได้รับนะคะไม่ว่าเรื่องห้องน้ำห้องท่านี่เรื่องอะไรตอนนี้โดยเฉพาะมาโฟกัสตรงที่ผู้หญิงที่เข้าไปติดในทันทสถานหญิงกลางเนี่ยแล้วมีการตั้งครรภ์ซึ่งอยู่จำนวนหนึ่งแล้วยังมีเด็กด้วยนะคะตอนนี้พระองค์ท่านก็เห็นแล้วว่าตรงเล็งเห็นแล้วบอกว่าเด็กเหล่านี้ไม่ได้ทำผิดนะแต่เขาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะว่าเขาต้องอยู่กับแม่นะคะอันนี้ก็เลยเป็นว่าเป็นสิ่งที่ท่านได้ประธานโครงการที่เราเรียกกันว่าโครงการกำลังใจขึ้นมานะคะก็เราก็มอบหมายให้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะในหลังโครงการนี้แล้วโครงการนี้ก็สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในปี2549ค่ะก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะคะก็เข้ามาดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะการให้กำลังใจกับกลุ่มผู้ก้าวพลาดแล้วก็เด็กๆที่ต้องติดเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยว่าจะต้องได้รับนมแม่เนี่ยเป็นเวลากี่เดือนนะคะได้อยู่กับแม่เป็นเวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมในทางสุขภาพทางจิตวิทยานะคะในทุกๆด้านค่ะโครงการนี้ท่านเล็งเห็นนะคะท่านได้ประธานหลักคิดว่าการอบรมคนดีเนี่ยสร้างคนดีควรเริ่มที่ขวบปีแรก นะคะแล้วก็การตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้หญิงนะคะเรือนจำที่เป็นการดูแลด้านสตรีอย่างเดียวเนี่ยก็มีการเริ่มมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทางกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรมีห้องจัดสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ของเด็กทารกม
15: ี
16: การแยกเด็กทารกที่ไม่ต้องไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วทันทสถานหญิงกลางก็เลยกลายเป็นเรือนจำต้นแบ
15: บ
16: ในโครงการกำลังใจแล้วก็ขยายผลนะคะไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็เลยจะเป็นสิ่งที่เป็นคุณูปการมากๆนะคะเป็นพระกรุณาธิคุณที่ท่านทรงมีให้กับกลุ่มของเรือนจำในโครงการกำลังใจค่ะ
15: ครับผมท่านปลัดครับในโครงการกำลังใจเนี่ยครับเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการจุดประกายให้นำไปสู่ข้อกำหนดกรุงเทพที่พระองค์ทรงผลักดันด้วยหรือเปล่าครับ
16: ค่ะใช่เลยค่ะใช่เลยพระองค์ท่านเล็งเห็นนะคะว่าเอ๊ะถ้าเรือนจำทันทสถานหญิงกลางเป็นแบบนี้เรือนจำอื่นๆในประเทศเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะคะก็มีการขยายผลนะคะอย่างที่ได้นำเรียนเมื่อสักครู่จากเรือนจำต้นแบบก็ขยายผลออกไปตอนนี้พระองค์ท่านเนี่ยนำเรื่องนี้ก้าวเข้าไปสู่ในเวทีระหว่างประเทศด้วยในเวทีนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันในระดับนานาชาตินะคะมีการเอาไปต่อขยายว่าในแต่ละประเทศก็ขานรับแล้วเอาไป
15: มี
16: การถกแถลงปรับใช้ใช่ค่ะว่าส่วนที่ควรจะมีส่วนคนที่จะเป็นนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้ต้องขังหญิงในนานาประเทศเราควรจะยกระดับให้ไปในทิศทางไหนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพทางเพศนะคะตัวนี้ก็เลยได้รับการพัฒนาขึ้นไปที่พูดว่าพัฒนาขึ้นไปเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ในระดับเวทีระหว่างประเทศเนี่ยเขามีข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำอยู่แล้วแต่อันนั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปเรื่องของผู้หญิงกับเด็ก
15: นะคะ
16: รวมผู้ชายก็ใช้มาตรฐานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใดก็ใช้มาตรฐานขั้นต่ำอันนี้อีกอย่างหนึ่งตัวมาตรฐานขั้นต่ำที่พูดเนี่ยก็ใช้มา50กว่าปีแล้วค่ะก็ถึงเวลาที่พระองค์ท่านก็เลยมีพระดำรินะคะในการที่จะยกระดับของร่างข้อกำหนดตัวนี้เอาไปเสนอเวทีที่ได้รับการขานรับแล้วถือว่าประสบความสำเร็จก็คือในเวทีการประชุมของคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญานะคะหรือที่เขาเรียกตัวย่อว่า CCCCJ ค่ะ
15: คร
16: ับ ก็ได้รับการตอบรับนะคะทั้งหมดสุดท้ายไฟนอลเลยก็คือข้อกำหนดตัวนี้ก็มีทั้งหมด71ข้อนะคะสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะคะสำหรับเรือนจำนานาประเทศและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกประเทศเข้ามาลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันค่ะก็ประสบความสำเร็จข้อกำหนดตัวนี้ก็เลยใช้ชื่อว่าBangkok Rules หรือว่าข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
15: ครับผมขออนุญาตสรุปโดยสังเขปนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับผู้ต้องขังแต่ว่าก็เป็นการเรียกร้องสิทธิ์โดยรวมไม่ได้มีการเน้นย้ำว่าผู้หญิงควรจะได้รับสิทธิ์ยังไงโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีบุตรในเรือนจำหรืออาจจะมีบุตรติดมาด้วยซึ่งมันก็เหมือนกับกลายเป็นว่าบุตรก็ต้องติดไปพร้อมกับแม
16: ่
15: ก็ต้องหาแนวทางให้กับทั้งแม่และเด็กเนี่ยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการวางโครงการเหมือนที่พระองค์ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมพอพระองค์ทำปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเหมือนอินโนเวชันใช่ไหมครับที่ทุกๆชาติเห็นว่าอันนี้เราสามารถนำไปปรับกับประเทศของเราได้นะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในประเทศเราให้ดีขึ้นได้ด้วย
16: ถูกต้องเลยค่ะ
15: ครับผม
16: ก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นโรลโมเดลเป็นตัวต้นแบบนะคะที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะปฏิบัติตามนะคะที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในเรือนจำค่ะ
15: ครับก็เป็นบทบาทที่โดดเด่นและเป็นพระกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อผู้ต้องขังหญิงจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจะมีการสานต่อหรือสืบสานพระปณิธานในด้านนี้โครงการกำลังใจการดำเนินสิทธิให้กับผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะแม่และเด็กให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
16: เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงยุติธรรมยึดมั่นถือมั่นแล้วถือว่าเป็นภารกิจแรกๆเลยนะคะของกระทรวงยุติธรรม โครงการกำลังใจยังคงดำเนินการต่อนะคะตอนนี้ก็พยายามขยายผลแล้วก็ติดตามผลด้วยนะคะติดตามผลของในเรือนจำที่ได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็ที่ผ่านมานะคะว่ามาตรฐานต้องไม่น้อยกว่าเดิมที่เคยได้ทำแล้วจะต้องมีการเสนอพัฒนาการที่มันดีขึ้นนะคะนวัตกรรมอื่นๆที่ดีขึ้นสำหรับเรือนจำที่ยังไม่ได้เข้าสู่โครงการกำลังใจก็จะมีการที่จะขยายผลตัวนี้ต่อไปนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีการติดตามผลอยู่นะคะในการดำเนินการตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆกรมราชทัณฑ์เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของแม่และเด็กนะคะในการที่จะดูแลโดยการที่ปัจจุบันทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็มีการประสานงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะในทางกรมสุขภาพจิตนะคะคือเราดูทุกมิติทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางจิตใจนะคะแล้วปัจจุบันตอนนี้เรามีการทำเหมือน MOU นะคะกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในการที่เข้ามาดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของแม่และเด็กนะคะแล้วก็มีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะในชุมชนกรณีที่แม่ยังไม่ได้ออกแต่เด็กต้องออกไปก่อนนะคะคนที่จะดูแลได้ดีที่สุดก็คือคนที่บ้านแล้วก็ชุมชนที่เด็กๆต้องกลับเข้าไปอยู่ตรงนั้นเราก็ได้ประสานกับทางท้องถิ่นแล้วก็กรมการปกครองในการที่จะดูแลนะคะก็จะมีการรับสารทำงานประสานแล้วก็เชื่อมต่อกันแบบนี้เพื่อไม่ให้มีส่วนที่เรามองว่าจะเป็นช่องว่างนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยเรียกได้ว่าคุณภาพชีวิตแม่และเด็กในเรือนจำเนี้ยอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานสากลค่ะ
15: ครับผมก็จะเห็นได้ว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มองมุมมองต่างๆให้รอบด้านยิ่งขึ้นประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อดูแลให้ครบทุกมิติแล้วก็จะสืบสานพระปณิธานต่อไปครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับท่านพงศวาสนีละโยธินนะครับที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้รับทราบแล้วก็ได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในด้านที่ทรงพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้นครับผมโอกาสหน้าครับถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจของกระทรวงยุติธรรมก็ต้องขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมมาร่วมบอกเล่าให้เราได้ฟังกันอีกนะครับ
16: ค่ะด้วยความยินดีค่ะและด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
15: ครับ
16: ขอบพระคุณนะคะ
15: วันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วกราบลาครับผมสวัสดีครับ
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนให้ระวัง malware JSIL ที่แฝงตัวในคอมพิวเตอร์ในระบบ Windows จากการใช้ติดตั้งโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากแฮกเกอร์สามารถควบคุมเครื่องจากระยะไกลดูดข้อมูลส่วนบุคคลและแอบทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งพบผู้เสียหายนับ10รายสูญเงินไปกว่า10ล้านบาทติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
18: ในระยะนี้หากใครพบว่าคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานช้าลงอย่างผิดปกติมีโปรแกรมแปลกๆกลั่นขึ้นมาเองหรือเมาส์ขยับเองได้นี่อาจเป็นสัญญาณเสี่ยงที่บ่งชี้ให้รู้ตัวว่าคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เพียงคนเดียวอีกแล้วและมีความเสี่ยงอย่างมากกับการจะถูกขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินจากแฮกเกอร์ที่แฝงตัวอยู่จากพฤติกรรมเสี่ยงที่หลายคนเป็นผู้ชักนำมัลแวร์เหล่านี้เข้าสู่เครื่องของตัวเองและฝังตัวอยู่นานแบบไม่รู้ตัวมาก่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ได้ออกมาแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังมัลแวร์อันตรายที่มีชื่อว่า JSIL ที่กำลังระบาดและแฝงตัวอยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows เบื้องต้นพบผู้เสียหายแล้วนับ10รายถูกแฮกเกอร์ลักลอบขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยมัลแวร์นี้ได้แฝงตัวเข้าสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายได้อย่างแนบเนียนทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาและยากต่อการสแกนตรวจจับ แฮกเกอร์สามารถเข้ามาควบคุมและจัดการอุปกรณ์จากระยะไกลได้เสมือนนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายเองพันตำรวจเอกพานุพัฒน์กิติพันธ์ผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่าการฝังตัวของมัลแวร์เจซิลมักจะมีการไปดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงหรือการคลิกลิงก์จากโฆษณาที่ไม่น่าเชื่อถือการใช้งานโปรแกรมหรือไฟล์ที่คัดลอกมาจากอุปกรณ์อื่นซึ่งอาจมีมัลแวร์แฝงตัวอยู่ก่อนแล้วโดยแฮกเกอร์ไม่เพียงแค่ขโมยรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์ของเราเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าถึงรหัส OTP ที่ส่งผ่านระบบข้อความในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายเพราะส่วนใหญ่มักจะมีการเปิดระบบเชื่อมข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ไว้ทำให้แฮกเกอร์นำรหัส OTP ไปใช้ยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและโอนเงินออกจากบัญชีได้อย่างสมบูรณ์
19: มันมาได้หลายรูปแบบนะครับแต่ว่าที่เจอกันบ่อยๆแล้วก็คือการที่เราลงโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับหรือว่าโปรแกรมที่จริงๆเราต้องเสียเงินเพื่อจ่ายรายเดือนรายปีแต่โปรแกรมพวกนี้มีคนเอามาทำให้มันสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาได้ฝังบางสิ่งบางอย่างมาเมื่อเราคลิกเขาเพื่อลงโปรแกรมนี้โปรแกรมเหล่านี้มันจะถูกแจ้งเตือนว่าให้เราปิดแอนตี้ไวรัสหรือปิดป้องกันต่างๆนะครับเมื่อเราลงไปแล้วเนี่ยมัลแวร์พวกนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องของเราได้เมื่อเราสั่งติดตั้ง
18: เพื่อเป็นการตัดวงจรความเสียหายของมัลแวร์ร้ายชนิดนี้ขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือห้ามปิดการทำงานของโปรแกรมป้องกันไวรัสมันอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดตรวจสอบการอนุญาตเข้าถึงอุปกรณ์ของแอปพลิเคชันต่างๆอย่างสม่ำเสมอและแนะนำให้ใช้โปรแกรมเฉพาะในการสแกนหาและกำจัดภัยคุกคามที่สำคัญควรปิดการซิงข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้าถึงรหัส OTP ได้และทุกคนจะได้ไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงมีเงามืดคอยควบคุมคอมพิวเตอร์ดูดข้อมูลไปจากบัญชีจนหมดแบบไม่รู้ตัวมาริชโยรายงาน
11: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนใกล้จะยุติลงแล้วหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นและจะลงนามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการในวันที่19มิถุนายนนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
20: เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การปิดฉากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนรวมทั้งกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดของโลกตามปกติอีกครั้งโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านเตรียมที่จะลงนามข้อตกลงฉบับนี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านจะไม่มีวันครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังมองว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้การเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซดำเนินไปอย่างราบรื่นดังนั้นรัฐบาลสหรัฐอาจตัดสินใจกลับมาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียอีกครั้งหลังจากที่มีการผ่อนปรนมาตรการนี้เป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานโลกซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะทำให้ปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนต้องสิ้นสุดลงอย่างถาวรพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐรับประกันว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนกรานว่าอิสราเอลจะไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้แล้วก็ตามส่วนประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนคาดหวังว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพจะนำไปสู่การยุติสงครามในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านขณะเดียวกันบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างออกมาแสดงความยินดีที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพโดยนายกรัฐมนตรีเชบาสชาริฟของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านระบุว่าการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน ส่วนกลุ่มประเทศมหาอำนาจยุโรป4ชาติหรือ E4 ได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลียินดีที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐและอิหร่านรวมถึงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายในการตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะส่งผลดีอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและช่วยคลี่คลายวิกฤตด้านพลังงานซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ดีมีแนวโน้มที่ข้อตกลงดังกล่าวอาจประสบกับความล้มเหลวได้เนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่สหรัฐและอิหร่านไม่สามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
3: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
21: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
3: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
22: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
23: ความกตัญญูกตเวทีย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดีถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่ายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นภูมิของคนดีและเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอผลดีคือความสุขความเจริญย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้วเสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองพระสัมโมทนียกถาประธานเนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤษภาคม2561

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: การไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสแล้วนะคร
1: ับ
2: มาพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณทุนชัยคำรอดครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยทีมงาน New Media นะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับวันนี้จับตาดูนะครับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีพิเศษนะครับ
2: ครับ
1: ช่วงบ่ายนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นประธานการประชุมครม.นัดพิเศษเรื่องของงบปี70นะครับวันนี้ก็ประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ยังอยู่ที่ประเทศรัสเซียนะครับก็ไปหารือแล้วก็ไปประชุมระหว่างประเทศนะครับแม้ตัวจะอยู่ต่างประเทศแต่ก็มีเรื่องของการเมืองนะครับที่ไปสอบถามกับท่านนายกนะครับถึงประเทศรัสเซียนะครับเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเนี่ยเวลานายกหรือรองนายกเนี่ยไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยก็จะมีแต่ข่าวเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของการทำงานที่ต่างประเทศแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยข่าวสารกว้างไกลนักข่าวไปทั่วนะฮะก
2: ็
1: ทำให้มีทั้งข่าวการเมืองนะครับที่ไปสอบถามท่านนายกข่าวด้านเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของความมั่นคงไทยกัมพูชาเนี่ยนะฮะต่างๆเนี่ยไปถามท่านนายกถึงประเทศรัสเซียนะฮะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงดูครับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีความคืบหน้านะฮะส่วน
2: ครับ
1: เรื่องหัวสวครับคืบหน้าไหมครับ
2: ครับ
1: อ๋อเดี๋ยวจะมีการชี้แจงกันออกมาเพราะมีคนตั้งกระทู้และข้อสงสัยว่าเรื่องของการหัวสวเนี่ยหลักฐานการทำงานกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถึงไหนแล้วนะฮะถึงไหนแล้ว
2: สสพรรคประชาชนก็เริ่มอีกแล้ว
1: เริ่มอีกแล้วนะครับเป็นเหมือนหนังมา cover ใหม่ป่ะฮะ
2: คือ
1: เป็นเรื่องเดิมอ่ะเป็นเรื่องเดิมที่ถูกนำมากล่าวซ้ำกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนลืมง่ายนะครับซึ่งจริงนะครับเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดังอึกทึกคึกโครมเราให้ความสนใจเนี่ยช่วงใดช่วงหนึ่งพอผ่านไปสัก 2-3 อาทิตย์หรือ1เดือนเนี่ยเรื่องก็เงียบหายไปถ้าสื่อไม่เล่นถ้าสื่อไม่ติดตามถ้าสื่อไม่นำเสนอเนี่ยทุกคนก็จะลืมเดือนเรื่องนี้บางทีเนี่ยเป็นคดีปุ๊บเนี่ยผลแห่งคดีออกมา 3-4 ปีเนี่ยคนก็เพิ่งจะนึกได้ระลึกได้ว่าอ้าวนึกว่าจบไปนานแล้ว
2: ครับ
1: เออนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตอก
2: ย้ำอยู่เรื่อย
1: ๆนำเสนอข่าว
2: ครับ
1: ตอกย้ำเดี๋ยวเขาโกรธ
2: กระทุ้ง
1: คือต้องสอบถามความคืบหน้า
2: ครับ
1: สอบถามความคืบหน้าเรื่องของการตั้งข้อสังเกตเรื่องของการหัวสว
2: ครับ
1: เพราะว่ามันมีคลิปนะฮะคลิปที่ออกมานะครับคลิปที่ออกมาคือจริงๆเนี่ยมันก็ออกมานานแล้วล่ะ
2: ครับ
1: เออแล้วก็มันก็มีการพูดถึงต่างๆนานาว่าคนคนนั้นใช่คนคนนั้นไห
2: ม
1: ในนั้นเนี่ยมันใช่เปล่าเออเดี๋ยวจะมาไล่กันฮะ
2: ครับ
1: บอลโลกเริ่มขึ้นแล้วนะฮะ
2: ครับ
1: แจ๊สโมโนนะฮะโมโนชานแนลเนี่ยเขาก็เป็นผู้ถือลิขสิทธิ
2: ์
1: จ่ายเงินไปเยอะครับ
2: ครับ
1: ให้คนได้ดูนะครับใครจะดูเนี่ยก็ควรที่จะดูอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้มีเถื่อนนะครับ
2: อ๋อเหรอครับ
1: เถื่อนเอาไม่ได้เถื่อนแล้วเรา
2: ไม่ผมไม่เคยดูนะ
1: ไม่เคยดู
2: เออผมแต่ปกติ
1: ไม่เคยดูเถื่อนหรือไม่เคยดูบอลโลก
2: ไม่เคยดูบอลโลกเลย
1: โอ้เหมือนกัน
2: แต่ว่าม
1: ันดึก
2: แล้วที่ตอนนี้คือแม้ว่าจะมีในช่วงเช้าก็เป็นช่วงที่เราทำงานพอดีไง
1: ใช
2: ่ก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ด
1: ูด้วยเหร
2: ตอนนี้มี9โมง
1: อ๋อมี9โมงด้วยผมนึกว่ามีแบบเที่ยงคืนกับตี3
2: เพราะว่าตอนนี้รอบเนี่ยเป็นรอบของฝั่งที่มีการคัดเลือกก็จะมีในส่วนของการแข่งขันเยอะหน่อยครับ
1: อันนี้เห็นเขาว่าเมื่อวานนี้อะไรเขามีไวรัลด้วยนะฮะผู้รักษาประตูคนหนึ่งเนี่ยอายุ40ปีเป็นประเทศที่ชื่ออะไรไม่แน่ใจนะฮะเป็นชื่อที่มีคนในประเทศเนี่ยไม่ถึงล้านคน
2: อ
1: ่ะ500,000คนอะไรโบลิญญาอะไรเนี่ยแหละเขาชื่อเป็นนายทวารรักษาประตูแล้วสามารถป้องกันประตูเนี่ยจากประเทศสเปนที่เป็นอดีตแชมป์บอลโลกได
2: ้ครับ
1: นะครับเขาเรียกว่าเป็นไวรัลมีผู้ติดตามตอนแรกเนี่ยอยู่ไม่เยอะ
2: ครับ
1: ตอนนี้ล้านสองแล้ว
2: โอ้โหแสดงว่าการแข่ง
1: ขัน12ล้านขออภัย12ล้าน
2: มากนะ
1: ฟุ้งมาก
2: อันนี้ยังไงมาติดตามกันนะครับทั้งในเรื่องของการที่ผิดลิขสิทธิ์ด้วยว่าตอนนี้ทางโมโนทางแจ๊สจะกลับในส่วนของตำรวจเนี่ยเดินหน้าไปถึงไหนแล้วนะคร
1: ับเมื่อวานนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนทางด้านของกรมศิลปากรฮะก็ดำเนินการร่างแบบพระเมรนะครับอาคารสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรนะฮะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับคุณพนมบุตรจันทรโชตนะฮะอธิบดีกรมศิลปากรก็กล่าวครับภายหลังที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ดำเนินการเตรียมจัดสร้างพระเมรอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยตามพระอิสริยยศที่ท่านได้รับพระราชทานสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้ฮะโดยการดำเนินงานต่างๆเนี่ยจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลกล่าวถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปพร้อมกันนี้รัฐบาลจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการสำหรับกรมศิลปากรได้ระดมสรรพกำลังบุคลากรของทุกหน่วยงานในสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อให้การปลูกสร้างนะครับพระเมรุแล้วก็สิ่งประกอบนะครับมีความงดงาม
2: ครับ
1: และสมพระเกียรตินะครับคือถ้าเราจะมองงานพิธีนะครับงานพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพเนี่ยของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เนี่ยแนวคิดต่างๆเนี่ยก็ไม่แตกต่างจากสามัญชนนะครับเพราะว่ากระบวนการขั้นตอนต่างๆเนี่ยถ้าเป็นประชาชนคนทั่วไปเนี่ยหลังจากเสียชีวิตหรือมีผู้วายชนเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเนี่ยก
2: ็
1: คือจองวัดใช่ไหม
2: ครับ
1: จองวัดเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีการรดน้ำศพ
2: ครับ
1: รดน้ำศพเนี่ยผู้ที่จะรดน้ำเนี่ยก็คือญาติผู้ใกล้ชิด
2: ครับ
1: รวมถึงใครที่สามารถที่จะไปถึงได้ก่อนอันนี้คือการรดน้ำศพของคนทั่วไป
2: ครับ
1: ต่อไปก็จะเป็นการบำเพ็ญกุศลก็คือสวดนั่นแหละนะครับ
2: ครับ
1: สวด7วันกี่3วัน5วัน7วันเนี่ยก็สุดแท้แต่อันนี้เขาเรียกว่าบำเพ็ญกุศลนะครับสวดกันนะฮะ3วัน5วัน7วันจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเก็บศพไว้เพื่อรอการชาปนกิจหรือบางคนอาจจะชาปนกิจเลยเก็บศพไว้บางคนเก็บไว้50วันเพื่อที่จะทำบุญเก
2: ็
1: บไว้100วันเพื่อที่จะทำบุญนะฮะตรงนี้มีส่วนอะไรยังไงมีเหตุผลยังไง คือบางคนเนี่ยเขาก็มีการสมัยก่อนเนี่ยมีการจัดพิมพ์หนังสืองานศพแล้วก็ต้องมีการเตรียมพร้อมสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยจึงต้องส่วนหนึ่งก็เลยต้องมีการเก็บศพเอาไว
2: ้
1: เพื่อทำบุญ50วันหรือ100วันและนำไปสู่สุดท้ายคือการชาปนกิจหรือว่าเป็นการเผาหรือฝังหรือวิธีการอื่นใดก็สุดแท้แต
2: ่
1: นะครับอันนี้ก็คือแนวคิดนะครับของการจัดงานศพของบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับซึ่งถ้าเป็นเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีความประณีตแล้วก็มีความบรรจงมากกว่าแต่รูปแบบและแนวคิดเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับหลังจากที่สิ้นพระชนหรือสวรรคตนะฮะก็จะมีการเคลื่อนพระศพหรือพระบรมศพเนี่ยมายัง พระบรมมหาราชวัง
2: ข
1: ออภัยพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อมีการส่งน้ำพระศพหรือว่าพระบรมศพนะครับซึ่งก็จะคล้ายคลึงกับประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือคนสนิทหรือคนที่มาถึงก่อนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีในราชวงศ์หรือผู้ใหญ่เนี่ยที่จะมาส่งน้ำพระศพหรือพระบรมศพได้สามัญชนคนทั่วไปเวลารดน้ำศพเนี่ยก็ที่
2: ม
1: ือแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้านายราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะส่งน้ำจากหนังสือนะฮะที่พระบาทที่พระบาทนะครับแล้วก็ มีครั้งหนึ่งนะฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยการส่งน้ำพระศพหรือพระบรมศพเนี่ยจะเป็นของเจ้านายหรือราชวงศ์ผู้ใกล้ชิดเท่านั้นนะครับแต่ประชาชนเนี่ยอยากที่จะเข้าไปเพื่อที่จะส่งน้ำพระศพหรือพระบรมศพด้วยแสดงความจงรักภักดีเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยสมัยหนึ่งเนี่ยก็คือสมัยรัชกาลที่9สมัยที่การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับมีการเปิดให้ประชาชนสามารถส่งน้ำหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ที่ศาลาศาสตร์ไทยสมาคมนะฮะอันนั้นคือครั้งแรกและหลังจากนั้นก็ทำต่อมาเรื่อยๆเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถส่งน้ำพระศพส่งน้ำนะครับต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ได
2: ้
1: นะครับอันนี้คือแนวคิดเรื่องของส่งน้ำพระศพหรือพระบรมศพแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของการบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็คือ7วันสัตตะมะวานสอเสือไม่หันอากาศต่อเต่า2ตัวนะฮะสัตตะเนี่ยก็คือ10 7วันนะฮะหรือบางคนอาจจะเรียกสัปตะมะวานสัปดาห์
2: ครับ
1: นะฮะ7วันก็ได้นะครับหลังจากนี้อีก1สัปดาห์ก็จะ15วัน
2: ครับ
1: 15วันนี่คือปันนาระสัมมวาน
2: ครับ
1: ปันนาระสัมมวานแล้วก็50วันนะฮะ50วันก็คือปัญญาสัมมวานหรือปัญญาตเนี่ยที่แปลว่า50
2: ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายสัตตะมะวาสัตตะสัตวัต
2: ก็
1: คือ100วันอันนี้คือการบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับก็เหมือนกับประชาชนเนี่ยแหละก็คือสวดนะฮะก็คือสวดแต่ของเราเนี่ยก็จะ7วันแต่อันนี้จะ7วัน15วัน50วัน100วันนะครับสวดทั้งกลางวันกลางคืนนะฮะแล้วก็6โมงเช้าถึง3ทุ่มอันนี้เป็นประเพณีดั้งเดิมจะมีประโคมย่ำยามทุกๆ3ชั่วโมงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าประชุมเขาเรียกว่าประโคมย่ำยามส่วนการสวดนะฮะถ้าเป็นคนประชาชนคนทั่วไปเนี่ยเวลาพระสวดเนี่ยเขาจะมีเวลาคุณไปงานศพเนี่ยจะมีหยุดสวดใช่ไหม
2: ครับ
1: พระสวดแล้วก็จะมีหยุดแต่ว่าการสวดพระพิธีธรรมเนี่ยในงานบำเพ็ญพระราชกุศลเนี่ยจะมีเตียงสวดเนี่ย2เตียงโดยพระพิธีธรรม
2: ครับ
1: เตียง1หยุดแล้วก็เตียง2ก็จะขึ้นต่อทันทีอันนี้จะมีความ
3: ไม่มีเว้นจังหวะ
1: ไม่มีนิดเดียวก็คือไม่มีเว้นจังหวะถูกต้องนะครับจะแนวนี้นิดนึงจะมีช่วงต่อนิดเดียวนะฮะอันนี้ก็คือความแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือการถวายพระเพลิงพระศพหรือว่าพระบรมศพนะครับอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็จะต้องมีการก่อสร้างพระเมรุมาตรหรือพระเมรุเนี่ยนะฮะตามที่ได้เสนอกันไปนะฮะอันนี้ก็คือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะที่มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญนะฮะก็คือพระราชพิธีในการบำเพ็ญ นะครับในพระราชกุศลนะครับพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพนะฮะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับ
2: ครับส่วนทางด้านของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้เดินทางไปที่ต่างประเทศนะครับไปที่ประเทศรัสเซียเพื่อที่จะเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียน
1: ครับ
2: สุดยอดอาเซียนกับในส่วนของรัสเซียสมัยพิเศษนะครับซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวันก็คือในวันนี้แล้วก็ท่านนายกจะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของจุดแข็งของประเทศไทยหลายด้านด้วยกันครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้ได้มีการเรียกว่ากล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับที่เมืองคาซาสหพันธรัฐรัสเซียนะครับเข้าร่วมในงานอาเซียนรัสเซีย Business Forum นะครับร่วมกับนายกรัฐมนตรีจากหลากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมาเลเซียเวียดนามแล้วก็อีกหลากหลายชาตินะครับเน้นย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและก็การลงทุนระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคอาเซียนนะครับเพราะมีการเชิญชวนภาคธุรกิจของรัสเซียเนี่ยให้ใช้ไทยนะครับเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้าน านคนนั่นเองนะครับซึ่งนายกนะครับก็ได้กำชับในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ปฏิรูปกฎระเบียบต่างๆนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ช่องทางเศรษฐกิจใหม่ๆแล้วเข้ามาในประเทศไทยขณะที่ในส่วนของอีกหนึ่งมาตรการที่หลายๆคนก็จับตามองนะครับ Fast Passinitiative นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนของไทยเองก็จะสามารถช่วยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับหรือว่าที่เรียกว่า FDI นะ
1: คร
2: ับตรงนี้ก็จะได้สูงสุดในรอบ10ปีเมื่อปี2568ที่ผ่านมานะครับไทยเนี่ยเป็นจุดแข็งทั้งในด้านของอุตสาหกรรมอาหารนะครับการเกษตรการท่องเที่ยวการแพทย์สุดและสุขภาพรวมถึงในเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับที่ขณะนี้เนี่ยก็ยังเร่งในเรื่องของการลงทุนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลรวมถึงศูนย์ข้อมูลการผลิตชิปต่างๆเซมิคอนดักเตอร์นะครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถแล้วก็ในเรื่องของความสามารถทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในส่วนนี้ด้วยนะครับถ้ามีการแบ่งเป็น3ด้านสำคัญนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้มีการนำเสนอในเรื่องของเศรษฐกิจไทยกับรัสเซีย3ด้านสำคัญนะครับได้แก่ด้านแรกเนี่ยคือการเชื่อมโยงนะครับที่มีความพร้อมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของระบบโลจิสติกนะครับเรามีท่าเรือน้ำลึกนะครับรวมถึงเครือข่ายการบินและก็การเชื่อมต่อทางดิจิทัลพร้อมเป็นนับในส่วนของการเปิดประตูสำหรับยุทธศาสตร์ในการเชื่อมภาคธุรกิจของทางรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีศักยภาพสูงนะครับรวมถึงในเรื่องของการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและก็ในส่วนของระบบนิเวศนวัตกรรมด้วยนะครับรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือในเรื่องของอุตสาหกรรมอัจฉริยะตลอดจนในเรื่องของการสนับสนุนกรอบความตกลงเศรษฐกิจนะครับในส่วนของดิจิทัลอาเซียนที่จะช่วยสร้างตลาดดิจิท่านเชื่อมโยงปลอดภัยและก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้คือด้านแรกที่นายกนำเสนอไปด้านที่2นะครับในเรื่องของการค้าและการลงทุนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาระบบการค้าพหุภาคีนะครับและก็จะมีการกระจายตลาดออกไปด้วยและก็เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยรัสเซียเนี่ยย้ำเลยนะว่าของประเทศเขาเนี่ยมีศักยภาพในเรื่องของพลังงานที่เป็นฐานะหนึ่งในผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกนะครับแล้วก็ขณะที่ไทยเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ผลิตอาหารสำคัญของโลกเช่นเดียวกันก็จะสามารถเกื้อหนุนเรียกว่าต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้เป็นอย่างดีนะครับท่านนายกบอกว่ายินดีต่อความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนชาวรัสเซียในประเทศไทยโดยเฉพาะในสาขาดิจิทัลรวมถึงเกษตรกรรมแล้วก็การท่องเที่ยวรวมถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ได้มีการบอกว่าไทยเนี่ยยึดมั่นต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและก็เป็นมิตรต่อการดำเนินธุรกิจรวมถึงสามารถคาดการได้ว่าทำทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรและก็เห็นความสำคัญกับการเจรจาตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจของยูเรเซียด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าและก็การลงทุนในอนาคตด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทางที่นายกพูดไว้อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าสนใจนะครับเรื่องสุดท้ายที่ท่านนายกย้ำนั่นก็คือการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนนะครับไทยก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะตอนนี้นะครับจากสถิติก็คือ2ล้านคนต่อปีนะครับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเข้ามาเยือนในประเทศไทยและก็พร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่างประเทศด้วยนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถและก็มูลค่าทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนของทั้ง2ประเทศนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นในส่วนที่ท่านนายกได้พูดไว้เมื่อวานนี้นะครับกล่าวปาฐกถาพิเศษไว้ไทยรัสเซียเนี่ยจะครบรอบ130ปีแล้วนะครับสำหรับความสัมพันธ์ทางการทูตอันนี้เฉพาะไทยรัสเซียนะ
1: ครับ
2: นะครับแต่ว่าถ้าสมมติอาเซียนเนี่ยคือ35ปีนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันโดยไทยก็พร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างอนาคตที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมรวมถึงความเจริญอย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งอาเซียนและก็รัสเซียนั่นเองครับ
1: ครับความสัมพันธ์ไทยตั้งแต่กับรัสเซียนะฮะก็มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จำได้ไหมฮะสมัยที่รัชกาลที่5เนี่ยตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยสยามประเทศเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการจะถูกรุกรานจากประเทศต่างๆในสมัยนั้นมันมีการล่าอาณานิคม
2: ครับ
1: จะเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยตกเป็นอาณานิคมของต่างประเทศในสมัยนั้นที่เขาล่าอาณานิคมกันหมดแล้วนะครับแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็ไปสร้างมิตรไมตรีอันแน่นแฟ้นกับชาติตะวันตกนั่นก็คือรัสเซียแล้วก็ไปถ่ายภาพนะฮะขออภัยที่ต้องใช้คำสามัญนะฮะก็คือถ่ายภาพกับพระเจ้าซานะครับ กับพระเจ้าซาร์ในสมัยนั้นนะที่เป็นกษัตริย์รัสเซียผู้ทรงอำนาจและภาพนั้นเนี่ยมันก็นำไปสู่ทำให้ชาติที่เขาล่าอาณานิคมของไทยเราเนี่ยได้เห็นว่าอ๋อไทยเนี่ยเป็นมิตรกับรัสเซียก็ไม่กล้าทำอะไรเนี่ยกับประเทศไทยกับสยามประเทศในสมัยนั้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการล่าอาณานิคม คือถ้าไม่มีความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซียที่ในหลวงรัชกาลที่5กับพระเจ้าซาร์ในสมัยนั้นเนี่ยประเทศไทยอาจจะตกเป็นอาณานิคมกับประเทศที่เขาล่าอาณานิคมในสมัยนั้นไปแล้วจึงเห็นว่านี่แหละคือเกร็ดประวัติศาสตร์แล้วก็ความเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียที่มีมาอย่างยาวนานนะครับถ้าย้อนกลับไปคนจะบอกว่าโอ้โหร้อยกว่าปีมันมีอะไรกันหรือ
2: ครับ
1: นั่นแหละนั่นคือจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซียเป็นมิตรภาพที่แน่นแฟนอบอุ่นและทำให้ไทยของเราเนี่ยไม่เป็นประเทศเมืองขึ้นด้วย
2: ไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใด
1: ครับ
2: ครับ
1: มาดูเรื่องของกฎหมายทะเลบ้าง Unclos เนี่ยคือสืบเนื่องจากเราจะยกเลิก MOU 44
2: ครับ
1: เรื่องของกฎหมายทะเลที่มันมีปัญหาไทยกับกัมพูชาไทยกับกัมพูชาตกลงกันไม่ได้เรื่องอะไรฮะเรื่องของการลากเส้นของกัมพูชาที่ลากผ่านเกาะกูดถ้าเอาเส้นตามนั้นเนี่ยเกาะกูดเป็นของเขาเราบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ได
2: ้
1: ก็เลยต้องเข้าไปสู่การ
2: ใช้กฎ
1: เจรจานะครับ Unclos เนี่ย Unclos เนี่ยมันก็คือการที่ประเทศทั้งสองฝั่งทั้งไทยและกัมพูชาที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาตรงนี้เนี่ยเข้าไปเป็นภาคีเพื่อที่จะมีการไกล่เกลี่ยกันไกล่เกลี่ยกันเนี่ยโดยฝ่ายละ2คนเนี่ยก็เข้าไปนะครับเพื่อที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมกันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถตกลงกันได้ของเส้นอาณาเขตซึ่งถ้ามองไปแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังฮะมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
2: ครับ
1: เส้นเขตแดนทางน้ำเราถ้ามองในแง่ดีเกาะกูดเนี่ยเอาแน่นอนถ้าลากเส้นให้มันถูกต้องลากเส้นมาใหม่เนี่ยมันก็กลับมาเป็นของไทยก็ไม่ใช่ขออภัยมันก็คือของไทยอยู่แล้วไม่ได้กลับมาเป็นของไทยขออภัย
2: นะแล้ว
1: เออนะฮะตรงนี้มันก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปแต่ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแน่นอนในเส้นต่างๆเนี่ยแม้เกาะกูดเนี่ยมันเป็นของไทยแต่การลากเส้นใหม่เนี่ยภายใต้อันคลอสเนี่ยมันอาจจะทำให้อาณาเขตทางทะเลต่างๆเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปอาจจะดีหรืออาจจะแย่อาจจะบวกหรืออาจจะลบก็ได
2: ้
1: อันนี้ต้องติดตามดูและเท่าที่ทราบเนี่ยถ้ามีการตัดสินหรือว่ามีคำวินิจฉัยอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจากการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับนี่แล้วเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยมันไม่มีผลบังคับใช้นะฮะแต่ว่าไทยและกัมพูชาเนี่ยเป็นรัฐภาคีที่อยู่ใต้อนุสัญญาตรงนี้นะฮะก็คือจะเป็นการเจรจาแบบ3ฝ่าย
2: ครับ
1: เพราะปกติคุยกัน2ฝ่ายใช่ไหมฮะ
2: ครับ MOU ก็คือ MOU 44เนี่ยคือไทยกับกัมพูชา
1: ไทยกัมพูชาแต่อันเนี้ยมันเป็น3ฝ่ายที่เขามีตัวกลางเนี่ยในการไกล่เกลี่ยด้วยแต่สัดส่วนของประเทศไทยคือ2คนกัมพูชา2คนในการที่จะเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยตรงนี
2: ้
1: นะครับแล้วก็จะมีคนกลางเนี่ยในการที่จะไกล่เกลี่ยเพื่อที่จะนำไปสู่การลากเส้นที่ถูกต้องนะฮะก็ต้องติดตามดูก็น่าจะมีเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการที่จะทำให้การปักปันเขตแดนแล้วก็การความกระทบกระทั่งอะไรต่างๆเนี่ยลดน้อยถอยลงนะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะก็ได้บอกเรื่องนี้นะครับบอกเรื่องนี้บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าการประชุมประเทศไทยกับรัสเซียนะฮะแต่เป็นการประชุมอาเซียนรัสเซียน่าจะไม่ได้มีโอกาสคุยกับนายกกัมพูชาท่านก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะในการประชุมอาเซียนที่ผ่านมาเวียดนามก็ได้พบกันแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ยืนยันว่าจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยขอให้เชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรเสียหายทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยต้องกังวลอะไรกันแต่อย่างใดเรื่องอธิปไตยมีความพร้อมหากมีการปะทะกันความคืบหน้าในการเจรจาการประนอมภาคบังคับภายใต้กฎหมายอันคลอสเนี่ยนะฮะนายกก็บอกว่าฝ่ายไทยมีการดูแลจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว2คน2คนมีทางด้านของคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตไทยณ คูเวตนะครับเพื่อทำหน้าที่เจรจาประนอมภาคบังคับในกรอบของอันคลอสตามที่กัมพูชาเสนอไปยังสหประชาชาติขณะเดียวกันก็ตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเลทั้งสองคนฉะนั้นยืนยันว่าไทยมีความพร้อมที่จะเจรจาไม่ต้องกังวลขอให้ทุกคนใช้ชีวิตตามปกติโดยรัฐบาลการันตีเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชายแดนครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้านะครับกับกฎหมายที่เราจะร่วมกันกับกัมพูชาแล้วก็มีอีกหนึ่งประเทศที
1: ่
2: เรียกว่าเป็นทางสหประชาชาติที่จะมาเป็นตัวกลางในส่วนนี
1: ้
2: นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็ยังอยู่ทางฝั่งภาคตะวันออกอยู่นะครับกับกฎหมายเรียกว่าเป็นพื้นที่นะพื้นที่ EEC นะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ตอนนี้หลายๆคนก็จะพูดถึงกันนะทั้งในเรื่องของเกษตรกรต่างๆนะครับรวมถึงการสร้างเหมือนจะเป็นว่าในส่วนของการสร้างเมืองใหม่อุตสาหกรรมต่างๆนะครับที่จะมาลงในพื้นที่นี้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติออกมานะครับว่าให้รับทราบในการยกเลิกให้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งตอนแรกเนี่ยท่านดูแลกำกับในเรื่องนี้อยู
1: ่
2: นะครับแต่ว่ามีมติยกเลิกนะครับว่าไม่ให้คุณพิพัฒน์เนี่ยกำกับดูแลในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC แล้วนะครับเรื่องนี้พอเป็นประเด็นอย่างนี้เกิดขึ้นมีการลงมติในที่ประชุมครม.เกิดขึ้นหลายๆคนก็สงสัยว่าเออหรือเป็นเพราะอะไรหรือว่าทางท่านนายกกับทางฝั่งของคุณพิพัฒน์เนี่ยจะมีปัญหากันหรือเปล่านะครับล่าสุดนะครับในส่วนของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการกล่าวนะในเรื่องของกรณีดังกล่าวนะครับที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือยืนยันนะครับว่าในเรื่องของความขัดแย้งกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยคือไม่มีนะครับไม่ได้มีการขัดแย้งใดๆหรือว่าไม่เข้าใจใดๆแต่ว่าเป็นเรื่องของEEC เนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของระบบคมนาคมอยู่แล้วนะครับคือคุณพิพัฒน์เนี่ยดูแลในเรื่องคมนาค
1: ม
2: แล้วพอมีการดูแลที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เรียกว่าการคมนาคมในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยโอเคแล้วนะครับมีความพร้อมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนอื่นแทนนะครับนั่นก็คือการนำเสนอขายให้กับชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในส่วนของนิคมในพื้นที่ของภาคตะวันออกหรือว่า EEC นี่แหละนะครับอีกครั้งในส่วนของการที่ท่านนายกเนี่ยก็มีการไปพบกับผู้นำในหลายๆประเทศนะครับก็มีโอกาสได้เจอกับหลายประเทศแล้วก็พูดคุยกันในส่วนของ EEC นี้ด้วยนะครับรวมถึงภาคเอกชนในส่วนนี้แล้วก็ภาคธุรกิจจากทั่วโลกเนี่ยก็ตรงนี้ก็มีการอย่างที่บอกสนใจหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศเนี่ยก็จะนำเสนอในส่วนของประเทศไทยแล้วก็ EEC ให้ได้มากที่สุดนะครับพร้อมย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นการลดบทบาทของคุณพิพัฒน์ลงนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยคุณพิพัฒน์เนี่ยมีงานมากอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยกันทำงานมากกว่านะครับอันนี้เป็นการชี้แจงจากทางท่านนายกนะครับ
1: คือถ้ามองในทางการเมืองแล้วเนี่ยคือคุณพิพัฒน์แล้วก็ท่านนายกเนี่ยพรรคเดียวกันนะฮะภูมิใจไทยไม่น่าจะมีการขัดแย้งกันส่วนตอนนี้เนี่ยคืออย่างที่ท่านนายกบอกเรื่องของคมนาคมเนี่ยที่คุณพิพัฒน์คุมใช่ไหม
2: ครับ
1: บอกว่าทาง EEC เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้ว
2: มีความพร้อมเรียบร้อย
1: ตอนนี้ที่จะเดินหน้าต่อไปคือการทำตลาดแล้วก็การลงทุนต่างๆเนี่ยที่ต้องอำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติพูดได้ง่ายต้องขายของ
2: ครับ
1: ขายของว่าประเทศไทยเนี่ยมีแพ็กเกจอะไรเนี่ยในการที่จะดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนที่ EEC เนี่ยเราพูดมานานแล้วนะ
2: ครับ
1: EEC นี่10ปีแล้วนะฮะที่เราพยายามที่จะบอกว่าโอ้อันเนี้ยมันเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่นักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยน่าจะมาลงทุนแล้วก็แถวนั้นน้ำไหลไฟสว่างเนี่ยประชาชนเนี่ยก็จะอู้ฟู่เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า10ปีที่แล้วกับตอนนี้นี่มันเป็นยังไง
2: คืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหน
1: คืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหน
2: ครับ
1: ถูกไหมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือถ้ามองบริบทท่านนายกที่เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยก
2: ็
1: คือว่าต่อไปเนี่ยมันคือช่วงของการทำตลาดดึงการค้าการลงทุนนั่นแหละนายกเนี่ยก็จะสามารถที่จะคือนายกทำเองนายกเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยเป็นเซลล์ใช่ไหมฮะนายกก็บอกว่าตรงนี้แหละเดี๋ยวเรื่องของการทำตลาดแล้วก็ดึงนักลงทุนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการเนี่ยดำเนินการเรื่องนี้ต่อไป
2: ร
1: เรื่องคมนาคมที่คุณพิพัฒน์ดูแลในที่ผ่านมาเนี่ย ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะฮะอันนี้ก็คงต้องขอบคุณคุณพิพัฒน
2: ์
1: เมื่ อตรงนี้เนี่ยคุณพิพัฒน์ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยต่อไปก็จะต้องส่งไม้ต่อไปในการที่จะทำตลาดแล้วก็ดึงนักลงทุนชาวต่างชาติซึ่งท่านนายกเนี่ยก็รับบทตรงนี้เองนะครับอันนี้ก็สรุป นะฮะว่าเออมันมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนไปอะไร
2: ข้อขัดแย้งอะไร
1: นะไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรแน่นอนนะฮะ
2: ครับ
1: ส่วนอีกเรื่องนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันนะฮะขัดแย้งไม่ขัดแย้งเนี่ย ขัดแย้งแน่แหละฮะเรื่องของผู้ว่าอดีตผู้ว่าภูเก็ตและรองผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยทางฝ่ายค้านเขาก็ออกมาเปิดประเด็นนะฮะซึ่งผมว่าคิดแล้วว่าเขาจะต้องมาเปิดประเด็นแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาตอบโต้เหมือนกัน
2: ครับ
1: นะฮะตอบโต้เหมือนกันบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ละครตบตา
2: ครับ
1: เอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับละครตบตา
2: ไม่ได้เกี่ยวกับผลประโยชน์ใดๆเดี๋ยวมาฟังว่ารัฐบาลจะชี้แจงว่ายังไงนะครับ
1: พักสักครู่ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
0: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
0: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
1: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
2: นาฬิกา35นาทีนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูเรื่องการเมืองกันบ้างครับหลังจากที่มีคำสั่งย้ายนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าอีก2ท่านนะครับ
3: ครับ
2: ที่เขามีกระแสข่าวกันบอกว่าขัดแย้งกันภายในนะครับก็คือต้องย้ายทั้งหมด
3: ค
2: ือปัญหาในภูเก็ตเนี่ยมันมีเรื่องของอิทธิพลผู้มีอิทธิพลและการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอยู่แล้วนะฮะที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและร้องเรียนถ้าปัญหาภายในยังมีอีกนะฮะการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่บรรลุผลแน่นอนนะครับก็นำไปสู่เรื่องของการย้ายนะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่านะฮะก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาพรรคประชาชนนะฮะก็ออกมาบอกเรื่องนี้นะครับโดยคุณพักกมลหนุนอันสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรโอ้ชื่อยาวมากเลย
3: ครับ
2: เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้นะฮะก็นั่นแหละเขาก็ออกมาชี้บอกว่าการย้ายรองผู้ว่านะครับ
3: ครับ
2: เป็นแค่ละครตบตาฉากหนึ่งนะครับผมก็สงสัยมันละครยังไงคนที่มีอำนาจหรือมือในการทำงานในพื้นที่เนี่ยยังอยู
3: ่
2: ยังคงฟ้องสื่อมวลชนมีการรับผลประโยชน์ทำทุกอย่างเหมือนเดิมรัฐบาลและนายกในฐานะเจ้ากระทรวงมหาดไทยต้องจริงใจกับประชาชนต้องยอมรับให้ได้หากประชาชนตั้งคำถามว่าการย้ายรองผู้ว่าและผู้ว่าภูเก็ตเป็นเพียงละครตบตาฉากหนึ่งหรือเปล่า
3: ครับ
2: หรือเป็นการจัดวางอำนาจใหม่ในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นนะครับการย้ายรองผู้ว่าครั้งนี้มีข้อกล่าวหารุนแรงมากเหตุใดจึงไม่มีการดำเนินการสอบวินัยและทางอาญาให้สาธารณชนได้รับทราบจากเดิมที่ก่อนหน้านี้ประชาชนไม่เคยรับรู้การประชุมกระทรวงมหาดไทยมาก่อนแต่ครั้งนี้ประชาชนได้เห็นจากการประชุมนั่นเป็นการที่มีธงชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการแสดงบทบาทนั้นออกมาให้สาธารณชนเห็น
3: ครับ
2: จัดฉากสรุปคือบอกจัดฉาก
3: เป็นละคร
2: ละคร คือคุณพักกมลกำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณอนุทินทำสิ่งที่การย้ายผู้ว่าแล้วก็คลิปอะไรต่างๆที่เราเห็นเนี่ยในออนไลน์เนี่ย
3: ครับ
2: เป็นการแสดงเพื่อที่จะแสดงศักยภาพของท่านนายก
3: ครับ
2: และสุดท้ายประชาชนไม่ได้สนใจความขัดแย้งส่วนตัวเหล่านั้นสิ่งที่ประชาชนสนใจคือผลประโยชน์อิทธิพลและสวยในจังหวัดภูเก็ตว่าจะจัดการกันยังไงครับวินยูชนที่รับรู้สื่อสาธารณะทุกคนทราบดีว่าการย้ายแค่ส่วนหัวแต่หางยังอยู
3: ่
2: มีหรือที่จะไม่เกิดการเสิร์ฟเครื่องบรรณาการกันแบบเดิม
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้หากมีการจัดการอย่างจริงจังก็ขอให้เอาจริงแบบขุดรากถอนโคนทำให้เห็นว่าอำนาจจริงๆในการกินผลประโยชน์ในจังหวัดภูเก็ตอยู่ไหนอย่าเล่นใหญ่ด้วยการสั่งย้ายเพียงอย่างเดียวนะครับ
3: ครับ
2: คุณภาคามนบอกครับการย้ายครั้งนี้มันตลกมากเลยฮะตลกยังไงครับ
3: ครับ
2: เขาบอกว่าข้าราชการกรมการปกครองทราบดีเวลามีคำสั่งย้ายต้องย้ายไปยังจังหวัดที่เล็กกว่าแต่ในกรณีรองผู้ว่าที่มีข้อกล่าวหาและในโดนกล่าวหาเนี่ยนะฮะ
3: ครับ
2: กลับย้ายจากภูเก็ตไปนครศรีธรรมราชเอาแล้วทำไมฮะซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่กว่าแถมยังเป็นจังหวัดบ้านเกิดด้วย
3: ครับ
2: นี่อาจเป็นการย้ายข้าราชการที่มีความผิดใหคนถูกย้ายดีใจที่สุดแล้วนะฮะดังนั้นละครฉากนี้จึงไม่เนียนผู้เขียนบททำมาไม่ละเอียดสิ่งที่ประชาชนต้องร่วมกันติดตามข่าวนี้คือการวางอำนาจใหม่ในภูเก็ตนะฮะอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ทางพรรคฝ่ายค้านโดยคุณพักกมลเนี่ยได้กล่าวออกมารัฐบาลชี้แจงยังไงบ้างฮะ
3: ครับ รัฐบาลนะครับก็พอเห็นเรื่องราวแบบนี้นะครับคุณพลทะเลลักษมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการกล่าวถึงกรณีที่ทางกุลิซาพักมลนะครับคุณพักมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนี่แหละนะครับอย่างที่คุณทรงพลเล่าไปนะครับให้สัมภาษณ์ถึงการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ในส่วนของท่านรองผู้ว่านะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมีคำกล่าวช่วงนึงที่เป็นประเด็นแล้วก็เรียกว่าอาจจะทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยต้องรีบออกมาชี้แจงนะครับนั่นก็คือประเด็นที่บอกว่าวันนี้อย่าทำแค่การเด้งไปนั่นไปนี่นี่คือการลงโทษแบบไม่มีใครเชื่อวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยควรเลิกได้เลิกนะเพราะว่าถ้าทำจริงๆกันควรทำแบบถอนรากถอนโคลนนะครับบอกประชาชนไปเลยว่าอะไรผิดใครอยู่เบื้องหลังสาวกันมาให้หมดถ้านายกรัฐมนตรีจริงใจกับประชาชนก็เอากันให้ชัดอันนี้เป็นประเด็นที่ทางรัฐบาลนี่แหละจะต้องรีบออกมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการโยกย้ายของทางผู้ว่าแล้วก็รองผู้ว่าเองเนี่ยทำไมถึงต้องมีการโยกย้ายนะครับคุณพลทะเลกล่าวว่าในเรื่องนี้นะครับการปรับเปลี่ยนโยกย้ายดังกล่าวเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับตามข้อสั่งการของทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตามนโยบายของรัฐบาลทั้งในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลรวมถึงเรื่องอื่นๆในพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยแล้วก็มีปัญหาสะสมกันมาอย่างยาวนานให้ได้รับการแก้ปัญหาในทางที่ดีขึ้นโดยเร็วนะครับในฐานะคนภูเก็ตนะครับก็เข้าใจแล้วก็รับรู้ถึงปัญหาในพื้นที่การแก้ไขปัญหาจะเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเนี่ยก็ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของราชการนะครับซึ่งก็เป็นกลไกสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งก็เป็นตำแหน่งพ่อเมืองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ที่คอยบัญชาการในการแก้ปัญหาต่างๆในจังหวัดนะครับคุณพอทะเลเนี่ยก็คือเป็นคนภูเก็ตเองด้วยแล้วก็รู้จักกับทางคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรเป็นการส่วนตัวอันนี้พอรู้จักนะอันนี้ที่ทางคุณพอทะเลแถลงมานะครับก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในพื้นที่ตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งนะครับก็ได้ทำงานเพื่อจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มที่แต่การแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ตก็ยังมีอีกหลายปัญหาที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลเนี่ยต้องการให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วนะครับจึงจะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งคนในการบริหารในพื้นที่เนี่ยให้เข้ามาเจอกับมุมมองใหม่ๆบ้างนะครับจะได้สามารถแก้ปัญหาต่างๆให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับคุณพลทะเลก็บอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยในการย้ายครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์แต่อย่างใดนะครับแต่ย้ายเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภูเก็ตให้ได้มีการแก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ปัญหานี่แหละคลี่คลายโดยเร็วที่สุดไม่ใช่ละครตบตาอย่างที่คุณลิซ่ากล่าวหาไว้หรือว่าในเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็วัฒนธรรมการโยกย้ายอื่นๆอย่างที่คุณลิซ่าเนี่ยเข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าชี้แจงจากฝั่งรัฐบาลนะครับพอทางฝั่งส.ส.ฝ่ายค้านมีการเรียกว่ากล่าวถึงเรื่องนี้นะครับก็ต้องยืนยันอย่างที่คุณพลทะเลได้กล่าวออกมานะครับ
2: ครับแล้วก็ผู้ว่าภูเก็ตคนใหม่เนี่ยก็คือคุณโชตินรินทร์เกิดสมนะฮะ
3: ครับ
2: รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
3: ครับ
2: ก็ย้ายไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยเดิมเนี่ยท่านเป็นคนปากพนังนครศรีธรรมราชนะฮะแล้วคือถามว่าเคยอยู่ภูเก็ตไหมเคยมีตำแหน่งสำคัญในภูเก็ตนะครับ
3: ครับ
2: ที่ภาคใต้นะฮะคือเป็นหัวหน้าปภ.จังหวัดภูเก็ตหัวหน้าปภ.สุราษฎร์ก็เคยเป็นนะครับดังนั้นก็ไม่ธรรมดา
3: คือ
2: เคยปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ภาคกลางนะฮะเคยเป็นรองผู้ว่าพังงาด้วยรองผู้ว่าระนองรองผู้เป็นผู้ว่าชุมพรผู้ว่าสงขลาแล้วก็สุดท้ายก็คือมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็มาที่เป็นผู้ว่าภูเก็ตดังนั้นเรื่องของการรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะฮะก็ได้รับความสนใจกันเป็นพิเศษแล้วก็ไปดูประวัติกันมาก็บอกว่าอ๋อท่านก็อาจจะเป็นการหวนถิ่นเก่านะครับมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการภัยพิบัติแล้วก็บริหารราชการส่วนภูมิภาคนะฮะแล้วก็มีการมีประสบการณ์ขับเคลื่อนนโยบายของระดับกระทรวงเพราะเป็นรองปลัดด้วยนะครับน่าจะสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆในจังหวัดภูเก็ตได้นะ
3: ครับ
2: คือคนก็มองว่าอ้าวแล้วย้ายคนใหม่คือใครก
3: ็
2: คุณโชตินรินทร์เกิดสมนะฮะอันนี้ก็ได้รับความไว้วางใจเนี่ยให้ดำรงตำแหน่งสำคัญเนี่ยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้มาแล้วนะครับ
3: ครับ
2: มาดูเรื่องกกต.ดีกว่า
3: ครับ
2: ย้ายเป็นเรื่องกกต.แล้วอ้าวคือกกต.เดี๋ยวจะมีเรื่องของการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพนะฮะพื้นที่กรุงเทพนะฮะก็มีการยื่นข้อเรียกร้องบอกว่าเฮ้ยเนี่ยการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยมันจะต้องมีกรรมการประจำหน่วย ใช่ไหมฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลอะไรต่างๆในพื้นที่ในคูหาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอ้าวข้าราชการกทม.เนี่ยในสังกัดเนี่ยตอนนี้ก็คือตอนนี้เป็นข้าราชการนะฮะนายเก่าก็คือคุณชัดชาติคุณชัดชาติลาออกแล้วเขากลัวว่าจะไม่เป็นกลางเขากลัวว่าจะไม่เป็นกลาง
3: ครับ
2: ร้องไปยังกกต.นะฮะคุณแสวงบุญมีเลขากกต.ก็บอกว่าในกรณีที่กลุ่มกรุงเทพบินได้นี่คุณอะไรนะคุณเต้ใช่ไหม
3: ครับ
2: ให้กรุงเทพบินได้เนี่ยรู้สึกจะเป็นคุณเต้มงคลกิจเนี่ยแหละกลุ่มนี้แหละเขาก็ยื่นขอให้กกต.เนี่ยไม่ให้ข้าราชการกทม.มาทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยอ้างว่าไม่มีความเป็นกลางกปน.คืออาสาสมัครที่มีคุณสมบัติที่มีความเป็นกลางไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงซึ่งกปน.ทำหน้าที่อยู่หน่วยเลือกตั้งในสายตาประชาชนอยู่แล้วนี่คุณแสวงบอกแม้ในใจจะลงคะแนนให้ผู้สมัครทุกคนได้ใดก็เป็นสิทธิ์นะฮะแต่เวลาปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นกลางแน่นอนยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ช่วยความเป็นมีความเป็นกลางแตกต่างความเห็นทางการเมืองไอ้การว่าความเห็นทางการเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนะฮะ
3: ก็ยืนยันนะครับว่าในส่วนของข้าราชการกรุงเทพมีความเป็นกลางแน่นอน
2: มีความเป็นกลางนะครับก็กกต.เอ๊ะกกต.ไปตอบแทนข้าราชการกทม.ได้หรออ
3: าจจะมีการชี้แจง
2: ระหว่างองค์กรกันนะเออแต่ก็นั่นแหละก็คือมีการตั้งข้อสังเกตกกต.ก็ต้องออกมาชี้แจงนะครับแต่ไม่ต้องกลัวถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเขามีใบแดงใบส้มใบอะไรแจกได้ทุกเวลาอยู่แล้ว
3: ครับ
2: นะอันนี้คุณแสวงบอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนในพื้นที่ไหนเวลาไหนเนี่ยกกต.เนี่ยจะสอดส่องดูแลการเลือกตั้งให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะว่ากกต.มีใบเหลืองใบส้มใบแดง
3: ครับ
2: น
3: ะก็ต้องรอติดตามกันแต่ว่าทางกกต.เองก็ยืนยันกทม.เขาก็ออกมายืนยันนะครับในเรื่องของการรณรงค์ให้ในส่วนของข้าราชการในกรุงเทพเนี่ยเรียกว่าเป็นกลางทางการเมือง
2: รักษาความเป็นกลางทางการเมืองนะ
3: ครับก็ติดตามกันต่อนะครับ28ในส่วนของ28มิถุนายนนี้ก็จะมีการเลือกตั้งกันแล้วนะครับก็จะได้รู
2: ้โมงถึง5โมงเย็น
3: ครับ
2: คนกรุงเทพนะ
3: ครับเตรียมตัวไปเลือกตั้งกันได้นะรวมถึงทั้งผู้ว่าเองแล้วก็สก.นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้น่าสนใจกับทางที่กสทช.ออกมาเตือนว่าไทยเนี่ยอาจเสี่ยงสูญเสียอธิปไตยทางการสื่อสารนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเนี่ยพึ่งพาแพลตฟอร์มในส่วนของต่างชาติเกือบ 100% แล้วนะ
2: ครับ
3: นะเพราะว่าอย่างที่บอกในยุคนี้เป็นยุคของออนไลน์ยุคของอินเทอร์เน็ตยุคของสมาร์ทโฟนนะครับเราก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าพึ่งพาสื่อหลักของชาติมากสักเท่าไหร่
2: คือเดี๋ยวนี้คนติดตามข่าวสารและดูอะไรหลายอย่างเนี่ยผ่านทางออนไลน์เยอะมาก
3: ครับ
2: ไม่ค่อยดูในสื่อพวกหนังสือพิมพ์กระดาษอะไรพวกนี
3: ้ครับ
2: ก็น้อยลงแล้วทีวีก็ดูน้อยลง
3: ครับ
2: นะฮะ
3: เครือข่ายที่เป็นของชาติก็อย่างที่บอกนะครับอาจจะมีการเสี่ยงสูญเสียอธิปไตยในเรื่องของการสื่อสารซึ่งเรื่องนี้นะครับพลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญนะครับกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือทางกสทช.นะครับมีการเปิดเผยในงานเสวนาวิชาการเรื่องความมั่นคงของชาติในโลกผันผวนเศรษฐกิจสังคมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่เมื่อวานนี้นะครับก็ที่วปอ.ก็มีการจัดงานเสวนานี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยคุกคามต่างๆทั้งในรูปแบบใหม่นะครับนอกเหนือจากภัยไซเบอร์ก็ยังไม่ว่าจะเป็นทั้งทางในส่วนของภัยคุกคามทางอธิปไตยทางการสื่อสารซึ่งก็หมายถึงการสูญเสียอำนาจอิสระในการควบคุมแล้วก็ป้องกันปกป้องระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลจากการแทรกแซงภายนอกนะครับเรื่องนี้นะครับทางพลอากาศโทธนพันธ์เนี่ยระบุว่าอธิปไตยในยุคปัจจุบันนะครับคือการปกป้องเขตดินแดนบนโลกไซเบอร์ซึ่งก็ครอบคลุม4มิติสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นอธิปไตยทางโครงสร้างพื้นฐานนะครับอย่างสายเคเบิลใต้น้ำระบบคลาวด์นะครับอธิปไตยทางข้อมูลที่ปัจจุบันก็เป็น Big Data ของคนไทยเกือบทั้งหมดก็อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ต่างชาตินะครับรวมถึงอธิปไตยทางกฎหมายในการกำกับดูแลแพลตฟอร์มต่างชาติเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่อง4มิติอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือทางวัฒนธรรมเพื่อไม่ให้ในส่วนของประชาชนถูกครอบงำด้วยระบบอัลกอริทึมของต่างชาตินั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกประเทศไทยก็ยังอยู่ในช่วงของการเปราะบางนะครับปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายผ่านกฎเกณฑ์ของแพลตฟอร์มต่างชาตินะครับคล้ายเป็นเหมือนการสูญเสียเรียกว่าสิทธิในส่วนของสภาพนอกอาณาเขตในอดีตนะครับอีกทั้งในส่วนของบริษัทใหญ่ตอนนี้ก็เรียกว่ารุกคืบนะครับในการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำยิ่งตรงก็เข้าสู่บริโภคซึ่งก็อาจจะทำให้ไทยเนี่ยสูญเสียอธิปไตยในส่วนนี้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยทีเดียว ครับในส่วนของทางกสทช.เนี่ยก็ออกมาเตือนนะว่าอาจจะมีการเสี่ยงในเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการเสนอแนวทางการป้องกัน3อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือในการเร่งสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาต่างชาติแล้วก็ในส่วนของการบังคับใช้กฎเกณฑ์เชิงรุกควบคุมระบบสื่อสารและบริการ OTT นะครับ OTT ก็คือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับช่องทางต่างๆในการรับช
2: ม
3: ซึ่งก็ต้องมีการเรียกว่าควบคุมอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนที่จะมีการเสพในเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในเรื่องของการผนึกกำลังกับกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาตินั่นเองครับ
2: เออทั้งหมดเนี่ยมันหน้าที่กสทช.หมดเลยเนี่ยนะ
3: ครับ
2: เออเขาก็คือ เขากำลังเสนอแนะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราพึ่งพาต่างชาติเยอะเซิร์ฟเวอร์ data big data ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ย
3: ครับ
2: ต้องไปเช่าเขานะฮะเออต้องไปอยู่ที่ต่างชาติ
3: ครับ
2: เออเขาก็เลยนำเสนอว่าเราควรจะสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วซึ่งการพึ่งพาตนเองตรงนี้มันต้องใช้เงินมหาศาลนะครับ
3: ครับ
2: ในการที่จะทำตรงนี้นะฮะกสทช.น่าจะต้องกำกับดูแลตรงนี
3: ้ดูเรื่องงบประมาณนะ
2: ต้องดูเรื่องงบประมาณ
3: ครับ
2: นะครับในการที่จะทำให้ข้อมูลเนี่ย Big Data ของคนไทยเนี่ยอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของคนไทยและมีประสิทธิภาพนะฮะส่วนเรื่องของกฎหมายเนี่ยเรื่องของการควบคุมการสื่อสาร OTT เนี่ย OTT นี่มันคือ
3: เป็นแอปพลิเคชันเป็นเหมือนอารมณ์แบบถ้าของพวกเราเนี่ยของกรมประชาสัมพันธ์ก็คือ NBT Plus ถ้าเป็นของช่องอื่นๆก็จะมีอย่างช่อง3ก็3 Plusช่องเจ็ดมักกะบูนะครับที่เหมือนเป็นการรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันช่องทาง
2: ใ
3: หม่ออนไลน์ YouTube ก็ใช่
2: ใช่
3: นะครับหรืออย่างอีกหลากหลายแอปที่เราไปดูซีรีส์กัน Netflix อย่างเงี้ยครับ
2: สิ่งที่เห็นจากเรื่องนี้คืออะไรฮะกฎหมายเหลื่อมล้ำนะครับ
3: ยังไม่ครอบคลุม
2: เหลื่อมล้ำผมยกตัวอย่าง
3: ครับ
2: ทีวีช่องหนึ่งนะฮะออกออนไลน
3: ์ครับ
2: และออกในทีวีปกติ
3: ครับ
2: นะฮะพูดในรายการถ้าคุณจะพูดออกทีวีเนี่ยคุณก็จะต้องมีความเป็นทางการ
3: ครับ
2: แต่ทันใดที่มีการพักปุ๊บเนี่ยไปออกในออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีความผ่อนคลายในระดับหนึ่งเหมือนคุณณัฐพงศ์คุณณัฐพงศ์พูดตอนเช้าในรายการบันทึกสถานการณ์คุณก็จะมีความเป็นทางการ ความตัวตนอีกแบบหนึ่งแต่ทันทีที่คุณณัฐพงศ์เนี่ยไปอยู่ใน TikTok ก็จะอีก
3: แบบ
2: รูปแบบหนึ่ง
3: รูปแบบหนึ่ง
2: จะมีความผ่อนคลายมากขึ้นและการนำเสนอเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันบางคนเนี่ยสามารถที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมาะสมลงแพลตฟอร์มออนไลน์ได
3: ้ถูก
2: ไหมฮะ
3: ครับ
2: ดังนั้นแล้วเนี่ย
3: ควบคุม
2: ใช่การกำกับดูแลในแพลตฟอร์มทีวีวิทยุกับแพลตฟอร์มออนไลน์เน
3: ี่
2: ยมันเหลื่อมล้ำกันแม้จะออกในห่วงเวลาเดียวกันรายการเดียวกัน
3: ครับ
2: ออกทีวีกับออก YouTube
3: ครับ
2: ช่วงเวลาพักของทีวีเนี่ยลองไปดูใน YouTube พูดในรายการอาจจะพูด
3: อีกแบบนึง
2: ไม่ถูกต้องหรืออะไรก็ได้ถ
3: ู
2: กไหมโฆษณาหรืออะไรก็ได
3: ้
2: มันจะเห็นความเหลื่อมล้ำทันทีในกฎหมายในการกำกับดูแลทั้งในรูปแบบออนไลน์หรือว่าในรูปแบบของทีวีวิทยุน
3: ั
2: ่นแหละฮะคือสิ่งที่จะต้องมีการแก้ไขเพื่อให้กฎหมายตรงนี้เนี่ยมันไม่มีความเหลื่อมล้ำกันนะฮะคือมาตรฐานของทีวีและวิทยุและสื่อที่เป็นทางการควรเป็นมาตรฐานเดียวกันกับสื่อออนไลน์ในแง่คุณธรรมจริยธรรมและการนำเสนอข่าวต่างๆไม่อย่างนั้นมันจะเกิดความลักลั่นในการดำเนินงานทำไมทีวีวิทยุจึงเข้มงวด
3: ครับ
2: แต่ทำไมออนไลน์เนี่ยโอ้โหข่าวจริงข่าวเท็จเละไปหมด
3: ครับ
2: ผู้ดำเนินรายการพอออกมาเป็นทางการก็แบบนี
3: ้ครับ
2: พอออกในรูปแบบในช่วงของการพักเนี่ยอีกรูปแบบนึง
3: ครับ
2: บางทีแสดงกิริยาอาการที่ไม่เหมาะส
3: ม
2: บ้างนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างจะเห็นว่ามันมีความเหลื่อมล้ำในการใช้กฎหมายไม่เท่าเทียมกันและมันนำไปสู่การเกิดปัญหา
3: ครับ
2: ซึ่งเกิดแล้วนะ
3: ก็หลากหลายนะอย่างที่ผมบอกคืออย่างกรณีของรายการที่เป็นเหมือนสมมติว่าช่วงเวลาการออกอากาศออกอากาศไม่จบแล้วก็ต้องไปออนแอร์ช่องทางอื่นต่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันคือมันไม่ต้องมีอะไรมาครอบคลุมมาคุ้มครองคือขอแค่ไม่ทำผิดกฎมากเกินไป
2: ทำไมคุณถึงมีคาแรคเตอร์สองคาแรคเตอร์ในรายการเดียวกันเอางี้ดีกว่า
3: ทำไมที่เพิ่งต่อกันนะ
2: ทั้งที่มันเพิ่งต่อกันไงแล้วก็อันนึงหย่อน
3: ครับ
2: อันนึงเข้
3: ม
2: อันนึงหย่อนอันนึงเข้มทีวีวิทยุจริงๆเนี่ยโอ้เข้ม
3: ครับ
2: แต่พอไปออนไลน์ปุ๊บเนี่ยหย่อน
3: บริบทเปลี่ยนไปเลย
2: บริบทเปลี่ยนไปเลยตอนที่มันเป็นรายการเดียวกันพูดในรายการเดียวกัน
3: ครับ
2: เนี่ยมันคือความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันควรจะมีมาตรฐานเดียวกันที่มันเข้มงวดไง
3: แล้วก็ต้องครอบคลุม
2: ต้องครอบคลุมด้วย
3: ครับ
2: นะครอบคลุมในทุกๆแพลตฟอร์มซึ่ง อันนี้ผมเคยไปฟังกตป.กตป.คือคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานประเมินผลของกสทช.เขาพูดเรื่องนี้เหมือนกัน
3: ครับ
2: ซึ่งมันก็จะต้องมีการพูดกันมานานมากแล้วอ่ะ
3: ครับมันเป็นเรื่องของกฎหมายใช่ไหมครับ
2: มันเป็นเรื่องกฎหมายพอเป็นเรื่องกฎหมายที่มันเข้าสู่สภาเนี่ยผมไม่เคยเห็นความรวดเร็วเลยอ่ะ
3: ครับ
2: ยกเว้นพ.ร.ก.กู้เงินนะพอพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยมันคือพระราชกำหนดไงมันคนละแบบกันคือการแก้ไขกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่เคยเห็นความรวดเร็วเลย
3: ครับ
2: ทั้งๆที่ความต้องการของประชาชนคือความรวดเร็วฉับไวในการที่จะคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ของประชาชนเนาะ
3: ครับ
2: ไปดูเรื่องของบอลโลกกันบ้าง
3: ครับ
2: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับแจ๊สโมโนนะฮะเจ้าของลิขสิทธิ์ทลายเครือข่ายเว็บดูบอลเถื่อนแฝงโฆษณาพนันออนไลน์จับผู้ต้องหาได้4รายนะฮะเงินสะพัดเนี่ยหลักล้านต่อเดือนฮะ
3: ครับเรื่องนี้นะครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าผบชกนะครับมีการแถลงการจับกุมนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยมีการแถลงร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ
2: ์
3: ที่ดูแลในประเทศไทยนั่นก็คือบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่าแจ๊สนะครับแล้วก็ในส่วนของบริษัทโมโนเน็กซ์นะครับจำกัดมหาชนหรือว่าโมโนหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการทลายเครือข่ายในส่วนของเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาที่ผิดกฎหมายซึ่งนอกจากถ่ายทอดสดผิดกฎหมายแล้วยังมีแฝงเว็บพนันออนไลน์ไปอีกนะครับตอนนี้มีการจับผู้ต้องหาได้4รายแล้วก็จากการสืบสวนนะครับเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยต้องการรายได้ที่มีหน้าที่แตกต่างกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโปรแกรมเมอร์เองนะครับในส่วนของผู้ดูแลหลังบ้านนะครับการตอบลูกค้ารวมถึงผู้รับผิดชอบในเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตการนำลิงก์ฟุตบอลจากทางโมโนเน็กซ์นี่แหละมาเผยแพร่นะครับตรงนี้ก็แตกต่างกันไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันหรือใช้วิธีการโฆษณาชักชวนและส่งเสริมให้บุคคลอื่นเข้าเล่นพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจากการสอบสวนก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีรายได้จากการรับโฆษณาจากเว็บดังกล่าวเนี่ย 300,000 ถ
2: ึ
3: ง 2 ล้านบาทนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังมีการตรวจยึดทรัพย์สินต่างๆมากมายคอมพิวเตอร์โทรศัพท์นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำดังกล่าวนี่แหละขณะเดียวกันนะครับเจ้าที่ก็ยังพบในส่วนของการถ่ายทอดเว็บไซต์ในส่วนของฟุตบอลต่างประเทศโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อีก2เว็บไซต์อันนี้คนละอย่างกับบอลโลกคือเป็นการแข่งขันบอลอีกประเภทหนึ่งนะครับแต่ว่า

0: เรื่องของคลิปโพยหัวสวนะครับหลังจากที่พรรคประชาชนคุณภริษฐ์เนี่ยนะฮะเปิดเผยคลิปวิดีโอที่ปรากฏ1ใน7กกต.เนี่ยนะฮะเดินเก็บโพยและตักเตือนผู้สมัครเกี่ยวกับการดำเนินการที่ไม่สุจริตในวันเลือกสวระดับประเทศเรียกร้องให้กกต.และสวรายดังกล่าวที่เชื่อนะฮะว่าเป็นประธานวุฒิสภาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าโพยกระดาษที่เห็นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขอย่างไรเพื่อไปขยายผลตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการหัวสวว่ามีจริงหรือไม่ขณะที่อธิบดี DSI ยืนยันว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังไม่เคยสอบปากคำเจ้าหน้าที่กกต.เรื่องคลิปนี้เลยครับเนื่องจากเมื่อครั้งที่กลุ่มสว.สำรองนำพยานหลักฐานมามอบให้ DSI ก็ไม่ได้มีการระบุชี้ว่าเจ้าหน้าที่ปรากฏในคลิปคือใครจึงเป็นเหตุให้คณะ DSI เนี่ยไม่ได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่กกต.ในฐานะพยานในการสอบสวนคดีอาญาอ้างยี่ฟอกเงินสว.แต่อย่างไรนะฮะอันนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็ระบุทาง Facebook บอกว่าควรเร่งสอบเจ้าหน้าที่กกต.ที่อยู่ในคลิปว่าท่านยึดอะไรไปเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือไม่หากเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายยึดไปแล้วเอาไปทำลายทิ้งผิดนะครับฐานสมรู้ร่วมคิดและทำลายหลักฐานที่สำคัญกับคดีนะฮะอันนี้เขาก็ออกมากระทุ้งและบอกดังๆว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ผิดสังเกตหรือเปล่าด้านเลขากกต.คุณแสวงบุญมีก็ออกมาบอกครับเรื่องของความคืบหน้าคดีหัวสว.บอกว่าที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลมีคลิปโพยอะไรต่างๆนะฮะก็บอกว่ามันอยู่ในการพิจารณาสำนวนเกี่ยวข้องกับการหัวสว.การเลือกสว.อยู่ในสำนวนไม่สามารถเปิดเผยได้จนกว่าผลพิจารณาแล้วเสร็จนะฮะตอบได้เพียงแค่นี้นะฮะคุณสมชัยก็บอกครับส่วนคลิปที่เอามาเปิดนะฮะเป็นของกกต.หรือเปล่านะฮะคุณแสวงบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ก็มีเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะฮะ PDPA นะฮะอันนี้ก็สามารถไม่สามารถตอบได้เช่นเดียวกันส่วนการความคืบหน้าคดีหัวสว.ซึ่งประชุมในกกต.แล้ว2สัปดาห์นะครับระบุว่าได้มีการประชุมจันทร์ทุกจันนะครับจะมีวาระพิเศษในการประชุมเรื่องนี้ก็ชี้แจงออกมาว่ามีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะฮะวาระสว.นี่5ปีนะครับ
1: ครับ
0: นี่ผ่านไปแล้ว2ปีนะครับ
1: จะครึ่งนึงแล้วนะผมเห็นข่าวหัวสว.เนี่ยคือมานานแล้วแต่ว่าครั้งนี้กลับมาอีกแล้ว
0: กลับมาอีกแล้วเหมือนเป็นการกระทุ้งดังๆแหละว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วกกต.ต้องรีบออกมาชี้แจงนะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วแต่กกต.ก็ชี้แจงมานานแล้วนะครับบอกว่าประชุมกันทุกวันจันทร
1: ์
0: นะครับส่วนความคืบหน้าก็อย่างที่ทราบเนี่ยเลือกไปเมื่อปี67นี่ปี69แล้วนะครับ จะครึ่งนึงของอายุสว.แล้วครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องก็คืบหน้าประมาณนี
1: ้
0: เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช้อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช้อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช้อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: นกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้าน
2: ายสิงหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและในด้านเศรษฐกิจประเทศไทยยังดำเนินการน้อยอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันใช้การทูตเชิงรุกผลักดันการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะกับภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและคาดว่าจะเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องของพลังงานรัสเซียมีความสนใจที่อยากจะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: จังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบ 100% แล้วย้ำผู้ถือบัตรเดิมเร่งลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนนี้
3: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิพพันธ์เหล่าแคคลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
1: การใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาท
4: นางสาวเพ็ญพักลิตลักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาทขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีกหลายคนกลับมาใช้จ่ายผ่านการสแกนชำระเงินตามปกติเนื่องจากใช้วงเงินในโครงการครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายในพื้นที่จังหวัดตรังกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายหลังเทศกาลสงกรานต์และช่วงเปิดภาคเรียนค่อนข้างซบเซาและยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของมาตรการโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30-40 เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการท้องที่ท้องถิ่นพบประชาชน15:07 น.รายการโปลิสสัมพันธ์16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพลงประทับใจไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: าถึงทะเลแล้วเราไปลงเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่า
2: ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาพบกันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในห้วงของการแสดงความอาลัยสำหรับในห้วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยค่ะข่าวของรายการอันดามันวันนี้ที่เราจะนำมาเล่ากันในช่วงเช้าๆก็จะเป็นเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจหรือว่าพระจริยวัตรต่างๆนะคะของสมเด็จทางด้านของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเป็นภาพรวมต่างๆรวมถึงบทบาทความประทับใจที่หลายๆคนประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยได้เคยมีโอกาสทำงานหรือได้เห็นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในหลายๆด้านด้วยกันก็จะนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะรวมถึงกิจกรรมที่ทางส่วนกลางแล้วก็ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคจัดขึ้นค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลากหลายช่องทางเลยนะคะทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ก็จะเป็นในพื้นที่ของสวทระนองค่ะแล้วก็เครือข่ายที่กำลังรับฟังอยู่ในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกบป่ากันด้วยนะคะก็วันนี้มาพูดคุยกันไปยาวๆประมาณวันนี้เนี่ยรายการน่าจะจบเร็วสักหน่อยนะคะเพราะว่าหลังจากที่จบรายการอันดามันวันนี้ไปสักประมาณ 9:50-9:55 เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะมีการถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะอย่างที่บอกว่าจะมีการถ่ายทอดสดและการถ่ายทอดเสียงผ่านหลายช่องทางด้วยกันค่ะทั้งทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นทางทีวีแล้วก็ส่วนสถานีวิทยุก็จะมีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและมีการรับสัญญาณจากสวท.ทั่วประเทศเลยนะคะและจะมีการไลฟ์สดผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียผ่านทางแฟนเพจ Facebook ทั้งแฟนเพจ Facebook พระลานค่ะแฟนเพจ Facebook กรมประชาสัมพันธ์แฟนเพจ Facebook NBT แล้วก็แฟนเพจ Facebook NBT Connect และ NBT World ด้วยค่ะก็สามารถติดตามได้ในทุกช่องทางตามที่บอกไปในช่วงเวลา 9:55 หลังจากจบรายการอันดามันวันนี้เราจะจบกันเร็วสักหน่อยนะคะก็จะไปกันแบบรวดเร็วค่ะก่อนอื่นค่ะติดตามข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันมากดีกว่าเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานนี้ได้เดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียที่มีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนนี้ค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้แล้วก็มีการกล่าวปาฐกถาเน้นย้ำเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยว่าไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับอาเซียนโดยใช้ไทยเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนนะคะและเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยรัสเซียที่จะมีการผลักดัน3ด้านสำคัญด้วยกันด้านแรกค่ะเป็นการเชื่อมโยงผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจดิจิทัล2มีการส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุนโดยส่งเสริมเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอีกด้วย 3 ค่ะจะมีการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนผ่านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการแพทย์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะโดยในปี2570ค่ะประเทศไทยและรัสเซียเนี่ยจะถึงวาระครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าพบกับผู้บริหารภาคเอกชนของทั้งไทยและรัสเซียที่จะมีการพบปะพูดคุยกันแล้วก็มีการยืนยันออกมานะคะว่าจะมีการสนับสนุนของรัฐบาลไทยในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งดิจิทัล
ค่ะทั้งเทคโนโลยีทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอาหารและยังมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีอัสซานันบนเกียมูอิสซัสดินวัดจะเลาะค่ะแห่งบรูไนดารุสลามทั้งสองก็ได้ยืนยันความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรแล้วก็การนำเข้าปุ๋ยจากบรูไนความมั่นคงทางด้านอาหารการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรของไทยไปสู่ตลาดบรูไนด้วยแล้วก็ความร่วมมือทางด้านพลังงานการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมเชิญชวนให้ภาคเอกชนของบรูไนค่ะเข้ามาลงทุนที่ประเทศไทยอีกด้วยก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเนาะไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ไทยเราได้ไปแสดงศักยภาพว่าเราเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยและไทยเราเนี่ยถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญในการที่จะต่อยอดเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียกับในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทของท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่รัสเซียเมื่อวันนี้นะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะกระทรวงมหาดไทยค่ะตอนนี้เนี่ยมีการกำชับให้ทุกจังหวัดเลยนะคะติดตามเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ได้รับสิทธิต่างๆค่ะแล้วก็มีการวางกลุ่มเป้าหมายเอาไว้ที่จะช่วยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยให้ได้ยืนยันตัวตนรักษาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายนนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตอนนี้เร่งขับเคลื่อนการลงทะเบียนเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยกำชับไปที่ผู้ว่าค่ะกำชับไปที่ท่านนายอำเภอแล้วก็ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านทั่วประเทศให้ช่วยกันเร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็ค้นหาประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เขายังไม่ได้ยืนยันตัวตนในการรักษาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายน2569นี้เพราะว่าเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะนะคะโดยจะมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มเป้าหมายค่ะเป็นข้อมูลที่เขาสรุปออกมาเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่15มิถุนายนนะคะพบว่ามี3กลุ่มหลักๆที่ต้องดำเนินการในการช่วยเหลือกลุ่มแรกค่ะเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วประมาณ13ล้านคนค่ะตอนนี้เนี่ยคงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ9แสนกว่าคนโอ้โหยังเหลือเยอะนะคะคุณผู้ฟัง9แสนกว่าคนเหลือเยอะมากไม่รู้ว่าติดขัดขั้นตอนตรงไหนเนาะก็ต้องให้ทางด้านของท่านผู้ว่าหรือว่าในตัวลงไปในชุมชนเนาะทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองอะค่ะต้องลงไปสำรวจดูว่าสาเหตุอะไรทำไม9แสนกว่าคนถึงยังไม่ได้ยืนยันลงทะเบียนใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะนะคะก็มีการเน้นย้ำว่าให้ทุกคนที่ 900,000 กว่าคนนี้เนี่ยที่คุณเป็นรายเก่าแต่คุณยังไม่ได้ไปลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะขอให้รีบไปยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางด้วยกันค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการก็ได้นะคะแล้วก็ผ่านทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยค่ะแล้วก็ผ่านทางธนาคารทั้ง5แห่งมีทั้งกรุงไทยมีทั้งออมสินมีทั้งทอสสีส้มๆแล้วก็มีทั้งทกสแล้วก็มีธนาคารอิสลามนะประมาณนี้นะคะก็สามารถไปดำเนินการได้ในทุกช่องทางทุกคนอย่าชะล่าใจนะบางคนอ่ะชะล่าใจโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอวันท้ายๆก็ได้มันเอาไม่ทันนะคะพอถึงเวลาจริงๆอ่ะแล้วบางคนพอถึงเวลาปุ๊บหมดเวลาปุ๊บไม่สามารถลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์ได้ก็มานั่งร้องห่มร้องไห้กันไปนะคะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้เพื่อนบ้านเราคนในครอบครัวของเราที่เขาเป็นรายเดิมอยู่แล้วเขาฝากแจ้งเตือนไปด้วยนะคะให้ทุกคนรีบไปยืนยันลงทะเบียนว่าฉันเนี่ยมีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนคุณจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ให้เป็นกลไกของรัฐบาลที่เขาจะได้มีการตรวจสอบผ่านทางกระบวนการของเขาแต่เราต้องไปยืนยันในสิทธิ์ของเราที่เราได้ก่อนนะคะก็ฝากเน้นย้ำกันไปค่ะนี่เป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเลยมีอยู่ประมาณ 72,000 กว่าคนให้ทุกพื้นที่เนี่ยเร่งตรวจสอบและรองรับการใช้สิทธิ์ว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่
ให้ภายในวันที่17ก็คือเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์มีผู้มาลงทะเบียนแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าคนค่ะโดยกรมการปกครองเองก็ได้มีการกำชับให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอเร่งตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่าแล้วก็ยืนยันข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนพร้อมส่งข้อมูลเข้าระบบภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อให้กระทรวงการคลังเนี่ยนำไปตรวจสอบคุณสมบัติว่าตรงตามหลักเกณฑ์หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขที่มีการพิจารณาเอาไว้หรือเปล่าและจะมีการประกาศผลให้ได้รับทราบว่าใครผ่านหรือไม่ผ่านนะคะในวันที่17กรกฎาคม2569แล้วก็ทางกรมการปกครองเองก็ได้เร่งขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทางจังหวัดทางอำเภอทางฝ่ายปกครองในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยแล้วก็ร้านค้าเข้าร่วมโครงการผ่านทางหอกระจายข่าวและสื่อออนไลน์ค่ะโดยก็มีการเน้นย้ำกันมานะคะไม่อยากให้ทุกคนพลาดสิทธิ์เพราะว่าจริงๆอำนวยความสะดวกได้เยอะเลยนะคุณผู้ฟังเนี่ยผ่านไปประมาณ18วันแล้วที่เราใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มันก็ช่วยได้เยอะนะถ้าเกิดว่าเราไม่ไปกังวลเรื่องของการคำนวณว่าอ้าวฉันจะซื้อของเท่านี้แล้วฉันจะต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็สามารถเติมไปก่อนได้เลยตามที่รัฐบาลเขากำหนดมาให้อย่างเช่นเดือนนึงอ่ะเราก็เติมไปประมาณ667บาทราวๆนั้นนะคะอยู่ประมาณนั้นก็เติมไว้ได้เลยคือมันก็ไม่มีการใช้จ่ายเกินไปจากนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้จ่ายเกินเนี่ยก็เป็นเงินของเราที่จะต้องเติมเพิ่มเข้าไปนะคะแต่ที่รัฐสนับสนุนให้ก็นั่นแหละค่ะ60 40ก็ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มทยอยหมดกันแล้วนะเมื่อวานนี้ไปซื้อลูกชิ้นแล้วก็ไปพูดคุยกับแม่ค้าแกก็เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวตอนนี้เงียบๆแล้วนะเพราะว่าคนเนี่ยใช้สิทธิ์ไปหมดตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะคะจริงๆยังใช้ได้ไปจนถึงเนี่ยสิ้นเดือนนี้นะคะของเดือนนี้นะแต่พอเริ่มต้นเดือนใหม่รัฐก็จะสนับสนุนให้ใหม่เดือนละ 1,000 บาทนะคะตลอดโครงการเลยตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายนค่ะก็บริหารการเงินกันให้ดีๆนะคะบางคนก็ใช้จ่ายหมดไปตั้งแต่แรกๆเพราะว่านำไปซื้อของตามร้านต่างๆนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะได้เพิ่มมานะคะเป็นอีก 1,000 บาทตลอดของโครงการก็วางแผนเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีๆอย่างน้อยอ่ะมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็อย่างน้อยๆก็คือช่วยเราไปในตัวจากที่แบบเราต้องจ่ายเต็มๆมันก็ช่วยไปได้เยอะเลยนะคะซื้อของ100บาทก็จ่ายเพียงแค่40บาทเท่านั้นเองอ่ะยังไงก็คุ้มแน่นอนค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวพักกันสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมาสรุปภาพรวมข่าวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันให้ฟังกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นทั่วประเทศสำหรับพิธีสัตมวานครบ7วันนะคะก็มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นๆเลยค่ะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงในแต่ละจังหวัดให้ฟังกันแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

กลับมาในช่วงที่2ของรายการอนามันวันนี้ค่ะผลงานเพลงนะคะของหลวงพี่กาโตะเนาะถ้าเกิดว่าทุกคนจำกันได้นะคะก็คุณกาโตะพงศกรนะคะก็ขับร้องผลงานเพลงนี้เอาไว้ค่ะทูลกระหม่อมพาสู่ฟ้าสุราลัยนะคะก็เป็นบรรยากาศในห้วงนี้ที่หลายคนเองนะคะทุกวงการได้ออกมาแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งค่ะมาดูข่าวสารภาพรวมบรรยากาศในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่ภูเก็ตก่อนเลยนะคะภูเก็ตตอนนี้เนี่ยก็มีการเดินหน้าในการจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมค่ะก็เป็นเครื่องที่อยู่บนรถแล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มสตรีไทยเนี่ยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นที่สวนสาธารณะและลานกีฬาเทศบาลเมืองกระทู้ตำบลกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือที่เรียกว่าแมมโมแกรมค่ะสำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงโดยมีทางด้านของท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ค่ะแล้วก็มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะซึ่งทางเทศบาลเมืองกระทู้เนี่ยได้ร่วมกันกับสาธารณสุขภูเก็ตแล้วก็มูลนิธิกาญจนบารมีขับเคลื่อนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือว่าแมมโมแกรมสำหรับกลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติมาอย่างต่อเนื่องในเดือนที่แล้วเพิ่งจัดในพื้นที่ของจังหวัดระนองไปนะคะทั้ง5อำเภอก็เวลา5วันด้วยกันค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ไปในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะตั้งเป้าหมายเอาไว้เพื่อจะลดโอกาสลดความเสี่ยงในกลุ่มสตรีกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมนี้ล่ะค่ะเป็นการตรวจค้นหาโรคในระยะเริ่มต้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาลดอัตราการเสียชีวิตและเป็นการสร้างความตระหนักรู้ด้านการดูแลสุขภาพของสตรีอย่างต่อเนื่องโครงการในพื้นที่ของภูเก็ตจะจัดขึ้นต่อเนื่อง3วันค่ะในตั้งแต่วันที่17 18และพรุ่งนี้อีก1วันวันที่19มิถุนายนนะคะจัดขึ้นที่สวนสาธารณะและลานกีฬาของเทศบาลเมืองกระทู้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มสตรีและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการการตรวจคัดกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุกของจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะจังหวัดภูเก็ตเองก็ขอเชิญชวนสตรีกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจคัดกรองตามวันและเวลาที่ได้แจ้งไปนะคะแล้วก็สถานที่แจ้งไปด้วยเพื่อเป็นการร่วมกันในการป้องกันเฝ้าระวังแล้วก็การลดความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านมอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของกลุ่มสตรีทั่วประเทศไทยเลยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่มีการจัดขึ้นนะคะจากภูเก็ตมาดูบรรยากาศที่พังงากันบ้างค่ะเมื่อวันนี้พังงานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านไพรัตน์เพชรยวนก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประสบกรณิกรชาวพังงา นะคะแล้วก็ได้เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ7วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยมีเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธีพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็มีส่วนต่างๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะจัดขึ้นที่ศาลากิติพรหมวงศ์วัดประชุมโยธีพระอารามหลวงอำเภอเมืองพังงาโดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปได้ดำเนินการในการสวดพระพุทธมนต์จนเสร็จพิธีค่ะจากนั้นท่านผู้ว่าเองก็ได้นำผู้ร่วมพิธีนะคะตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเพื่ออุทิศ
เป็นพระกุศลด้วยค่ะก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะจากพังงานะคะเดี๋ยวเรายังเหลือข่าวสารอีก2จังหวัดด้วยกันในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดระนองเมื่อวานนี้ก็เกิดหลายๆประเด็นเกิดขึ้นนะคะทั้งการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ที่มีการประชุมกันไปรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกของการจัดกิจกรรมธงฟ้าสินค้าราคาประหยัดที่ยกทัพของมาแบบพันรายการคุณผู้ฟังมาจำหน่ายในราคาที่ถูกๆเดี๋ยวจะมาไล่เลียงรายละเอียดทั้งหมดของโครงการนี้ให้ฟังกันแต่ว่าช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ

0: บังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: มาคัดข่าวกันต่อในช่วงที่2ของรายการอันดามันวันนี้นะคะไปต่อกันที่บรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะเมื่อวานนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะก็มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะจัดขึ้นที่วัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองกระบี่ค่ะโดยมีท่านอังคุณศีลาเทวกุลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ7วันหรือสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาโดยได้รับความเมตตาจากทางด้านของเจ้าคณะจังหวัดกระบี่เจ้าอาวาสวัดกระบี่น้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะและมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนประสบกนิกรชาวกระบี่พร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกข์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาจากนั้นค่ะพระสงฆ์ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนพิธีการต่างๆค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานจัดขึ้นตามมติของมหาเถรสมาคมที่มีการเห็นชอบให้คณะสงฆ์และวัดทั่วประเทศประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเนื่องในวาระการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรค่ะก็จัดขึ้นทั่วประเทศเมื่อวานนี้รวมถึงส่วนกลางด้วยก็มีการถ่ายทอดสดกันไปถ่ายทอดเสียงกันไปในช่วงเย็นนะคะสำหรับวันนี้เองนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมีการจัดขึ้นค่ะก็เป็นการดำเนินการในช่วงเช้าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะหลังจากจบรายการนี้อย่างที่เราได้แจ้งไปในเบื้องต้นว่าสักช่วงเวลาประมาณ 9:55 ค่ะก็จะมีการถ่ายทอดสดในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 เป็นต้นไปตามช่องทางที่เราได้บอกไปค่ะก็มาทิ้งท้ายกันในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดระนองค่ะก็มีการประชุมเกิดขึ้นนะคะเป็นการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมการสื่อสารสาธารณะครั้งที่1เป็นการประชุมกับกระทรวงต่างๆแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะเพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการสื่อสารสาธารณะ ภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามันถ้าเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือโครงการแลนด์บริดจ์นั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังในที่ประชุมก็มีการรับทราบคำสั่งเรื่องของการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการขึ้นมานะคะที่จะเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนด้านต่างๆให้โครงการเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์นะคะแล้วก็สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ในที่ประชุมเนี่ยได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะภายใต้กรอบระยะเวลา90วันเพื่อกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การสื่อสารสาธารณะที่มุ่งเน้นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสด้วยที่สำคัญเลยคือของการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยคืออยากจะมาพูดคุยกันในหลายๆหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องว่าจะทำอย่างไรให้สามารถประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการนี้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาได้รับทราบส่วนพี่น้องประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยอยากให้ทุกคนได้รับรู้รายละเอียดที่แท้จริงของโครงการก่อนการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือบางคนก็ยังไม่รู้เลยเนาะว่ากำหนดการหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์นี้เป็นยังไงแล้วจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนใครจะได้รับผลประโยชน์บ้างคนในพื้นที่จะต้องยังไงหรือว่าเขาจะเสียผลประโยชน์อะไรบ้างนะคะคือบางคนก็ยังไม่รู้เอาจริงๆนะยังไม่รู้แบบถ่องแท้ว่ารายละเอียดของโครงการเป็นยังไงกันแน่ก็เลยต้องมีการประชุมหารือกันไปเมื่อวานนี้ว่าจะทำงานยังไงหลังจากนี้เพื่อสร้างการรับรู้ของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วหลังจากนี้พี่น้องประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรก็ว่ากันอีกทีนึงค่ะก็เป็นความคืบหน้าของโครงการแลนด์บริดจ์นะคะมาดูอีกหนึ่งข่าวส่งท้ายแล้วกันข่าวดีสำหรับชาวระนองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในค่ะก็ยกทัพของดีมาขายในราคาถูกๆในมหกรรมธงฟ้าสินค้าราคาประหยัดค่ะจัดขึ้น3วันวันนี้วันแรก18 19และ20มิถุนายนตั้งแต่ช่วงเวลา9 นาฬิกาไปจนถึง20 นาฬิกานะคะในพื้นที่ของอบจ.ระนองเลยค่ะใครที่อยากจะไปจับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาถูกๆนะคะสินค้าคุณภาพดีก็สามารถไปซื้อกันได้มีทั้งน้ำมันพืชไข่ไก่ข้าวหอมมะลิน้ำตาลทรายและยังมีสินค้าอื่นๆอีกประมาณ1,000 รายการคุณผู้ฟังมีการจัดกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลอีกเพียบเลยค่ะภายในงานนะคะแล้วก็มีดนตรีให้รับชมรับฟังกันด้วยสินค้าที่นำไปขายเขาบอกว่าสูงสุดเนี่ยลดไป 60% อย่าพลาดกันนะคะ3วัน 18-20 มิถุนายนสำหรับธงฟ้าราคาประหยัดในพื้นที่จังหวัดระนองจัดขึ้นที่อบจ.ระนองก็ไปร่วมสนุกแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยกันได้ค่ะช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนอยากได้ของในราคาที่ถูกนะคะแล้วก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เขาจะช่วยเหลือชาวระนองในการซื้อของในราคาที่ถูกๆแล้วกันค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะ3วันอย่าลืมนะคะเน้นย้ำกันไปไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการอันดามันวันนี้แล้วค่ะนันท์เองและทีมงานสวทระนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ9นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับตามหมายกำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาทรงมีพระราชป

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งพระดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาสงนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสา

0: ในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทรงพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวลุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้วตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตตมวานครบ50วันเรียกว่า

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เข้าเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศได้ทำความถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครับในวันนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถารครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยโถงยาวที่เรียกว่ามุกกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้งสาวรายรองรับหลังคาซ้อนรถ3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงอย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบัญแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์จากพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังเพลิงไหม้ไว้โดยละเอียดกล่าวถึงการปรับตำแหน่งมุกให้เสมอกันทั้ง4ทิศการยกปราสาทออกมาตั้งด้านหน้าและการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมด้านในให้มีขนาดและสัดส่วนนั้นสอดคล้องกับองค์ปราสาทเดิมพร้อมทั้งระบุว่าหลังคาปราสาทมุกและพระที่นั่งพิมานรัตยารวมถึงพระปัดซ้ายด้านดาดด้วยดีบุกตามอย่างเก่าทั้งสิ้นก่อนจะพระราชทานพระนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ
2: ในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10รูปจะได้สวดพระพุทธมนต์นะครับ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยสวดพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารครับ
1: ครับโดยลายนามพระสงฆ์นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษและลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระสงฆ์นอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการทำบุญนะครับในการนี้นะครับเป็นอยู่ในช่วงพระราชพิธีสัตตมวานนะครับซึ่งสัตตมวานนั้นคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเมื่อครบ7วันหลังจากการเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดผ้าไตรนะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับในการนี้ซึ่งสัตตมวานนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นวันแรกเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่17มิถุนายนนะครับและในช่วงเช้านะครับในลำดับการนี้คือวันพฤหัสบดีที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
0: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตร10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตร10ไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโส

อติเรกะวัจจะสตังชีวตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิติจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมะราชินียาสหภวตุสปทาขอถวายพระพร

0: วายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณนั้นประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระพิพัฒน์สมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณนันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้ถวายพระพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถวายพระพรลาถวายอดิเรกแล้วซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสงฆ์นะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลังทักษิโณทกนะครับและพระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และทรงทอดผ้าไตรและก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้ค่ะ

านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดผูสาโยงและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งยังอาจส่งแล้วครับ

dari kalau

านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ในพิธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบทสรุปสวดสรุปหัวข้อธรรมจากพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

0: ู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับ
1: สัพเพปุเรหิตุจังกัปปะ

Paramarachiniyataha

ส่งพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงและจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเพื่อรับการส่งทอดผ้าไตรอีกนะครับ

ตลอดเวลากว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569

0: ที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระโกศทองใหญ่เครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับประกรณ์นั้นเป็นการที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตรหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตรแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการทอดผ้าไตรคือการทอดวางไตรจีวรบนสายศีลหรือผูสาโยงวางบนพานหน้าหีบศพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติในงานศพการทำบุญอัฐิหรืองานประเพณีต่างๆนะคะ
0: ท่านผู้ฟังคะและหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่มพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปากตั้ง หรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ
3: อนิจจา

0: านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาโยในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยะธรรมิโนอุปะชชิตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสงขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกศจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศล นะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกเลยครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: นิจวัตสังขาราอุปาทวยัตอัมมิโนอุปจิตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโข
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสนะแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลสเวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุดประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสนะนะครับเพื่อที่จะรับการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและ ประทับพระราชอาทพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกรณ์ครับ
1: นิจวัตสังฆาลาอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุชานเตเทสังวุปสโมสุโค
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ไปด้วยครับ

0: ครับเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนระสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทั้งทีมผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่า
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ที่นี่สวทตะกั่วป่าโทร076-421-055และหมายเลข076-431-501
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเรา
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่ว
3: เตรียมตัวของคุณให้พร้อมแล้วออกไปสัมผัสประสบการณ์เทรลรันนิ่งระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ของแม่ไม้และขุนเขาดินแดนแห่งป่าฝนณจังหวัดพังงากับกิจกรรมอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอดพังงาจังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญนักกีฬาขาแรงทุกท่านมาร่วมสนุกสุดมันกับการแข่งขันวิ่งเทรลสุดท้าทายเปิดมุมมองต้อนรับประสบการณ์ใหม่ๆมีให้เลือกถึง3ระยะ25กิโลเมตรสำหรับสายแข่ง13กิโลเมตรสำหรับสายท้าทายและ6กิโลเมตรสำหรับสายชิลและแนวครอบครัวปักหมุดนัดสำคัญนี้ไว้แล้วเรามาพบกันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ณลานจามจุรีบ่อแสนวิลล่าตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook อันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอดพังงา
4: บังเอิญหนูหลับในเครื่องบดหมูเลยบดมือหนูขาดไปครึ่งนึงตอนนี้หนูกลายเป็นคนพิการค่ะ
5: ผมทาสีตึกครับจู่ๆนั่งร้านก็พังลงมาทำให้ผมตกกระแทกพื้นอย่างแรงและเหล็กก็แทงเข้าปอดจนปอดช้ำทำงานหนักต่อไปไม่ได้แล้วครับ
6: การบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการทำงานของผู้ใช้แรงงานนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น 85% มาจากความไม่พร้อมของผู้ใช้แรงงานเอง 15% มาจากอุปกรณ์เครื่องมืออยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานปัญหาการบาดเจ็บดังกล่าวผู้ใช้แรงงานควรตระหนักในการป้องกันตนเองเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของท่านแรงงานไทยร่วมใจลดการบาดเจ็บจากการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
7: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันพระรหัสบดีนะคะผู้ฟังที่18นะคะมิถุนายน2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะสลาอุสมานะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการอาจจะดูเสียงแบบเอ๊ะทำไมเสียงเป็นอย่างนี้นะคะก็ต้องขออภัยในส่วนของความไม่สะดวกเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นหวัดนะผู้ฟังนะก็ช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะรวมไปถึงทักทายทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะที่กำลังรับฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่นะคะสวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะทางด้านของรายการของเรานะคะในช่วงของประมาณต้นๆชั่วโมงนะก็จะมีการถ่ายทอดสดนะคะในส่วนของพิธีในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบังเพ็ญ นะคะพระราชกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่ประสงค์นิกรทุกท่านนะคะต้องไว้อาลัยแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะและแล้วค่ะผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่อยากจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเรื่องราวจากส่วนกลางรวมไปถึงในพื้นที่จังหวัดพังงาเองค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะมากันที่ประเด็นแรกในวันนี้นะคะเพราะว่าดูเวลาแล้วอาจจะเป็นช่วงท้ายๆนะคะก็ยังคงมีเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเขาได้มีการหารือภาคเอกชนผลักดันการส่งออกโคเนื้อจากไทยไปจีน 1.2 ล้านตัวต่อปีค่ะพร้อมได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมเร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านเขตปลอดโรคมุ่งเป้าตลาดเนื้อแช่เย็นคุณภาพสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาก็ได้มีการเปิดเผยนะคะถึงการประชุมหารือการนำข้าวโคมีชีวิตจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับกรมปศุสัตว์นะคะรวมไปถึงผู้แทนภาคเอกชนไทยและจีนว่าประเทศไทยนี่แหละค่ะจะมีการเดินหน้านโยบายการเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตไปยังประเทศจีนซึ่งก็มีการตั้งเป้ารวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยส่งออกทางเรือให้ได้เดือนละ 100,000 ตัวค่ะหรือปีละ 1.2 ล้านตัวพร้อมเตรียมแผนลงทุนสร้างโรงเชือกนะคะมาตรฐานสูงในไทยเพื่อเติมในอนาคตโดยที่ประชุมเองก็ได้มีการติดตามนะคะความคืบหน้าที่มีการเจรจาลดข้อซักถามด้านสุขอนามัยกับทางสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะจากกว่า40ข้อด้วยกันซึ่งตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการที่ตั้งเป้ารวมไปถึงการผลักดันให้เกิดการส่งออกโคเนื้อล็อตแรกของไทยเนี่ยไปยังประเทศจีนให้สำเร็จภายในกรอบระยะเวลา1ปีนับตั้งแต่การพลิกโฉมรวมไปถึงการยกระดับอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคเนื้อของไทยนี่แหละค่ะให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะเรามากันที่ประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าดูเวลาแล้วเนี่ยอาจจะมีช่วงท้ายของรายการนะคะก็จะมีประเด็นอีกหลากหลายเรื่องราวที่จะนำมาอัปเดตกันซึ่งล่าสุดค่ะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งในตัวเมืองพังงาเองหรือในจังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะไปชมการฟักไข่ลงสู่ทะเลเป็นครั้งแรกค่ะของลูกเต่ามะเฟืองนะที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหักไทเหมืองนะคะก็จะเป็นในช่วงของเวลาปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกลางเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็จะมีการเขาเรียกว่าไปบันทึกภาพนะคะผู้ฟังนะเขาจะมีการประมาณการนะว่าวันลูกเต่าฟักไข่เนี่ยกี่วันนะคะใครที่สนใจที่จะไปชมการฟักไข่หรือว่าการลงสู่ทะเลเป็นครั้งแรกของลูกเต่ามะเฟืองนะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันได้นะคะที่เพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหากไทเหมืองนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์076-679-136นะคุณผู้ฟังนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการ
นำมาฝากกันนะคะกับอีกหนึ่งมหกรรมที่บอกได้เลยว่ากระแสการตอบรับดีมากๆค่ะผู้ฟังก็คือในส่วนของงานเมื่อวานนะใครที่อาจจะตกใจเรื่องก็เอ๊ะใช่ในพื้นที่จังหวัดพังงาหรือเปล่าบอกได้เลยนะคะว่าสร้างประวัติศาสตร์กันมากเลยนะคะกับงานพังงาพรายมันนะคะ2026นะพรายฟอร์ออลเลิฟฟอร์ออลค่ะที่ส่งเสริมความเท่าเทียมแล้วก็การยอมรับความหลากหลายทางเพศนะกระแสการตอบรับเนี่ยถือได้ว่าเยี่ยมเลยนะผู้ฟังเพราะว่าต่อให้สภาพอากาศเนี่ยอาจจะไม่เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่อาจจะมีเม็ดฝนโปรยปรายลงมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะพี่น้องประชาชนรวมไปถึงหัวหน้าส่วนต่างๆองค์กรต่างๆนะคะที่ร่วมเดินขบวนเนี่ยต่างก็สู้กันเต็มที่นะคุณผู้ฟังนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นสีสันใหม่ในจังหวัดพังงานะคะที่จะนำความสุขนะคะผู้ฟังนะนำความสุขนำความสนุกนำความแปลกใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงารวมไปถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ได้มีการจัดงานนะส่วนของเรื่องที่จะนำมาประชาสัมพันธ์กันนะคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะกับงานไทยช่วยไทยพลัสนะที่กำลังจะจัดขึ้นที่บริเวณเขาเรียกว่าศูนย์ราชการจังหวัดพังงานะคะหรือว่างานบอลลูนนั่นเองนะก็ไปเดินไปช็อปกันได้นะคะก็เป็นงานที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจก็คือไทยช่วยไทยนะใครที่ยังมียอดเงินอยู่ของเดือนนี้นะที่รัฐบาลให้ 1,000 บาทนะก็สามารถที่จะไปใช้จ่ายในงานได้แต่สำหรับใครที่พลาดโอกาสแล้วยอดเงินหมดไปแล้วนะคะสามารถที่จะใช้ในเดือนถัดไปนะในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะเดี๋ยวอย่างไรเดี๋ยวน้องฮาพร้อมด้วยทีมงานเนี่ยก็จะนำภาพบรรยากาศแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยนำมาพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะอาจจะดูแปลกใหม่ในเรื่องของเสียงนะแต่ก็ยังสู้ค่ะสู้ที่จะนำข้อมูลข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังกันและเดี๋ยวเราไปทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้ละกันแล้วก็กลับมาติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานสวทพังงาค่ะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ

0: ณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
1: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
0: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
1: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
0: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
1: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานร่วมสานต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียนายกรัฐมนตรีปากีสถานยืนยันสหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันแล้วพร้อมดำเนินการขั้นตอนแรกทันทีนัทนิชาจงโปร่งกลางผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันมวยสากลเวิลด์บ็อกซิ่งคัพที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หลายหน่วยงานร่วมสานต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าสานต่อโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กในเรือนจำอย่างต่อเนื่องนางพงศวาสนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีจุดเริ่มต้นจากพระกรณียกิจเมื่อปี2544หลังทรงเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงกลางพบปัญหาเด็กที่ติดท้องและอาศัยอยู่ในเรือนจำร่วมกับแม่จึงมีพระดำริให้ดูแลทั้งแม่และเด็กอย่างเหมาะสมโดยทรงประทานหลักคิดว่าการอบรมคนดีสร้างคนดีควรเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกและการตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพถือเป็นจุดเปลี่ยนของทัณฑสถานหญิงกลางในการเริ่มปรับปรุงด้านกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรห้องจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับเด็กทารกมีการแยกทารกไม่ให้ไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นกลายเป็นเรือนจำต้นแบบดำเนินโครงการกำลังใจก่อนขยายผลไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังทรงผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศจนนำไปสู่การจัดทำข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นแนวทางสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศและความต้องการเฉพาะของผู้หญิงการคุ้มครองสิทธิของแม่และเด็กในเรือนจำเป็นมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกทั่วโลกให้การยอมรับ
2: ข้อกำหนดตัวนี้มีทั้งหมด71ข้อและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกๆประเทศเข้ามาลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในเรือนจำค่ะ
1: ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมยังคงเดินหน้าขยายผลโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมเรือนจำทั่วประเทศพร้อมยกระดับให้ดียิ่งขึ้นโดยได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลเรื่องสุขอนามัยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการ

0: ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ความเป็นอยู่และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมการปกครองเชื่อมต่อการทำงานอุดช่องว่างในการดูแลเด็กที่ออกจากเรือนจำหลังพ้นเกณฑ์การอยู่กับแม่ในเรือนจำให้ดียิ่งขึ้นด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสานต่อโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างต่อเนื่อง
1: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาส่งให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์จัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวทางพระดำริของพระองค์
2: ท่านได้มีพระดำริในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพร้อมในเรื่องของมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรวมถึงสัตว์ป่าด้วยโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งเป้าหมายพื้นที่ที่สำคัญก็คือพื้นที่ในกลุ่มป่าภาคตะวันออกกลุ่มป่ารอยต่อท่านก็มาสืบสานต่อยอดในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไปพร้อมๆกับการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่และก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของช้างป่าก็โดยแนวพระดำริของพระองค์ท่านในการที่จะช่วยทั้งคนและช่วยทั้งช้างนะครับเพราะว่าท่านก็รับสั่งเสมอว่าเรารักทั้งช้างและก็รักทั้งคนด้วยก็ต้องช่วยไปพร้อมกันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมปี2562ก็ได้มีการทำกิจกรรมมากมายครับท่านได้มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ป่าที่อยู่ในพื้นที่ป่ารอยต่อทำยังไงให้ป่าเนี่ยเป็นที่แหล่งอาศัยของช้างป่าให้อยู่ได้นานได้มากที่สุดรวมถึงการปรับรูปแบบของการทำอาชีพของพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆป่าที่จะทำไงให้เกิดผลกระทบจากช้างป่าน้อยที่สุด
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวได้ว่ากรมอุทยานพร้อมน้อมนำแนวพระดำริมาสานต่อในการกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อเปลี่ยนบทบาทของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นป่าให้เป็นเครือข่ายสำคัญในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่เพราะเมื่อชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนปัญหาไฟป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่าจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศล
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนโดยทุกครั้งที่มีการบริจาคโลหิตจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตเพื่อการรักษาได้อย่างต่อเนื่องและยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวม เหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิตสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำทั้ง7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริจาคได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหรือตรวจสอบจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ใกล้บ้านปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: รัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราช 26 มิถุนายน 2569
4: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบารมีสังฆบิดรการเสวนาทางวิชาการระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติมาลิชโยรายงาน
0: ไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซีย
5: การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียวันสุดท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้ช่วงเวลาระหว่างเข้าร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงภาคธุรกิจที่สำคัญกล่าวถ้อยแถลงส่งเสริมให้ทุกประเทศร่วมกันขยายความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาครวมทั้งการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคยูเรเซียสำหรับภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่เข้าร่วมในงานนี้อาทิองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้กรรมธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งหลายหน่วยงานเคยเดินทางไปประเทศไทยและหารือเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างกันแล้วส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงการประชุมแบบเต็มคณะซึ่งมีประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นประธานร่วมผู้นำทุกประเทศจะร่วมกันรับรองปฏิญญาคาซานและเอกสารผลลัพธ์สำคัญต่างๆซึ่งจะเป็นกรอบความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนรัสเซียให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
0: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้านายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งต้องยอมรับว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและที่ผ่านมารัสเซียก็ให้ความสำคัญกับอาเซียนโดยจากการหารือกับภาคเอกชนทำให้เห็นว่าด้านเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงดำเนินการน้อยกว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ไทยยังอยากร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอวกาศ IT วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและความมั่นคงทางไซเบอร์เพราะถือเป็นด้านใหม่พร้อมเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องพลังงานรัสเซียมีความสนใจที่จะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยโดยไทยจะใช้การทูตเชิงรุกเน้นการพบหารือระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายและคาดว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยรัสเซียเพื่อมองถึงภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งหมดว่าจะร่วมมือกันอย่างไรนายศิหศักดิ์ยังเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์จากการร่วมประชุมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกระดับซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและที่สำคัญคือระหว่างประชาชนที่เห็นได้ชัดว่านักท่องเที่ยวรัสเซียมาท่องเที่ยวในประเทศไทยถึง 1.9 ล้านแสนคนต่อปีซึ่งจะช่วยส่งเสริมเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังแสดงความยินดีต่อกรณีที่สหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งและเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยรอคอยและคาดว่าจะนำไปสู่สถานการณ์ด้านพลังงานที่ดีขึ้น
6: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ากรณีที่สหรัฐอเมริกาและสหรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันถือเป็นข่าวดีซึ่งเท่าที่พิจารณาข้อตกลงในครั้งนี้เป็นบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกันซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกจึงยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ยังคลั่งอยู่รวมถึงจะทำให้เรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานดีขึ้นแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไทยต้องหาทางเลือกด้านพลังงานให้มากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริการวมถึงรัสเซียนอกจากนี้คือการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันปุ๋ยภายในประเทศมีเพียงพอไม่เกิดปัญหาขาดแคลนขณะที่ราคายูเรียตลาดโลกปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย
7: นายกฤตชนนท์ไอยะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรภายในประเทศมีเพียงพอแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบด้านราคาจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางซึ่งกระทรวงได้ผลักดันการลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวที่จากเดิมเกษตรกรใช้ปีละกว่า6ล้านตันให้ปรับสัดส่วนลงเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ70ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์อีกร้อยละ30เพื่อชดเชยปริมาณปุ๋ยนำเข้าที่หายไปกว่า1ล้านตันซึ่งจากการดำเนินการพบว่าเกษตรกรเริ่มปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8: ที่เรากังวลนะว่าปุ๋ยจะขาดไหม ันนี้ไม่ขาดวันนี้เราลดการใช้ปุ๋ยลงโดยนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้บอกว่าเราใช้ปุ๋ยเคมี 100% ไม่ได้แล้วนะใช้6ล้านตันแบบเดิมเป็นเคมีแบบเดิมไม่ได้แล้วนะต้องลดลงในสัดส่วน 70-30 ถ้าเราลดลงมาได้เหลือ 70-30 ไอ้ตรงที่หายไปล้านกว่าตันมันจะถูกทดแทนเกษตรกรก็ปรับตัวเพราะว่าถ้าราคามันขึ้นสูงเขาก็ปรับตัวหาผลิตภัณฑ์ที่มาทดแทนนะครับหาวิธีการในการเพาะปลูกที่มันทดแทนเข้ามาซึ่งของเราเองเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราก็มีนโยบายที่ร่วมกับทางอว.ทำเรื่องของปุ๋ยสั่งตัดคือแทนที่คุณจะใช้ 100% ขั้นแรกคุณไปตรวจดินคุณก่อนแล้วออกแบบสูตรปุ๋ยให้มันเหมาะสมกับสภาพดินของคุณ
7: ด้านนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยืนยันเช่นกันว่าสถานการณ์ปุ๋ยภายในประเทศขณะนี้มีเพียงพอและไม่เกิดปัญหาขาดแคลนและจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลายลงแล้วพบว่าราคายูเรียในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างมากจากเดิมที่เคยอยู่ในระดับ800ดอลลาร์สหรัฐต่อตันซึ่งถือเป็นข่าวดีที่น่าจะส่งผลให้ต้นทุนหรือราคานำเข้าปรับตัวลดลงตามไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: สำนักงบประมาณจะเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบในการประชุมบ่ายนี้และเตรียมเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระแรกเดือนกรกฎาคมนี้
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีวาระสำคัญสำนักงบประมาณจะเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,780 ล้านบาทและพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อนให้สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเป็นรูปเล่มนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่23มิถุนายนนี้และจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนคาดว่าจะพิจารณาวาระแรกในวันที่1กรกฎาคมและพิจารณาวาระที่2และ3ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเพื่อให้สามารถประกาศใช้งบประมาณปี2570ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้นอกจากนี้สำนักงบประมาณยังเตรียมเสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาควบคู่กันด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
10: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรียกระดับเกษตรไทยสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพแห่งอนาคต
12: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.ได้ขานรับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรีเพื่อรับมือกับวิกฤตความผันผวนของเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานโลกโดยมุ่งเปลี่ยนฐานภาคเกษตรกรรมดั้งเดิมสู่อุตสาหกรรมสีเขียวฐานชีวภาพและการแพทย์บูรณาการซึ่งผลการศึกษาพบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีศักยภาพสูงด้านความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่เช่นข้าวอ้อยมันสำปะหลังและแห้วสุพรรณที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นสินค้ามูลค่าสูงอาทิอาหารฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และพลังงานหมุนเวียนทางนี้กนอได้วางกลยุทธ์การขับเคลื่อนผ่าน3ปัจจัยความสำเร็จหลักได้แก่การจับมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำเพื่อผลักดันการใช้นวัตกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนอย่างครบวงจรและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อชุมชนซึ่งหากโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะเป็นการยกระดับพื้นที่สู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงของภูมิภาคที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
10: ภาพรวมการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายสูงกว่า 33,800 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดพบว่าโครงการได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าอย่างล้นหลามโดยมีประชาชนได้รับสิทธิ์แล้วจำนวนกว่า26ล้านรายและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จสูงกว่า25ล้าน2แสนรายในจำนวนนี้มีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวนกว่า4ล้าน6แสนรายและมียอดใช้จ่ายรวมในโครงการสูงกว่า 33,800 ล้านบาทในจำนวนนี้มียอดใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่เพิ่งเริ่มเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนกว่า272ล้านบาทถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบ 100% แล้วย้ำผู้ถือบัตรเดิมเร่งลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้
13: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิพพันธ์เหล่าแคคลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
10: ส่วนการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาท
14: นางสาวเพ็ญภักฤตลักษณ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาทขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีกหลายคนกลับมาใช้จ่ายผ่านการสแกนชำระเงินตามปกติเนื่องจากใช้วงเงินในโครงการครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายในพื้นที่จังหวัดตรังกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายหลังเทศกาลกลานและช่วงเปิดภาคเรียนค่อนข้างซบเซาและยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของมาตรการโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ30-40เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
10: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและคนดังพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการดำเนินการในคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.บริเวณหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวสำหรับความคืบหน้าของคดีขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เสียหายจำนวนมากและเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานที่ได้รับจากการเข้าตรวจค้นเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือขอศาลออกหมายจับบุคคลใดแต่หากพยานหลักฐานและคำให้การของผู้เสียหายมีน้ำหนักเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นถึงการกระทำความผิดของบุคคลใดพนักงานสอบสวน นจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนอกจากนี้การตรวจสอบเส้นทางการเงินพบธุรกรรมบางส่วนที่เชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งถูกตรวจสอบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถยนต์หรูและรถจักรยานยนต์หลายรายการไว้เป็นของกลางเนื่องจากพบความเชื่อมโยงกับธุรกิจที่อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
15: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
16: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
15: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเชบาฟชารีฟแห่งปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันผ่านทางระบบดิจิทัลแล้วและจะมีผลบังคับใช้โดยทันทีซึ่งในขั้นตอนแรกอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรวมถึงสหรัฐจะยกเลิกปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านเช่นกันนายกรัฐมนตรีชารีฟยังยืนยันว่าปากีสถานจะเป็นเจ้าภาพสำหรับพิธีการลงนามอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้พร้อมแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอายาตอลเลาะห์มอชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของกาตาร์ตุรกีซาอุดีอาระเบียและอียิปต์สำหรับการประสบความสำเร็จในครั้งนี้
10: นายเยกอร์โควันชุกรักษาการผู้ว่าการแคว้นเบรียนทางตะวันตกของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนออกแถลงการกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งที่บรรทุกนักฟุตบอลเยาวชนจากประเทศเบลารุสที่กำลังเดินทางในแคว้นเบรียนเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสประนามว่าเหตุการณ์โจมตีในแคว้นเบรียนส์ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายโจมตีพลเรือนพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรก็ตามกองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าถ้อยแถลงของทางการรัสเซียถือเป็นเรื่องเท็จ
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของประเทศฝรั่งเศสที่ระบุว่าคลื่นความร้อนจะเริ่มค่อยๆก่อตัวและแผ่ปกคลุมทั่วฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้และออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติในกรุงปารีสและพื้นที่ส่วนใหญ่ในทางตะวันออกของประเทศ พร้อมกันนี้ยังคาดการว่าอาจมีบางภูมิภาคของฝรั่งเศสเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงถึง40องศาเซลเซียสในวันที่21มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันทางการกรุงปารีสของฝรั่งเศสอนุญาตให้ประชาชนลงว่ายน้ำในคลองแห่งหนึ่งทางตะวันออกของกรุงปารีสเพื่อช่วยให้ประชาชนคลายความร้อนและรับมือกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพคอยดูแลความปลอดภัย
10: องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 3,500,000 คนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 15.2 รองลงมาคือเวียดนามสหรัฐและนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 60.4 โดยเหลือเพียง 300,000 คนซึ่งถือเป็นการลดลงเป็นเดือนที่6ติดต่อกันเนื่องจากรัฐบาลจีนเรียกร้องให้พลเรือนจีนงดเดินทางไปญี่ปุ่นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ย่ำแย่ลงอย่างมาก JNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศจีนกำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางจากประเทศเหล่านี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโน โรนัลโดเสมอกับดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา 9:00 น.และกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2ต่อ3เซต23-25 25-19 26-28 25-22 และ10ต่อ15เก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17เดี๋ยววันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลการีทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 นศึกมวยสากลรายการใหญ่ Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54กิโลกรัมหญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ดีกรีเหรียญทองซีเกมและเพิ่งคว้านักชกยอดเยี่ยมที่เนเธอร์แลนด์มาหมาดๆอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าชกเอาชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกาไปแบบเอกฉันท์5ต่อ0เสียงมาครอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนี้ตันรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทองยู19ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดที่ขยับขึ้นมาชกในประเภทประชาชนเป็นครั้งแรกอาศัยความสดและคุมจังหวะดักต่อยได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอแดนไปแบบขาดลอย5ต่อ0เสียงไปครอบ16คนไปดวลกับชินแจยองคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้มบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ20ของโลกตบชนะเคอิชาฟาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน2ต่อ0เกม21-15 22-20 ผ่านรอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัศออนพนาเชษที่ตบชนะปุยชิวาจากมาเก๊ามาได้2ต่อ0เกม21-15 21-13 ขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกตบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน2ต่อ1เกม21-17 18-21 21-11 ผ่านรอบ2ไปเจองานหนักพบกับคิมกาอึนรองอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านคู่ผสมรัชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มือวางอันดับ2และมืออันดับ13ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะห่วงซวนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน2ต่อ0เกม21-12 21-14 ผ่านรอบ2ไปเจอกับสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกที่เอาชนะคู่จากอินเดียมาได้2ต่อ0เกม21-10 21-19ส่วนหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ5จะชนะคู่รุ่นน้องอนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์2ต่อ1เกม20-22 21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบไปพบกับหยูซวนเฉินกับหลิวเจียนยุนจากไต้หวันขณะที่ชายคู่พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพรธีรรัตน์สกุลตบชนะเปาซินดากูลาไวกับเจียงเชียงเว่ยจากไต้หวัน2ต่อ0เกม21-13 21-19 ผ่านรอบ2ไปพบกับคิมกีจุงกับคิมซารังจากเกาหลีใต้ กอล์ฟอาชีพ LPGA ทัวร์รายการ Major LPGA Classic for Simply Golf ชิงรางวัลรวมสูงถึง 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 105.6 ล้านบาทเตรียมเปิดฉากระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายนที่สนามไบรท์ฟิลด์คันทรีคลับรัฐมิชิแกนทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่2ติดต่อกันในรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาต่อจากศึกดาวแชมเปี้ยนชิพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้มีทัพนักกอล์ฟสาวไทยตบเท้าเข้าร่วมล่าแชมป์ทั้งหมด8คนนำทัพโดยโปรจีนอัธยาจิติกุลด้วยโปรกอล์ฟมือ2ของโลกพร้อมด้วยปัทลีอนันต์ฤกาลเจเนตตีวรรณแสนอภิชยายุบลทัศมินสุวรรณปุระพออนงเพชรล้ำโมริยาจุฑานุการและลุกกี้สาวไทยสุวิชยาวินิจฉัยธรรมร่วมประชันวงสวิงกับยอดนักกอล์ฟหญิงระดับโลกมากมายสองนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก2026ที่เมืองบราซิเลียประเทศบราซิลโดยนายบรรณากิจบรรจงทองจำปารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกรุงเทพเปิดเผยความสำเร็จในครั้งนี้ว่ามี2นักศึกษาในสังกัดสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จจากการแข่งขันกีฬามวยไทยประเภทไหว้ครูประกอบด้วยเนตรภาสีหาคำแท้นักศึกษาจากวิทยาเขตกรุงเทพคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลหญิงด้วยคะแนน 9.30 และพิทยาทิพย์ปราณีคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลชายทำคะแนนสูงถึง 9.50 คะแนนฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคกลางและตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีวันที่2ยิงกันถึง39ประตูจาก8คู่โดยที่สนามกรีบัวสเตเดียมนครปฐมยูเนเต็ดเอาชนะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย5-0โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเอาชนะสมุทรสงครามซิตี้1-0สุพรรณบุรี FC ชนะสิงห์บุรีวอริเออร์7-0และราชบุรี FC ชนะโรงเรียนเทพศิรินทร์ราชย่ากาญจนบุรี5-0ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมPT ประจวบ FC ชนะจุดโทษโรงเรียนบาลาจันทร์วิทยา4-3หลังเสมอกันในเวลา1-1โรงเรียนอบจ.จังหวัดชัยนาทเอาชนะอ่างทอง FC 4-1สมุทรสาครซิตี้ชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี8-0และกาญจนบุรีซิตี้ชนะโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม5-1ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกอกรมพระศึกษาเดลินิวคัพ2026ในรอบแรกกลุ่ม Cโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3-1ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม4โรงเรียนวัดสุทธิวรารามชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร2-0ด้านกลุ่ม D โรงเรียนวชิราลัยเชียงใหม่ชนะโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์3-1ขณะที่กลุ่ม A โรงเรียนอัสสัมชัญชลบุรีชนะโรงเรียนปทุมคงคา2-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่า U15 World Cup Festival ซึ่งจะเป็นการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกในลักษณะเทศกาลฟุตบอลซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเยาวชนมากกว่าการแข่งขันเพื่อผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียวโดยมีแผนจัดที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่23-31ตุลาคมนี้รวมถึงแผนที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงในปี2570อีกด้วยพลตรีถนนแสงนาคอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่17-25กรกฎาคมโดยมีทั้งสิ้น4ชนิดกีฬาคือว่ายน้ำว่ายน้ำลีลากระโดดน้ำโปโลน้ำสถานที่แข่งขันแบบเดียวกับที่จัดในศึก4เกมครั้งที่33เมื่อปลายปีที่แล้วว่ายน้ำจัดที่สระว่ายน้ำกกท.โปโลน้ำจัดที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตและกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาแข่งขันที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอแบกบางนาล่าสุดมีนักกีฬาจาก34ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันขณะที่โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่ใช้วัดศักยภาพของนักกีฬาจากทั่วเอเชียรวมทั้งนักกีฬาไทยก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับเป้าหมายกีฬาว่ายน้ำถ้าจีนส่งทีมใหญ่มาโอกาสที่ไทยจะได้เหรียญทองก็ต้องยอมรับว่าลำบากแต่หากจีนส่งทีมชุด B จะเป็นโอกาสให้กับนักกีฬาหลายๆประเทศเช่นเดียวกับไทยคาดหวังว่าน่าจะมีเหรียญทองด้านโปโลน้ำทีมหญิงเชื่อว่าศักยภาพของไทยน่าจะติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
18: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
9: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสาสี่ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบกสี่หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้งสี่ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมรุคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 23:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรานุรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดเว็บไซต์ princessngamjit.org line ID 0804042493หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราว่างครั้งแรกรวม11อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์dgr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันบำราศนราดูรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานบริการกลุ่มการพยาบาลพนักงานบริการงานอาชีวะอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพนักงานบริการกลุ่มงานปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อพนักงานช่วยเหลือคนไข้รวม12อัตรา ผู้ช่วยพยาบาลพนักงานเภสัชกรรมรวม20อัตรากลุ่มงานเทคนิคตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานสถิติรวม4อัตราและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข1อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานที่งานการเจ้าหน้าที่ชั้น2ตึกอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรในวันและเวลาราชการหรือสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงงานการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรเลขที่38ซอยตีวานนท์14ถนนตีวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000วงเล็บบุ่มซองว่าสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องท่าถอนสายบัวจากอิทธิพลตะวันตกสู่การถวายความเคารพของสตรีไทยท่านผู้ฟังครับเวลาที่ต้องแสดงความเคารพในโอกาสสำคัญเช่นการเข้าเฝ้าการกราบบังคมทูลการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ในงานพิธีจะสังเกตได้ว่าสุภาพสตรีจะมีวิธีการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามคล้ายกับการเต้นรำที่คนไทยเรียกกันว่าการถอนสายบัวแท้จริงแล้วการถอนสายบัวนั้นประเทศไทยไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่ได้รับอิทธิพลจากราชวงศ์ยุโรปที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมันชื่อเดิมของท่านี้เรียกว่าเคิร์ซี่แต่ด้วยความที่เรียกยากสำหรับคนไทยจึงถูกเปลี่ยนเป็นคำว่าถอนสายบัวเพราะท่าทางการย่อและการก้มมีความคล้ายกับการเก็บสายบัวในบึงน้ำนั่นเองครับโดยประเทศไทยนำการถอนสายบัวมาประยุกต์แทนการหมอบกราบเพื่อให้ดูเป็นสากลขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงความเคารพตามธรรมเนียมตะวันตกเพื่อให้สอดรับกับการแต่งกายชุดสากลและการจัดระเบียบราชการใหม่โอกาสในการใช้การถอนสายบัวนั้นจะใช้เพื่อการทำความเคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชนชั้นสูงโดยสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้บัญญัติไว้อย่างเป็นทางการในช่วงปีพุทธศักราช2549สำหรับวิธีการถอนสายบัวที่ถูกต้องเริ่มจากการยืนให้ตรงหันหน้าไปทางที่ประทับให้เท้าขวาเป็นหลักชักเท้าซ้ายไปทางด้านหลังของเท้าขวาที่ยืนอยู่จากนั้นย่อตัวให้ต่ำลงช้าๆแต่อย่าให้ถึงพื้นขณะที่ชักเท้าซ้ายให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นวางประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่าโดยใช้มือขวาทับมือซ้ายโดยหงายมือซ้ายและคว่ำมือขวาลงแล้วค่อมตัวลงเล็กน้อยทอดสายตาลงเสร็จแล้วยืนตรงมือแนบข้างลำตัวท่านผู้ฟังครับทั้งการโค้งคำนับของสุภาพบุรุษหรือการถอนสายบัวของสุภาพสตรีถือเป็นการแสดงความเคารพที่เป็นสากลและเป็นมารยาทในการแสดงความเคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์เจ้านายชนชั้นสูงที่เราชาวไทยคนยึดถือและทำให้ถูกวิธีที่สะท้อนถึงกิริยามารยาทรวมไปถึงการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามอีกด้วยนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องท่าถอนสายบัวจากอิทธิพลตะวันตกสู่การถวายความเคารพของสตรีไทยเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดอานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: ธุรกิจมีสินค้าแต่ยังหาลูกค้าไม่ได้มีไอเดียแต่ขาดเครื่องมือและพันธมิตรวันนี้ทุกโอกาสทางธุรกิจกำลังถูกเชื่อมเข้าหากันกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จับมือสสว.เดินหน้าสร้างระบบนิเวศธุรกิจ Business Ecosystem ที่แข็งแกร่งให้ SME ไทยในงาน SME Business Connect เชื่อมโอกาสเดินหน้าธุรกิจ 19-21 มิถุนายนนี้ณสยามพารากอน Next Hall ชั้น5สอบถามเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570กระทรวงพาณิชย์เชื่อมทุกโอกาสสู่การเติบโตของ SME ไทย
21: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
22: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
21: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ ตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายทุกรายอย่าวางใจเมื่อถูกสุนัขกัดเมื่อรักสัตว์ควรปฏิบัติดังนี้
2: นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนเมื่อสัตว์อายุ 2-4 เดือนในปีแรกต้องฉีด2ครั้งปีต่อไปต้องฉีดซ้ำทุกปีไม่นำสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของมาเลี้ยงไม่ปล่อยสุนัขออกมาเพ่นพ่านหากพบสุนัขที่เป็นโรครีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน
1: เมื่อถูกสุนัขกัดควรปฏิบัติดังนี้รีบล้างแผลให้สะอาดให้เร็วที่สุดด้วยน้ำสบู่หลายๆครั้งขังสัตว์ดูอาการ15วันรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
2: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
4: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
3: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
4: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
3: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
4: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
7: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
6: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
7: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
6: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
7: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
9: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
10: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
9: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
10: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นสวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันจันทราสุขนุชค่ะแล้วก็ดีเจน้องส้มดีเจน้องไทม์นะคะซึ่งก็เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าค่ะช่วงนี้ก็มาช่วยพี่ๆนะคะในการควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ค่ะรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกๆรายการจากสวท.ตะกั่วป่าของเรานะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะพบกันวันพระฤหัสบดีค่ะที่18มิถุนายน2569ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะมาเพื่อติดตามการบริหารจัดการขยะรวมถึงการรับฟังปัญหาแล้วก็ร่วมวางแผนเพิ่มศักยภาพเรื่องของการกำจัดขยะนั่นเองค่ะนายพลพีสุวรรณชวีแล้วก็นายวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อติดตามการบริหารจัดการขยะที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งก็มีนายชัยวัฒน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาด้วยนายณรงค์รองอธิบดีกรมการปกครองค่ะรวมถึงนางสาวพลอยทะเลค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนายสุภโชคนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมหารือแนวทางถึงการแก้ไขปัญหาในการติดตามสถานการณ์ค่ะซึ่งในการนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้มีการรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการขยะของจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะมีขยะเข้าสู่ระบบเฉลี่ยประมาณ 1,400 ตันต่อวันนะคะขณะที่ศักยภาพการกำจัดในปัจจุบันรองรับได้ราว700ตันต่อวันเท่านั้นค่ะและเมื่อโครงการเตาเผาแห่งที่2แล้วเสร็จในช่วงกลางปี2570อันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มกำลังการกำจัดได้อีกประมาณ500ตันต่อวันนะคะรวมแล้วเป็น 1,200 ตันต่อวันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังมีแนวโน้มเกิดขยะส่วนเกินจากการเติบโตของเมืองรวมถึงภาคการท่องเที่ยวนะคะจึงจำเป็นต้องเตรียมแผนรองรับในระยะยาวนั่นเองค่ะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เน้นย้ำว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็จำนวนประชากรนะคะทำให้การบริหารจัดการขยะต้องมองไปข้างหน้าอย่างน้อย 3-5 ปีค่ะพร้อมตั้งเป้าเพิ่มขีดความสามารถในการกำจัดขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงศึกษาการนำเทคโนโลยีใหม่แล้วก็รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้การจัดการขยะเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังได้กล่าวขอบคุณเทศบาลนครภูเก็ตที่รับภารกิจบริหารจัดการขยะของคนทั้งเกาะนะคะพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่สามารถอาศัยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนหรือแม้แต่พี่น้องประชาชนเองนะคะพร้อมกันนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ถือโอกาสย้ำนะคะว่าการแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็จะต้องดำเนินการอย่างบูรณาการแล้วก็มองไปข้างหน้านะคะโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะทั้งฝ่ายบริหารนิติบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนค่ะควบคู่กับการผลักดันในส่วนของการปรับปรุงกฎหมายระเบียบแล้วก็กลไกด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะให้สอดรับกับการเติบโตของจังหวัดโดยได้เน้นย้ำถึงความตั้งใจในการร่วมกันผลักดันให้การแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัดภูเก็ตเห็นเป็นรูปธรรมนะคะโดยพร้อมสนับสนุน การขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการกฎทางกฎหมายนะคะแล้วก็การผลักดันเชิงนโยบายเพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีเครื่องมือรวมถึงกลไกที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มุ่งสู่การคลี่คลายปัญหาขยะของจังหวัดอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะพอพูดถึงเรื่องของการจัดการขยะนะคะก็รู้สึกว่าในปัจจุบันนี้นะคะปัญหาเรื่องของขยะเนี่ยทุกๆจังหวัดนะคะก็จะมีขยะเพิ่มมากขึ้นนะคะก็อาจจะเนื่องด้วยการเติบโตของเมืองหรือว่ามีประชากรเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ค่ะอันนั้นก็เป็นกิจกรรมในช่วงเช้านะคะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะและตอนนี้ค่ะ 13:00 นเป็นต้นไปนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะนะคะก็กำลังเข้าเยี่ยมศูนย์รับคำขออนุญาตแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านของการประกอบธุรกิจที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ร่วมรับฟังปัญหาแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยตรงค่ะและอีกสักครู่ในเวลา 14:00 นะคะก็จะมีการพบปะกับผู้ประกอบการแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะเพื่อนำข้อเสนอแนะแล้วก็ปัญหาต่างๆเนี่ยไปสู่การแก้ไขในเชิงนโยบายแล้วก็การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะอันจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจการลงทุนรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยโดยรวมนั่นเองนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ยังได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการค่ะในร่วมกันในการร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำงานของภาครัฐนะคะโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะพร้อมที่จะรับฟังปัญหาแล้วก็อำนวยความสะดวกรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้วยค่ะภายใต้หลักการบำบัดทุกบำรุงสุขนะคะทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็เสริมความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยของเราอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะนอกจากกิจกรรมที่ได้เล่าไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้มีการประชุมมอบนโยบายให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็พอดีมีผู้สื่อข่าวถามนะคะถึงเรื่องของการที่มีการยกย้ายนะคะในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งท่านบอกว่าแนวทางการบริหารราชการแล้วก็การปรับเปลี่ยนกำลังคนในบางตำแหน่งนะคะถือว่าเป็นกลไกหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็เปิดโอกาสให้เกิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาของพื้นที่นะคะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างการบริหารราชการให้มีความคล่องตัวแล้วก็สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะในการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะในวันนี้ค่ะ18 มิถุนายน 2569ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อชม3นาทีกับอัยการแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการค่ะรวมถึงงานเพลงที่คุณผู้ฟังโทรศัพท์ขอกันเข้ามาทาง0764210055ด้วยค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

น้าที่กับอัยการนี้ผมขอสักเรื่องไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนจากกรณีสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีประชาชนติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับกรณีขายที่ดินและภายหลังถูกฟ้องเป็นจำเลยเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินนะโดยศาลได้หยิบหลักโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าคนขึ้นวินิจฉัยและเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายรายดีกว่าไม่ได้มีการหมายไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่เป็นกฎหมายแพ่งสากลนะครับที่นำมาใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับโดยมีหลักการที่ว่าถ้าบุคคลผู้ของเดิมไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีอำนาจตามกฎหมายจะโอนสิทธิ์มาแต่แรกนะครับก็จะทำให้บุคคลผู้โอนมาไม่ได้สิทธิ์ใดๆสิทธิ์นะครับจะได้มีการซื้อขายและจ่ายเงินสุจริตแล้วก็ไม่ก็ตามครับการดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นอยู่3ประการนะครับตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1,030 ถึง 1,332 นะครับโดยมีอยู่3กรณีดังนี้นะครับ1กรณีเป็นผู้ที่ซื้อทรัพย์สินมาจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลนะครับแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์นั้นจะไม่ใช่ของจำเลยก็ตามนะครับถ้าเป็นผู้ซื้อโดยสุจริตก็ไม่ต้องคืนทรัพย์นั้นนะครับ2เป็นผู้รับโอนเงินตามาโดยสุจริตนะครับแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าเงินตานั้นไม่ใช่ของผู้ที่โอนมาครับผู้ที่รับโอนโดยสุจริตทรัพย์สินนั้นที่3นะครับผู้ที่ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดทั่วไปจากท้องตลาดหรือจากพ่อค้านะครับผู้ซื้อหรือผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สินก็ไม่จำต้องคืนให้แก่เจ้าของที่แท้จริงเว้นแต่เจ้าของแท้จริงให้ชำระราคาค่าซื้อขายนั้นเวลาแล้วสำหรับรายการ3นาทีนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายสามารถติดต่อสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้เสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงกลางเมื่อวันที่14กรกฎาคม2544และการที่ทรงได้สัมผัสกับชีวิตของผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังจึงเป็นแรงบันดาลพระทัยให้ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือและกำลังใจให้แก่พวกเขาเหล่านั้นหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกและพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเบื้องต้น 300,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโครงการกำลังใจและต่อมาเสด็จเปิดเรือนจำตามโครงการกำลังใจในห้วงเวลาต่างๆจำนวน28แห่ง
1: การดำเนินการในโครงการกำลังใจนี้เป็นโครงการที่หมายถึงน้ำใจซึ่งมนุษยชาติพึงจะมีให้ต่อกันและภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Inspire หมายถึงทุกคนเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันได้เพราะผู้ที่ด้อยกว่าพวกเราซึ่งในโครงการนี้หมายถึงผู้ต้องขังหญิงก็ต้องการกำลังใจจากพวกเราทุกคน
0: ด้วยพระปรีชาญาณและการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงที่หลากหลายมิติและได้บทเรียนที่ดีและได้พัฒนาเป็นมาตรฐานสากลในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules ซึ่งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่65ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่21ธันวาคม2553และต่อมาส่งผลให้สหประชาชาติปรับปรุงมาตรฐานในการดูแลผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงในชื่อข้อกำหนดแมนเดล่าเดอะแมนเดล่ารูลในเดือนเมษายนปี2558การดำเนินงานของโครงการกำลังใจได้เข้ามาเสริมงานกรมราชทัณฑ์โดยได้พระราชทานแนวทางในด้านต่างๆซึ่งคณะกรรมการกองทุนกำลังใจได้น้อมนำมาปฏิบัติผ่านกิจกรรมโครงการมากมายได้แก่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการพัฒนาแดนหญิงให้น่าอยู่มีพื้นที่ฝึกอาชีพและพื้นที่การทำกิจกรรมต่างๆเช่นออกกำลังกายการแสดงพื้นบ้านอ่านหนังสือเป็นต้น 2. การสร้างความมั่นคงทางจิตใจโดยการนำหลักธรรมของศาสนาพุทธเข้ามาพัฒนาจิตใจผ่านโครงการต่างๆเช่น 2.1 โครงการปัญญาบำบัดโดยพระพรหมศักยวงศ์วิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่เข้าไปทำกิจกรรมปัญญาบำบัดให้กับผู้ต้องขังในหลายเรือนจำและปัจจุบันยังเข้าไปทำปัญญาบำบัดกับผู้ต้องขังต่างชาติในทัณฑสถานหญิงกลางและผู้ต้องขังโทษประหารชีวิตในเรือนจำกลางบางขวาง 2.2 โครงการพัฒนากายพัฒนาจิตด้วยโยคะ 2.3 การอบรมหลักสูตรต่างๆเช่นงานเขียนการวาดภาพเพื่อให้แสดงออกและมีอิสระทางความคิดแม้จะถูกจองจำ 3. การพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆโดยประสานและเชิญวิทยากรที่มีความรู้ประสบการณ์มาให้ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของผู้ต้องขังและสอดคล้องกับการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษเช่น 1. งานช่างต่างๆเช่นช่างไฟฟ้าช่างประปาช่างเชื่อมช่างยนต์ช่างเครื่องปรับอากาศและยังได้ส่งเสริมให้มีการยกระดับฝีมือแรงงานโดยผ่านการอบรมช่างเชื่อมระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ให้กับผู้ต้องขัง 2. งานฝีมือต่างๆเช่นเทคนิคสมอลเทคนิคบิวการปักผ้าโครเชงานประดิษฐ์ต่างๆ 3. การทำอาหารเบเกอรี่และเครื่องดื่มและนำไปสู่การเป็นบาริสต้า 4. งานเสริมสวยเช่นการแต่งหน้าการทำผมและการนวดหน้า 5. นวดแผนไทยและการนวดในรูปแบบต่างๆ 6. การอบรมฝึกวิชาชีพสัตว์พยากรด้วยไพ่ยิปซีขั้นพื้นฐานและขั้นสูงนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเพื่อให้ความรู้ที่ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเช่น 1. ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุในการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ18และ70ชั่วโมงและร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในการอบรมหลักสูตร Caregiver 420ชั่วโมงและปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมไปทำงานในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาคร 2. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการอบรมภาษาอังกฤษและได้มอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมรวมทั้งร่วมกับกรุงเทพมหานครในการอบรมภาษาจีนภาษาญี่ปุ่น 3. ร่วมกับเอ็ดด้าและดีป้าในการอบรมความรู้อีคอมเมิร์ซการรู้เท่าทันโลกโซเชียลและการขายของออนไลน์ 4. ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่างๆซึ่งมาจากการที่กองทุนกำลังใจทำ MOU กับกระทรวงศึกษาธิการจึงทำให้สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาสอนผู้ต้องขังในหลากหลายสาขาอาชีพและทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษเช่นการเงินการทำธุรกิจขนาดเล็กใน30เดือน จำโครงการกำลังใด 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้พระราชทานแบรนด์อินสไปร์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขังและนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการยกระดับสินค้าให้มีมาตรฐานต่างๆเช่นมาตรฐานโอทอปมาตรฐานมพช.โดยปัจจุบันมีเรือนจำ20แห่งที่ขึ้นทะเบียนมาตรฐานโอทอปเรียบร้อยแล้วซึ่งมีจำนวนผลิตภัณฑ์80รายการที่ได้ขึ้นทะเบียนโอทอปและมีเรือนจำที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.จำนวน4แห่ง12รายการและในด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาให้ความรู้เรื่องการตัดเย็บและการตลาดให้กับผู้ต้องขังหญิงในทันตสถานหญิงเชียงใหม่และผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่างๆนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายทั้งทางออนไลน์และในห้างสรรพสินค้าและงานเทศกาลต่างๆเช่นห้างไอคอนสยามร้านโกลเด้นเพลสและงานโครงการหลวง54และ55ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวันที่4สิงหาคม2566และวันที่1สิงหาคม2567ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังร้านอินสไปร์และมีพระปฏิสันถานกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจโดยรายได้จากการจำหน่ายสินค้านำส่งเรือนจำและส่วนหนึ่งปันผลเป็นรายได้ให้กับผู้ต้องขังรวมทั้งพระราชทานผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ต้องขังในสัดส่วนร้อยละ5มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันและทำให้ผู้ต้องขังมีรายได้เพื่อเป็นเงินสะสมภายหลังพ้นโทษ4ส่งเสริมทำงานในสถานประกอบการการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้ทำงานในสถานประกอบการด้วยการแมทชิ่งตำแหน่งงานไว
2: ้วันนี้ก็คิดว่าเป็นกิจกรรมเริ่มต้นระหว่างกรมราชทัณฑ์กระทรวงแรงงานแล้วก็โครงการกำลังใจที่เราจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ในการหางานทำฉะนั้นความยินดีกับทุกคนที่จะได้รับการปล่อยตัวนะคะก็ขอให้พร้อมทั้งกายพร้อมทั้งใจรักษาสุขภาพกายรักษาสุขภาพใจมีทักษะมีการวางแผนที่ดีมีความมั่นใจและมีความซื่อสัตย์สุจริตก็จะสามารถทำงานทำการได้หลายอย่างนะคะขอบคุณค่ะ
0: จากนั้นคณะกรรมการกองทุนกำลังใจได้น้อมนำแนวทางการแมทชิ่งตำแหน่งงานมาดำเนินการตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันโดยได้ลงพื้นที่เรือนจำและเปิดโอกาสให้หน่วยงานแรงงานสถานประกอบการเข้ามาแจ้งตำแหน่งงานว่างและเชิญชวนผู้ต้องขังไปทำงานในสถานประกอบการใน30เรือนจำและประชุมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่เช่นวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆรวมทั้งเยี่ยมเยียนสถานประกอบการที่รับผู้พ้นโทษเข้าทำงานพร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรยกย่องสถานประกอบการและปัจจุบันมีสถานประกอบการในเรือนจำโครงการกำลังใจรับผู้พ้นโทษเข้าทำงานมากกว่า150แห่งและมีผู้ต้องขังได้ทำงานในสถานประกอบการในรอบปี2567จำนวน78คนและปัจจุบันโครงการกำลังใจยังได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการแมทชิ่งงานเพื่อพัฒนาระบบหางานกับผู้พ้นโทษและทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ต้องขังที่พร้อมจะทำงานได้อย่างรวดเร็ว 5. การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแนวทางพระราชทานอีกประการหนึ่งคือการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ
2: โครงการกำลังใจเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มทักษะความคิดเพิ่มทักษะชีวิตก็ขอให้ท่านได้นำสิ่งที่เรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็วางแผนไว้ว่าเรากลับบ้านไปเราจะไปใช้ชีวิตยังไงดีอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมติดต่อมาเล่ามาจะหาคอร์สเข้ามาให้เวลานี้ช่วงเวลาก่อนปล่อยเป็นเวลาที่เราจะได้คิดถึงอนาคตคิดถึงอนาคตอยากมีสติอยากมีแผนตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วจะไม่พลาดนะครับสวัสดีครับ
0: โดยได้ดำเนินการในเรือนจำชั่วคราว5แห่งและทัณฑสถาน1แห่งรวม6แห่งได้แก่1เรือนจำชั่วคราวดอยหางจังหวัดเชียงราย2เรือนจำชั่วคราวแคน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์3เรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราด4เรือนจำชั่วคราวเขาพลองจังหวัดชัยนาท5เรือนจำชั่วคราวโคกตะบันจังหวัดสุรินทร์6ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกจังหวัดนครราชสีมาและต่อมาได้พระราชทานแนวทางในการพัฒนาเรือนจำทั้ง6แห่งให้กลายเป็นพื้นที่ฝึกอาชีพและศูนย์เรียนรู้รวมทั้งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดนั้นๆนอกจากการทำเกษตรแบบพอเพียงแล้วยังได้ร่วมกับเรือเจริญโภคภัณฑ์ฝึกอาชีพการเกษตรและเลี้ยงสัตว์แบบอุตสาหกรรมในพื้นที่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม ำเขาพริกซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่พิเศษซึ่งมีการทำเกษตรแบบพอเพียงและเกษตรแบบอุตสาหกรรม 6. การดูแลภายหลังปล่อยส่งนำร่องการดูแลผู้พ้นโทษโดยแนวคิดบ้านกึ่งวิถีหรือ Halfway House และรับสั่งว่าเป็นพื้นที่ตั้งสติก่อนสตาร์ทให้ผู้พ้นโทษซึ่งได้นำร่องในพื้นที่บ้านปูลารายอกาเลตะแปจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวในวันที่4กุมภาพันธ์2563การดำเนินงานบ้านกึ่งวิถีเป็นการทำงานร่วมกับกรมคุมประพฤติและตั้งแต่เปิดบ้านจนที่สมาชิกเข้ามาใช้บริการของบ้านรวม66คนและมีผู้กระทำผิดซ้ำเพียง4คนคิดเป็นร้อยละ 6.06 คณะกรรมการกองทุนกำลังใจและกรมคุมประพฤติได้ประชุมเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ยังไม่พร้อมกลับบ้านในเรือนจำต่างๆในเขตภาคใต้ให้มีที่พักพิงฝึกอาชีพปรับตัวก่อนกลับสู่บ้านหรือชุมชนรวมทั้งพัฒนากิจกรรมให้กับสมาชิกในบ้านนอกจากนี้กำลังขยายแนวคิดบ้านกึ่งวิถีดังกล่าวไปในภูมิภาคอื่นๆเพื่อรองรับผู้พ้นโทษที่ยังไม่พร้อมกลับสู่สังคมอันเป็นการป้องกันการกระทำผิดซ้ำและด้วยพระปรีชาสามารถในการช่วยเหลือผู้ต้องขังจึงทำให้สำนักงานปปส.ให้ทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษคดียาเสพติดรายละ 20,000 บาทตั้งแต่ปี2561ต่อเนื่องถึงปัจจุบันและมีผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพแล้วจำนวน463รายจึงสามารถช่วยเหลือให้มีอาชีพได้อย่างยั่งยืนและด้วยพระเมตตาและทรงเห็นถึงช่องว่างของการช่วยเหลือของปปส.ที่ให้ทุนช่วยเหลือเฉพาะคดียาเสพติดจึงได้พระราชทานทุนจากกองทุนกำลังใจเพื่อช่วยเหลือการฝึกอาชีพในผู้กระทำผิดที่ไม่ใช่คดียาเสพติดมาโดยตลอดตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบัน 7. การยกย่องคนต้นแบบผู้ต้องขังที่พ้นโทษและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติและพร้อมเป็นตัวอย่างให้กับผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำได้พระราชทานแนวทางในการยกย่องคนต้นแบบซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการกองทุนกำลังใจได้น้อมนำแนวทางพระราชทานมาสานต่อโดยการเชิญคนต้นแบบมาพูดคุยในเรือนจำและมอบใบประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องชมเชยรวมทั้งเชิญคนต้นแบบเป็นวิทยากรในโครงการพี่สอนน้องและเยี่ยมบ้านคนต้นแบบเกิดคนต้นแบบที่พร้อมจะเปิดเผยตนเองจำนวน333คน 8. การลดปริมาณผู้ต้องขังทรงสนับสนุนการร่วมมือกับศาลยุติธรรมในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้พิพากษาเพื่อลดการส่งผู้กระทำผิดเข้าสู่เรือนจำโดยได้มีการจัดประชุมสัมมนากับผู้พิพากษามาแล้ว29ครั้ง
1: นำการฟื้นฟูอาชีพการให้โอกาสเข้ามาเพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นจริงๆแล้วแนวความคิดนี้แนวทางการพัฒนาการนำการพัฒนาทางเลือกเข้ามาให้โอกาสให้ผู้คนมีสิทธิ์มีโอกาสที่ดีขึ้นในทางเศรษฐกิจก็จะป้องกันปัญหายาเสพติดไปในตัวทฤษฎี alternative development ที่มีการนำการปลูกพืชเมืองหนาวการนำการตลาดเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาชาวเขานั้นเป็นพื้นฐานความคิดที่ดีแต่ในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งปัญหายาเสพติดปัจจุบันนี้เป็นปัญหายาเสพติดสังเคราะห์ปัญหาต่างๆเข้ามาสู่สังคมเมืองมากขึ้นแต่ทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาที่ต้นต่อคือทำให้คนมีคนสังคมมีความเข้มแข็งมีความรู้มีทางเลือกในการปฏิบัติตัวอาชีพและแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่ต้องเข้าสู่วงจรและทำอย่างไรที่ให้คนเข้าสู่วงจรแล้วมีทางเลือกเดินต่อไปแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคือการปรับความเข้าใจระหว่างหน่วยงานระหว่างความเหลื่อมล้ำความแตกต่างในการปฏิบัติหน้าที่ให้เข้าหากันมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดจะมาตัดสินเด็ดขาดว่าปัญหานี้หน่วยงานนี้ต้องแก้มันบางครั้งก็จะไม่ครอบคลุมก็อยากจะฝากไว้เท่านี้ละค่ะ
0: และจากผลของการสัมมนาและประชุมกับศาลยุติธรรมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดที่ไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำผิดซึ่งกลายเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดที่บังคับใช้ในปัจจุบัน9จากผลสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจตลอดระยะเวลา18ปีได้สร้างคนดีกลับคืนสู่สังคมจำนวนมากโดยเห็นได้จากอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจมีเพียงร้อยละ 6.85 เกิดเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนที่พร้อมจะสนับสนุนและช่วยเหลือผู้พ้นโทษโครงการกำลังใจพร้อมที่จะเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้ต้องขังในทุกมิติเพื่อสนองตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาองค์ประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจสืบต่อไป

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะที่ติดตามทุกๆรายการจากสวท.ตะกั่วป่าของเรานะคะค่ะช่วงนี้ค่ะก็มาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งกำลังเปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยเข้าไปยืนยันสิทธิ์กันอยู่นะคะสำหรับตอนนี้ค่ะซึ่งก็จะเปิดให้ยืนยันไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569นะคะซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเองค่ะก็ได้มีการกำชับให้ทุกจังหวัดนะคะมีการติดตามกลุ่มเป้าหมายเข้าไปยืนยันตัวตนเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะก็เวลานะคะก็ให้เข้าไปยืนยันภายในวันที่21มิถุนายนนี้นะคะ เพื่อที่จะดำเนินการกันต่อไปนะคะซึ่ง เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้นะคะก็กำลังเปิดให้ผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมเข้าไปยืนยันตัวตนกันอยู่นะคะซึ่งก็แบ่งออกเป็นกลุ่มที่1นะคะก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใดเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะตอนนี้นะคะก็ยังมีผู้ที่ยังไม่ได้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ของตัวเองนะคะก็ขอให้เข้าไปยืนยันกันด้วยนะคะโดยผ่านช่องทาง5ช่องทางค่ะก็คือ1ทางแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะ2ก็เป็นทางแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะและ3ทางเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ช่องทางที่4ก็คือเครื่อง ATMของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ช่องทางที่5ก็มีธนาคาร5แห่งด้วยกันนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้เร่งให้ทุกพื้นที่เนี่ยสำรวจนะคะตรวจสอบแล้วก็รับรองรายสิทธิ์นะคะแล้วก็อีกกลุ่ม1กลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มประชาชนที่นอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนไปแล้ว4ล้านกว่าคนนะคะกรมการปกครองเนี่ยก็เลยได้มีการกำชับทุกจังหวัดแล้วก็ทุกอำเภอค่ะเร่งตรวจสอบสอบทานยืนยันข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนนะคะพร้อมกับส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะเวลา 23:59 นะคะเลยจากนี้ไม่ได้นะคะเพื่อที่จะให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยนำไปตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์รวมถึงเงื่อนไขที่กำหนดนะคะแล้วก็จะประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมเดือนหน้าค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยใช้กันบ้างแล้วหรือยังนะคะหมดแล้วหรือไม่นะคะถ้าใครที่ยังใช้ไม่หมดนะคะยังเหลืออีกเยอะก็รีบเติมเงินแล้วก็ไปเรียบใช้กันเสียนะคะเพราะว่า 1,000 บาทที่ทางรัฐบาลให้มาเนี่ยถ้าเกิดว่าถึงวันที่30มิถุนายนนะคะสิทธิ์ของเรายังไม่ได้ใช้เงินที่ทางรัฐบาลให้มายังเหลืออยู่เขาจะตัดสิทธิ์นั้นออกไปนะคะไม่นำไปสมทบในเดือนหน้านะคะเพราะฉะนั้นค่ะ 1,000 บาทที่ทางรัฐให้มาเนี่ยคือเราใช้ให้หมดนะคะเขาจะไม่มีการนำไปทบยอดในเดือนหน้านั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะและสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็
รายเดิมนะคะซึ่งเคยมีอยู่ก่อนหน้านี้ก็ขอให้รีบเข้าไปยืนยันตัวตนเสียให้เรียบร้อยนะคะทาง5ช่องทางที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่ค่ะมาถึงช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักรับฟังเพลงจากทางรายการกันอีกสักเพลงดีกว่าค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะแป๊บเดียวก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะดิฉันก็มีประกาศนะคะสำหรับน้องๆที่ไม่ได้เรียนต่อนะคะซึ่งสำหรับโครงการนี้ค่ะทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงานะคะก็ได้ร่วมกับองค์กรแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะได้มีการจัดโครงการทุยอะคาเดมี่รุ่นที่2ค่ะโดยเปิดรับสมัครฝึกอาชีพสายโรงแรมและบริการนะคะก็มีตำแหน่งแม่บ้านโรงแรมค่ะตำแหน่งพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงผู้ช่วยเชฟด้วยนะคะซึ่งสำหรับน้องๆที่สนใจแล้วก็มีคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติมีอะไรบ้างค่ะก็จะต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่18ถึง24ปีบริบูรณ์นะคะสำหรับโครงการนี้นะคะก็จะเป็นน้องๆอาจจะทำการคัดเลือกน้องๆที่อยากมีงานทำอยากมีรายได้นะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดีเริ่มจากโครงการนี้ได้เลยนะคะทุยอะคาเดมี่ค่ะเขาเปิดรับเป็นรุ่นที่2แล้วนะคะซึ่งสำหรับโครงการนี้นะคะเรียนฟรี 100% นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จะได้ฝึกงานกับสถานประกอบการจริงโดยจะมีพี่เลี้ยงดูแลตัวต่อตัวนะคะแล้วก็จะมีโอกาสได้ทำงานต่อหลังจากจบการฝึกในสถานประกอบการชั้นนำแล้วนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจค่ะก็สามารถสมัครได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569ค่ะซึ่งสำหรับ QR code นะคะที่เราจะสแกนและสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะเราก็จะมีการแปะไว้ใน Facebook สวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือจะเป็น Facebook ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาก็มีเหมือนกันค่ะหรือจะเป็น Facebook ของประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาก็มีเหมือนกันนะคะน้องๆก็สามารถเข้าไปสแกนสมัครเข้าร่วมโครงการได้นะหรือใครอยากจะทราบรายละเอียดที่มากกว่านี้ค่ะสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมกันไปก่อนได้นะคะที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาค่ะโทรศัพท์0994381114ค่ะหรือที่องค์กรแพลนนะคะแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะโทรศัพท์0983064033ค่ะหรือจะเป็น0877971017ค่ะซึ่งสำหรับโครงการนี้นะคะเน้นย้ำว่าเรียนฟรี 100% นะคะสำหรับน้องๆที่อยากมีงานทำอยากมีรายได้นะคะและตอนนี้ไม่ได้ศึกษาต่อนะคะดิฉันคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าสมัครเข้าเรียนโครงการนี้อบรมกับโครงการนี้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนที่เขาสมัครในครั้งก่อนหน้านะคะดิฉันก็เคยได้ไปร่วมรับฟังนะคะสำหรับเรื่องของโครงการทุยอะคาเดมี่นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะเดี๋ยวจะชวนคุณอันมาคุยในรายการด้วยก็แล้วกันนะคะเผื่อว่าน้องๆเนี่ยได้ฟังแล้ว อยากที่จะทำงานทางด้านโรงแรมนะคะก็สามารถที่จะสมัครกันได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นรับแจ้งเบาะแสช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: กกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสและปราบปรามการทุจริตช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนตั้งแต่วันที่20ถึง28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 19:00 นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบและเร่งดำเนินการตามกฎหมายในข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งท้องถิ่นยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อปฏิบัติการเชิงรุกตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนเพื่อเฝ้าระวังติดตามและสืบสวนพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายทุจริตเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนว่าการซื้อเสียงการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งจะถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษทางอาญาโทษทางการเมืองและอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายกำหนดประชาชนผู้ใดที่พบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสต่อกกต.ได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรติดตามแก้ปัญหาเงินอุดหนุนถวายพระสงฆ์ค้างจ่ายเตรียมเชิญสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติชี้แจงความคืบหน้า25มิถุนายนนี
6: ้นางทวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหางบประมาณเงินนิตยพัฒน์หรือเงินอุดหนุนถวายพระสงฆ์ที่ประสบปัญหาค้างจ่ายและล่าช้ามาอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณปี2570เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาค้างจ่ายซึ่งคณะกรรมการได้เร่งนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาหลังได้รับการสะท้อนปัญหาจากพระสงฆ์และส.ส.ในหลายพื้นที่ว่างบประมาณไม่เพียงพอและกระบวนการเบิกจ่ายมีความล่าช้าทั้งนี้จากกรณีดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่ดีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงบ

0: มาณร่วมกันผลักดันการแก้ไขปัญหาจนมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคณะสงฆ์พร้อมกันนี้คณะกรรมการมีมติเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมประชุมวันที่25มิถุนายนนี้เพื่อติดตามความคืบหน้ากรอบเวลาการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: รัฐสภาฟินแลนด์ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกรัฐสภาฟินแลนด์ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศด้วยคะแนนเสียง125ต่อ61เสียงถือเป็นการเปิดทางให้ฟินแลนด์สามารถนำเข้าขนส่งและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปในดินแดนของตนโดยจะถือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการร่วมเพื่อการป้องกันประเทศพันธมิตรนายอันติไคโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์แสดงความยกย่องต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความมั่นคงของฟินแลนด์อย่างไรก็ตามฟินแลนด์ไม่มีแผนที่จะประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในดินแดนของตนอย่างถาวรทั้งนี้การลงคะแนนเสียงล่าสุดถือเป็นการสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการป้องกันประเทศของฟินแลนด์ที่มีมานานหลายปีนับตั้งแต่ปี2523ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เตรียมตัวของคุณให้พร้อมแล้วออกไปสัมผัสประสบการณ์เทรลรันนิ่งระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ของแม่ไม้และขุนเขาดินแดนแห่งป่าฝนณจังหวัดพังงากับกิจกรรมอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอดพังงาจังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญนักกีฬาขาแรงทุกท่านมาร่วมสนุกสุดมันกับการแข่งขันวิ่งเทรลสุดท้าทายเปิดมุมมองต้อนรับประสบการณ์ใหม่ๆมีให้เลือกถึง3ระยะ25กิโลเมตรสำหรับสายแกร่ง13กิโลเมตรสำหรับสายท้าทายและ6กิโลเมตรสำหรับสายชิลและแนวครอบครัวปักหมุดนัดสำคัญนี้ไว้แล้วเรามาพบกันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ณลานจามจุรีบ่อแสนวิลล่าตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook อันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอดพังงา
3: ฟังประกาศโรคอุจจาระร่วงป้องกันได้ด้วยตัวเองประการที่1ล้างมือให้สะอาดโดยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนทำกับข้าวหรือกินอาหารประการที่2ดื่มน้ำสะอาดถ้าเป็นน้ำต้มสุกจะดีที่สุดประการที่3ควรกินอาหารที่สุกไม่ไหม้อย่ากินอาหารสุกๆดิบๆและที่มีแมงวันตอมประการที่4แม่แม่ทั้งหลายก็ควรเลี้ยงดูด้วยนมแม่เพื่อให้ลูกมีภูมิต้านทานโรคประการที่5กำจัดขยะไม่ให้เป็นแหล่งเผาพันธุ์แมลงวันกินซุปกินร้อนชายชนกลางล้างมือดื่มน้ำสะอาดรับรองไม่เป็นแหมนโรคทองหลวงสคร.11ห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ต่อจากนี้ไปรับฟังรายการอปท.พบประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้ชิดประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลทำงานแบบมืออาชีพคิดสร้างสรรค์ก้าวทันยุคดิจิทัล

0: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของท้องที่ท้องถิ่นพบประชาชนค่ะวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงกลับมาพบทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของบทบาทหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับกองสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงนะคะซึ่งสัปดาห์ก่อนๆ นะคะเดือนก่อนๆแล้วก็จะมาหลายๆกองแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกองการศึกษานะคะจะเป็นสำนักปลัดหรือว่าจะเป็นกองช่างนะคะรวมถึงกองคลังก็มาแล้ววันนี้เป็นหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของอบต.บางม่วงค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้ให้พี่ลีมิงค่ะพี่ลี
1: สวัสดีครั้งนะครับ
0: ให้แนะนำตัวก่อนนะคะ
1: ผมชื่อนายปัดวงสะอาดครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองสาธารณสุขนะครับให้เข้ามาร่วมรายการในวันนี้เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องของอบต.นะครับของตำบลบางม่วงในส่วนของกองสาธารณสุขบ้าง
0: ค่ะว่ามีบทบาทหน้าที่อะไรยังไงกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่ามีข้อมูลเยอะๆมากมายเลยนะคะที่จะมาพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้นะคะบรรยากาศวันนี้ดีเลยนะคะฝนไม่ตก
1: ใช่ทั้งที่เป็นหน้าฝน
0: ใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าแดดก็ออกมา
0: ทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้อากาศปลอดโปร่งค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาสอบถามหลายๆอย่างสำหรับวันนี้เกี่ยวกับกองสาธารณสุขมีหลากหลายเรื่องราวเลยใช่ไหมคะที่อยากจะมาพูดคุยนะคะมียกตัวอย่างกันก่อนไหมคะว่าเราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรบ้างวันนี
1: ้ได้ครับเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าเรื่องรายละเอียดเนี่ยขออนุญาตเล่าให้ฟังถึงความเป็นชุมชนของท้องถิ่นในตำบลบางม่วงครับเพราะว่าหน้าที่ของแต่ละกองเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับบริบทของตำบล นั้นด้วยแล้วกองสาธารณสุขจะเป็นกองที่ใกล้ชิดชุมชนแล้วก็ต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในท้องที่ท้องถิ่นเยอะและอย่างบางม่วงเนี่ยจะเป็นชุมชนที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับมีทั้งชุมชนที่เป็นชุมชนชาวบ้านจริงๆทำไร่ทำนาทำสวนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลชาวมอแกนก็จะมีอยู่ในพื้นที่เยอะแล้วก็ภาคส่วนของธุรกิจท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวมีโรงแรมระดับ5ดาวในพื้นที่หลายๆโรงแรมด้วยกันเพราะฉะนั้นรูปแบบของการจัดการค่อนข้างกว้างและมีหลายมิติมากๆมันก็เลยทำให้แต่ละส่วนไม่เฉพาะกองสาธารณสุขต้องทำงานในรูปแบบที่แบบแตกต่างกันเยอะมาก
0: ค่ะก็คือต้องใช้ความร่วมไม้ร่วมมือของแต่ละกองนะคะในการดำเนินกิจการให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะภายใต้การกำกับดูแลของคณะผู้บริหารค่ะนำโดยท่านธงชัยหันช่อค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงนะคะที่ท่านจะคอยสอดส่องดูแลนะคะรวมถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงที่จะคอยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการเรื่องคำร้องต่างๆนะคะดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในแต่ละหมู่บ้านใช่ไหมคะซึ่งตำบลบางม่วงของเรามีทั้งหมด8หมู่บ้านนะคะพี่ลี่ซึ่งแต่ละหมู่บ้านนี่ก็จะมี
1: ความเป็นเอกลักษณ์
0: เป็นเอกลักษณ์ซึ่งในตำบลบางม่วงถือว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะคะทั้งทรัพยากรแล้วก็บุคคลนะคะแล้วก็ผู้คนมากมายค่ะก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของอบต.นะคะ
1: ทีนี้ถ้าพูดถึงบทบาทของกองสาธารณสุขเนี่ยต้องขออนุญาตนำเข้าผู้ช่วยเรียกว่าผู้ช่วยของส่วนท้องถิ่นก็คือพี่ๆอสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งของเราเนี่ยมี2ที่ที่บางม่วงมีรพสต.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ที่น้ำเค็มหมู่2เนี่ยจะเป็นหมู่บ้านใหญ่ก็จะมีอีกอนามัยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราทำเนี่ยมันจะมีพี่ๆท้องที่ท้องถิ่นเหล่านี้แล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยช่วยด้วยเสมอซึ่งหลักๆงานมันก็จะมีอยู่4บริบทเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของความสะอาดสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมก็คือมีขยะมีการดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆมีสารพิษก็จะเป็นหน้าที่ที่กองสาธารณสุขต้องดูแลและกำกับทั้งหมดเรื่องของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกองสาธารณสุขก็บริการประชาชนในการที่
0: ฉ
1: ี
0: ด
1: ว
0: ั
1: คซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วนะครับเรื่องของการฉีดพ่นหมอกควันกรณีที่มีเคสผู้ป่วย เรื่องโรคไข้เลือดออกอะไรเงี้ย
0: ช่วงนี้ก็มี
1: ช่วงนี้ก็ยังมีช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างมีเคสเยอะเพราะฉะนั้นฝากถึงจริงๆในชุมชนเราอะไม่เฉพาะตำบลบางม่วงใกล้เคียงในอำเภอเดียวกันน่าจะมีสถานการณ์ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นช่วงที่กองสาธารณสุขร่วมกับอสม.รพสต.เนี่ยต้องช่วยกันดูแลนะครับเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการประกอบกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขเรื่องของใบอนุญาตต่างๆในการประกอบกิจการซึ่งเข้าเงื่อนไขหรือเขาเรียกว่าเข้าข้อบัญญัติหรือข้อบังคับของสาธารณสุขที่ต้องดูแลก็จะเป็นหน้าที่ของกองสาธารณสุขด้วยนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องร้องเรียนต่างๆเรื่องซึ่งส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของกรณีเกิดเหตุรำคาญจากการประกอบการต่างๆนี่แหละแล้วเพราะอย่างอะไรที่บางอย่างชุมชนที่เราเกริ่นไปตอนแรกเนี่ยบางพื้นที่เป็นชุมชนเขาก็จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถัดไปข้างๆก็จะเป็นโรงแรมมันก็เลยมีความ
0: ไม่สอดคล้องกัน
1: กับการใช้ชีวิตชาวบ้านก็เลี้ยงไปตามปกติแต่ว่ามันมีกลิ่นเข้ามามีการร้องเรียนเราก็ต้องไปดูแลไก่เกลี่ยเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุขหรือแม้แต่การทำเผาถ่านอะไรเงี้ยก็จะมีเคส
0: ก็จะมีดอกไม้ก็รับสายเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนมาบ่อยเหมือนกันค่ะก็ประสานไปแล้วเราก็ลงไปดูพื้นที่แล้วก็ได้รับความร่วมมือดีนะคะในบางส่วนอาจจะแก้ช้าหน่อยแต่ว่าเราก็จะดำเนินการให้เต็มที่นะคะเพื่อความสุขของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกันนั่นเองนะคะแล้วพี่มีเคสตัวอย่างหรือว่ามีสิ่งที่อยากจะแนะนำเกี่ยวกับในพื้นที่ไหมคะว่าในแต่ละที่นี่เหมือนการเก็บขยะเนี่ยมีวันไหนไปเก็บหมูไหนอะไรอย่างนี้เขาจะมีตารางอยู่ด้วยใช่ไหมคะพี
1: ่ใช่ครับจริงๆในส่วนของตำบลบางม่วงเนี่ยเราจะมีรถขยะอยู่3คัน
0: ค่ะ
1: ซึ่งแบ่งโซนนิ่งกันชัดเจนก็คือคันที่1ก็จะวิ่ง678คันที่2ก็จะวิ่งหมู่1หมู่1หมู่2ไอ้หมู่1หมู่3หมู่4ว
0: ิ่ง
1: ห
0: น้าจะแยกแบ่งโซนกัน
1: แล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งที่วิ่งในพื้นที่น้ำเค็มคือน้ำเค็มนี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นชุมชนที่ใหญ่นะครับมีหลายซอกหลายซอยมากเพราะฉะนั้นรถคันเดียวก็ต้องดูแลในน้ำเค็มค่อนข้างเยอะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเรื่องของโรงแรมโรงแรมด้วยแล้วก็ของคันนี้ก็จะดูแลในของหมู่ห้าบ้านบางมะลวนด้วยเพราะฉะนั้นทามมิ่งในการวิ่งแล้วก็จังหวะเวลามันอาจจะแบบอาจจะแบบไม่ทันท่วงทีแต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่เก็บไม่หมดเลยอะไรเงี้ยจะประชาชนสามารถแจ้งมาที่อบต.ได้โดยตรงแล้วก็เขาจะมีการประสานมาที่กองเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้ทันท่วงทีนะครับ
0: เอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรีแลกซ์กันก่อนนะคะไปฟังเพลงสบายๆกันก่อนในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับสาระสำคัญต่างๆนะคะเกี่ยวกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของอบต.บางม่วงจะมีบทบาทหน้าที่ทำอะไรบ้างอีกนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

0: มาม
1: าแล้วกลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการนะคะท้องถิ่นท้องที่พบประชาชนนะคะวันนี้อบต.บางง่วงนะคะมาในนามนะคะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0: ชื่อยาว
1: ชื่อยาวมากๆเลยเพราะว่าแต่ละที่นะคะก็จะมีกองสาธารณสุขเกิดขึ้นในบางอบต.นะคะซึ่งอบต.บางม่วงนี้ก็มีไม่กี่ปีมานี้ค่ะหลังจากออกมาทำงานได้สักปี2ปีเพิ่งจะมี
0: เมื่อก่อนก็จะเป็นหน้าที่ของสำนักปล
1: ั
0: ด
1: ใช่ค่ะจะอยู่ในกองสำนักปลัดทั้งหมดเลยแล้วก็มาจะเอกกับช่วงโควิดพอดีเลยต้อนรับงานหนักเลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของกองสาธารณสุขกันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นงานรักษาความสะอาดสุขอนามัยนะคะงานควบคุมโรคติดต่องานใบขออนุญาตและกฎหมายนะคะด้านสาธารณสุขนั่นเองรวมถึงงานดูแลเรื่องของการร้องเรียนคำร้องต่างๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ไหมคะใบขออนุญาต
0: นะที่เป็นสาระสำค
1: ั
0: ญ
1: ใบขออนุญาตดีกว่าที่เราจะต้องใช้ในการประกอบกิจการของเราเนี่ยด้านสุขอนามัยเนี่ยต้องยังไงบ้างคะแนะนำเราหน่อย
0: ได้ด้วยอย่างที่เกริ่นไปในช่วงแรกก็คือมันมีประมาณ 4-5 บทบาทที่กองต้องรับผิดชอบเนี่ยแต่ว่าด้วยเป็นงานของหน่วยราชการอ่ะมันจำเป็นต้องมีเขาเรียกข้อบัญญัติก็คือข้อบังคับที่อ้างอิงจากพ.ร.บ.หรือกฎหมายหลักนี่ฮะ
1: เราจะต้องทำ
0: เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบด้วยซึ่งก็มีจริงๆกองสาธารณสุขเองก็มีข้อบัญญัติหลายเรื่องทั้งเรื่องของสัตว์เลี้ยงส
1: ุ
0: นัขหมาแมวเรื่องของควบคุมพวกบ่อดักไขมันอะไรพวกนี้พ.ร.บ.เรื่องขยะเรื่องสิ่งปฏิกูลอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยแต่วันนี้เรายกมาเรื่องนึงเป็นการได้รับฝากฝังมาจากท่านหัวหน้าท
1: ่
0: านผู้อำนวยการด้วยก็คือเรื่องของใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งอย่างที่เกริ่นไปว่าเราเป็นพื้นที่อบต.ก็จริงความรับผิดชอบของอบต.อาจจะดูเล็กๆแต่ว่าพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีผู้ประกอบการหลากหลายมากมายซึ่งข้อบัญญัติตรงนี้ก็จะครอบคลุมเรื่องของการประกอบกิจการใน3ประเภทหลักๆก็คือเรื่องของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเดี๋ยวอธิบายอีกทีฟังชื่อน่ากลัวแล้วก็การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารส่วนบริษัทประเภทที่3ก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมการจัดตั้งตลาดแต่ว่าขออนุญาตพูดเรื่องตลาดก่อนเพราะเรามีแค่ตลาดหลักตลาดเดียวคือตลาดบางม่วง
1: ซึ่ง
0: เข้าเงื่อนไขแล้วก็ข้อบังคับที่เราจำเป็นต้องให้เจ้าของตลาดจดทะเบียนซึ่งหลักๆข้อบัญญัติเหล่านี้หรือข้อบัญญัติอื่นๆเนี่ยก็จะมีมาเพื่อควบคุมเรื่องสุขลักษณะเรื่องความสะอาดเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคเท่านั้นเองและอีกอย่างนึงก็จะเป็นความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผ
1: ู้
0: บริโภคด้วยว่าเจ้าของก
1: ิ
0: จการเนี่ยทำถูกต้องมีความน่าเชื่อถือและที่สำคัญตอนเนี้ยมันมีผลดีต่อผู้ประกอบการก็คือว่าธนาคารเนี่ยจะสามารถใช้ใบอนุญาตตัวเนี้ยประกอบในเรื่องของการอนุมัติสินเชื่
1: อ
0: เพื่อที่จะต่อยอดทางธุรกิจได
1: ้
0: เพราะว่าเหมือนว่าเพราะโดยขั้นตอนของท้องถิ่นเนี่ยเราจะต้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
1: ไปดูว่ามีหน้าร้านจริงๆ
0: ในส่วนของโครงสร้างก็จะมีทีมงานจากกองช่างเขาช่วยประเมินให
1: ้
0: มีฝ่ายนิติกรเข้าไปดูความถูกต้องในเรื่องของการก่อสร้าง
1: ทำได้ไหม
0: กฎหมายได้หมดในส่วนของหลักๆของสาธารณสุขก็จะดูเรื่องของความถูกต้องเรื่องของการกำจัดขยะความสะอาดการดูแลเรื่องของพวกระบบน้ำเสียอะไรพวกนี้ฮะให้มันถูกต้องและมันสะอาดต่อไม่เป็นพิษต่อผู้คนไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
1: ไม่มีมลพิษ
0: ใช่มันจะทำให้ทั้งผู้กินและผู้ใช้และผู้ประกอบการเน
1: ี่
0: ยสบายใจกันทุกฝ่าย
1: นะ
0: เรื่องแรกก็คืออย่างที่บอกตลาดเนี่ยก็จะมีตลาดที่เดียวในตำบลเราคือตลาดสดบางม่วงทุกคนน่าจะได้เห็นตรงนั้นซึ่งพี่ที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็อนุญาตก่อนในต่ออายุรายปีทุกปีอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็คอยกำกับดูแลในเรื่องที่เป็นประเด็นในกรณีร้องเรียนหรือว่าเรื่องทั่วไปที่เราต้องไปสำรวจตามเงื่อนไขเนี่ยต้องไปกำกับดูแลอยู่ตลอดเรื่องต่อมาที่เมื่อกี้เกริ่นไว้อาจจะฟังดูแล้วแบบน่าตกใจนิดนึงก็คือการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพอันตรายต่อสุขภาพซึ่ง
1: มีอะไรบ้างเนี่ย
0: จริงๆเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ13ประเภทด้วยกัน
1: เยอะมาก
0: แต่ว่าถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือธุรกิจทั่วไปนี่แหละ ที่คุณทำไม่ว่าจะเป็น เพียงแต่ก็แยกหมวดหมู่เรื่องเกี่ยวกับการเกษตรก็จะเป็นเรื่องของการแปรรูปสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงตากแห้งเรื่องของโลหะก็เป็นเรื่องการทำเกี่ยวกับเหล็กเกี่ยวกับการทำผลิตตะปูในท้องที่เราจะมีแล้วก็เรื่องของงานเครื่องจักรเครื่องกลพวกลงกลึงอะไรพวกนี้ฮะได้หมดแล้วก็หลักๆก็น่าจะรู้อยู่คือพวกกิจการเกี่ยวกับยานยนต์ซ่อมรถซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมรถยนต
1: ์มีเยอะมีเยอะบักม่วง
0: แต่ส่วนหนึ่งที่มีเยอะก็เป็นข้อ9ประเภทที่9ก็คือเกี่ยวกับการบริการก็จะเป็นเรื่องของร้านนวดร้านนวดเนี่ยเราจะมีสาธารณสุขอำเภอสาธารณจังหวัดเข้าเป็นคนประเมินอีกทีนึง
1: แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรา
0: ท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นทีมเข้าไปเรียกว่าเป็นสังเกตการและคอย
1: ซัพพอร์ต
0: แล้วก็จะเป็นเรื่องของโรงแรมที่พักต่างๆพวกนี้ครับแต่ว่าคำว่าอันตรายนี่ก็จะไปนิยามเกี่ยวกับเพราะว่ากิจการพวกนี้อาจจะมีเรื่องของสารเคมีเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบนู่นนี่นั่นที่มาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูแลกำกับให้ตามเงื่อนไขตามระเบียบถ้าถูกต้องผ่านหมดก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าจริงๆแนวคิดของท้องถิ่นเนี่ยเราเป็นฝ่ายบริหารก็เหมือนเราเป็นทีมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ทำอย่างถูกต้องถูกระเบียบและถูกกฎหมายแค่นั้นเองนะครับก็คือก็จะมีหลักๆเนี่ยเราจะมีโรงแรมหลายๆที่ด้วยกันซึ่งทุกโรงแรมก็ให้ความร่วมมือดีน
1: ะครับ
0: ในการที่ขออนุญาตต่างๆร้านซ่อมรถร้านอะไรเงี้ยส่วน อีกตัวหนึ่งจะเป็นใบอนุญาตเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสถานที่สะสมอาหารก็หลักๆก็คือชื่อเขาชัดเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มครับก็คือถ้าจะจดทำร้านอาหารทำร้านตามสั่งร้านหมูกระทะขายข้าวขายน้ำเลยพวกนี้พวกนี้จะเข้าเงื่อนไขที่ต้องจดทะเบียนทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ลืมแจ้งไปพวกนี้ก็จะมีคลิกประเมินค่าธรรมเนียมรายปีของแต่ละกิจการด้วยก็คือลดหลั่นกันไปตามประเภทตามความยุ่งยากในการควบคุมถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆมีกิจการที่อาจก่อเกิดอันตรายเนี่ย
1: ก็อาจจะต้องมีเลทหนึ่งอะไรใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ส่วนเรื่องของร้านอาหารก็จะคิดเป็นพื้นที่มากหน่อยก็จะคิดส่วนของอาหารเนี่ยก็จะมีเป็น2ประเภทก็คือว่าถ้าพื้นที่ต่ำกว่า200ตารางเมตรเนี่ยเราคิดอย่างนี้เลย20คูณ10เนี่ยก็จะเป็นเนี่ยขนาดถ้าเนี่ยเขาจะได้เป็นหนังสือรับรองการจัดตั้งแต่ถ้าโตกว่าใหญ่กว่าเนี่ยก็จะเป็นใบอนุญาตซ
1: ึ่
0: งขั้นตอนในการอนุมัติพิจารณาก็จะละเอียดขึ้นการควบคุมก็จะต้อง
1: ตามกิจการที่ดำเนินการ
0: ก็จะมีขนาดไปแปรผันไปตามพื้นที
1: ่
0: ซึ่งค่าใช้จ่ายแต่ละปีก็ไม่สูงมากเพราะว่าเป็นรายปีแล้วคิดเป็นรายเดือนแล้วมันก็ไม่ได้สูงมากซึ่งทุกคนสามารถ
1: มาเฉลี่ยแล้ว
0: เฉลี่ยได้จัดการได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นของทุกข้อบัญญัติของกองสาธารณสุขเนี่ยกิจการนั้นๆเนี่ยต้องผ่านการอนุมัติโดยเงื่อนไขข้อบังคับอื่นๆอย่างเช่นถ้าจะทำโรงแรมพ.ร.บ.เรื่องสิ่งแวดล้อมกฎหมายเกี่ยวกับโรงงานอะไรคุณต้องผ่านก่อนนะกฎหมายการก่อสร้างคือทุกอย่างต้องถูกมาก่อนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องผ่านมา
1: ทุกอย่างมันต้องสอดคล้อง
0: ใช่ครับ
1: เป็น
0: ที่ดินที่ใช้ประกอบได้รับการอนุญาตจากเจ้าของที
1: ่ถูกต้องไหม
0: ถูกต้องหมดมีที่อยู่มีบ้านเลขที่อย่างเงี้ยแล้วก็เพราะกองสาธารณสุขนี้จริงๆจะเป็นกองซัพพอร์ตแหละเพราะมันจะมีกองช่างที่ต้องไปดูในเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วซึ่งก่อนที่คุณจะก่อสร้างเสร็จมันต้องผ่านการอนุญาตมาเรียบร้อยพอเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องจริงๆอ่ะกองสาธารณสุขจริงๆเข้าไปนะครับโดยชาวบ้านหรือคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยสามารถติดต่อขอระเบียบการได้ที่กองสาธารณสุขได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ
1: ใน
0: เว
1: ลาราชการ
0: ในเวลาราชการ
1: นะคะแล้วมีขั้นตอนการทำใบขออนุญาตนี้ยังไงบ้างคะพี
0: ่ก็หลักๆเนี่ยครับก็คือผู้มีความประสงค์ก็คือพอเราเปิดกิจการปั๊บสามารถมายื่นเรื่องได้ที่กองสาธารณสุขอบต.บางม่วงเลยนะครับเราจะมีแบบฟอร์มให้กรอกว่ากิจการที่ลูกค้าหรือประชาชนประกอบเนี่ยเข้าเงื่อนไขไหนก็รับคำร้องไปก่อคำร้องแล้วก็เมื่อเอกสารหลักฐานต่างๆครบแล้วทางกองก็จะนำเสนอท่านนายกเพื่อจะเสร็จรับทราบลงเข้าระบบแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขแล้วก็เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่เพื่อที่จะตรวจสอบตรวจเช็คแล้วก็แนะนำสถานประกอบการให้ถูกต้องตามเงื่อนไขตามข้อบังคับที่เราจะอนุญาตให้ได้แล้วก็แจ้งทราบเรื่องของค่าธรรมเนียมรายปีถ้ามีเรื่องไหนที่เป็นเหตุ ที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมเราก็จะให้เวลาและยืดเวลาให้ผู้ประกอบการไปจัดการแก้ไข
1: เพื่อให้ถูกต้องนะคะเป็นไปตามข้อบัญญัติแล้วก็กฎหมายนะคะแล้วก็ไม่ให้กระทบต่อฝ่ายใดนะคะในการประกอบกิจการต่างๆนะคะเพื่อความถูกต้องนะคะให้เกิดขึ้นได้มีกิจการนะคะดำเนินการต่อไปตลอดเลยนะคะ
0: หลักฐานก็ทั่วไปเลยครับก็คือสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบการในกรณีที่เป็นนิติบุคคลแต่ถ้าเป็นในกรณีที่เป็นบุคคลทั่วไปนะครับถ้าเป็นนิติบุคคลก็ส่วนมากก็เจ้าของกิจการเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเองก็จะมีเขาเรียกทำหนังสือมอบอำนาจมาให้กับตัวแทนที่มายื่นคำร้องนะครับพร้อมหนังสือรับรองของธุรกิจนั้นๆจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่สอดคล้องกับบางประเภทเนี่ยต้องทำร่วมกันกับของสำนักปลัดก็คือเรื่องทะเบียนพาณิชย
1: ์
0: ซึ่งเอกสารก็ใช้ใกล้เคียงกันซึ่งจริงๆถ้าใหม่เลยเนี่ยอยากทำธุรกิจในท้องถิ่นแล้วเรามาที่อบต.เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้
1: คำ
0: แนะนำทั้งหมดว่าคุณต้องทำอะไรบ้างปุ๊บส่วนของกองช่างต้องอะไรต้องกองสาธารณสุขสำนักปลัดต้องมีอะไรบ้างซึ่งกองคลังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภาษีเงี้ยครับเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยโทษขออนุญาตเรียกเป็นลูกค้าหมดเลย ผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยไม่เข้าใจบางทีไม่เข้าใจว่าเอ้ยวันนั้นมีหนังสือมีเก็บค่าป้ายค่าภาษีแล้วลงเดือนแล้วทำไมมีค่าภาษีของกองสาธารณสุขอีกอะไรเงี้ยซึ่งบางส่วนเนี่ยจะเป็นค่าภาษีที่แบบเจ้าหน้าที่ของจัดฝ่ายจัดเก็บเขาจะลงพื้นที่เองเพื่อที่จะตรวจสอบแต่ว่าบางอย่างเนี่ยบางอย่างเป็นหน้าที่ของประชาชนหรือผู้ประกอบการที่ต้องเข้ามาติดต่อเพื่อที่จะขออนุญาตนั้นๆว่าเราต้องทำอะไรยังไงบ้าง
1: ม
0: ัน
1: ก็จะแยกกันไปตามหน้าที่ของมันนะคะก็คือว่าหลักๆแล้วที่พี่พูดมานี่ก็คือถ้าเราไม่รู้เข้าไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้เขาจะพร้อมให้คำแนะนำทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะซึ่งแต่ละบทบาทของแต่ละกิจการก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างที่พี่ได้พูดไปเมื่อกี้นะคะก็จะแตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับเรทราคานะคะการประกอบการต่างๆนะคะแล้วก็การดูแลการประเมินต่างๆก็จะแตกต่างกันไปนะคะ
0: ซึ่งจริงๆเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของสุดท้ายเนี่ยจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะเตรียมข้อมูลแล้วท่านนายกท่านจะเป็นคนประเมินแล้วก็วิเคราะห์ในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเซ็นใบอนุญาตเพราะว่าอย่างสถานประกอบการบางทีเรามีโรงแรมเยอะในตำบลเนี่ยโรงแรมนึงอ่ะมีหลายประกอบการที่เป็นเข้าเงื่อนไขอันตรายในขณะเดียวกันก็มีเป็น10กิจการที่เข้าเรื่องของอาหารอะไรเงี้ยซึ่งโรงแรมเองเขาต้องทำมาทั้งหมดซึ่งความน่ารักของตำบลบางม่วงเนี่ยประชาชนหรือผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือกับเรื่องพวกนี้ดีมากคือบางม่วงมันมีความเป็นชุมชนนะเป็นชาวบ้านแล้วผมเองก็อยู่ในตำบลบางม่วงบางทีเจอที่ตลาดแล้วเขารู้ว่าเราทำงานเขาจะถามแต่หลังจากนี้ถ้าทุกคนจำได้ว่าอยู่กองสาธารณสุขเนี่ยเรื่องของสาธารณสุขอาจจะถามได้มากขึ้นนะครับบางทีก็ยินดีให้อธิบายกันกลางตลาดอะไรอย่างนี้
1: ยืนคุยกันเหมือนเพื่อน
0: ค
1: นนึ
0: งใช่
1: เพื่อนท่านหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคำร้องการขอใบอนุญาตต่างๆนะคะเดี๋ยวเราขอพักอีกสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่3นะคะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เราจะมาพูดกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี
0: ้
1: ใช่ค่ะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันช่วงนี้รับฟังผลงานเพลงกันก่อนนะคะ

0: มาพบกันอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับอยากจะขอความร่วมมือหรือว่าอยากฝากอะไรบ้างคะพี่ลิง
1: ช่วงนี้เนี่ยจริงๆถ้าอันนี้อิงจากข้อมูลที่มีรายงานเข้ามาในกองสุขเรื่องของต้องระมัดระวังเรื่องของไข้เลือดออกนิดนึง
0: มันมีช่วงนี้มันมี
1: เริ่มมีระบาด
0: เริ่มมีแล้วใช่ไหมคะในแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหานี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะคะต้องระมัดระวังเด็กๆด้วยนะคะ
1: ซึ่งโดยปกติเนี่ยจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่อสม.เจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.และเจ้าที่สถานีอนามัยเนี่ยลงพื้นที่คอยดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันในถึงในขั้นที่เกิดมีเคสผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็จะก็สถานีอนามัยก็จะประสานมาที่ท้องถิ่นให้ไปลงพื้นที่ในเรื่องของการฉีดพ่นหมอกควันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ว่าวิธีการเบื้องต้นที่ประชาชนสามารถจัดการตัวเองได้ก็คือหลักๆเลยก็คือดูแลเรื่องแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะแล้วยุงลายส่วนมากก็ต้องระวังเด็กๆโดนกัดในเวลากลางวันเพราะว่าเขาจะหากินในเวลากลางวันนะครับเพราะหลายที่ที่เราไปเนี่ยหลายที่ที่เป็นกรณีเป็นไข้เลือดออกเนี่ยบริเวณรอบบ้านก็จะมี
0: ที่น้ำขัง
1: เป็นผลที่ใช่ยุงลายเขาก็แพร่พันธุ์แล้วก็ฟักตัวอยู่นะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดูแลเรื่องของขยะเรื่องของน้ำขังเรื่องของความชื้นอะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพนะฮะท้องถิ่น
0: ช่วงนี้ก็หน้าฝนหน้าแล้งรวมๆกันตอนนี้บ้านเราหน้าอะไรคะ
1: จริงๆก็น่าจะเป็นหน้าฝนนะแต่ว่าทะเลนี่เราพูดถ
0: ึ
1: งทะเลที่ในตำบล
0: บาง
1: ม่วงทะเล
0: เ
1: บางสากบางหลุดเลย
0: นะ
1: สวยมาก
0: ตอนเย็นๆนะ
1: ฟิลลิ่งประมาณแบบเดือน
0: ถ่ายรูปออกมาคือแบบเฮ้ยนี่มันใช่หน้าโรจริงๆหรือเปล่าแบบทะเลสวยมากนะคะ
1: นักท่องเที่ยวหลายท่านเขาก็บอกแปลกใจมากที่ซีซั่นนี้เขายังเจอ
0: ได้เจอทะเลสวยๆสีน้ำสวยๆแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แอปชวนไปเที่ยวเลยปะไปเที่ยวบางสักค่ะหาดบางสักหาดบางหลุดนะคะในพื้นที่ตำบลบางม่วงของเรา
1: ครับช่วงนี้5ธันวาที่น้ำเค็ม
0: ใช่
1: ก็จะมีอาหารท้องถิ่นให้ทดลองกันให้ชิมกันมีบริการดีราคาเป็นกันเอง
0: ใช่ค่ะ
1: มี
0: อาหารพื้นบ้านหลากหลายร้าน
1: ทะเลทะเลอันดามันนี่สวยมากนะตำบลบางม่วงมีหลายที่ให้ลองบางทีเวลาเราคิดเครียดเราเหนื่อยเนี่ยทะเลจะฮีลใจคุณ
0: ใช่จริงอันนี้พิสูจน์แล้วค่ะแบบว่ารู้สึกแบบไม่โอเคกับชีวิตอย่างเงี้ย ไปทะเลบางสักค่ะไปนั่งคนเดียวทำอะไรคะ
1: นั่งฉลาด
0: ไปนั่งกินไข่ปิ้ง
1: มีไข่ปิ้ง
0: มีไข่ปิ้งมีลูกชิ้นนะคะ ก็จะเป็นร้านอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่ก็มีบริการอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะเพื่อไปเจอ
1: ชอบบรรยากาศที่มันมีเพลงฟังในหมู่บ้านทับตะวัน
0: ก็จ
1: ะมีร้านอาหารร้านค้าร้านฟังเพลงอะไรเงี้ยถ้าชอบแนวนี้กลางคืนก็มีให้ไปลองชิมลองสนุกสนานกันหรือแม้แต่คำๆเองร้านข้าวต้มในตำบลบ้านม่วงเองก็น่ากินราคาประหยัดครับมีอยู่รอบๆจังหวัดเลย
0: ใช่ใช
1: ่แล้วตลาดที่เราบอกไปตลาดหนึ่งเดียวที่มีเนี่ยตลาดบางม่วงก็มาชิม
0: มา
1: ช
0: มเยอะมากนะคะ
1: ไทยช่วยไทยก็มีหลายเจ้าด้วย
0: ค่ะก็ไปลองดูกันได้นะคะหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จะกินอะไรดีไปเลยค่ะหน้าตลาดบางม่วงนะคะแต่ว่าตอนนี้มีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะก็จอดเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะก็ขอความร่วมมืออีกผ่านทางนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการจอดรถนะคะเผื่อบางทีบางครั้งนะคะอำนวยความสะดวกตัวเองมากเกินไปก็จะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนิดนึงก็อยากจะขอความร่วมมือนะคะอยากจะให้ทุกท่านได้จอดรถให้เป็นระเบียบนะคะเสียเวลาอีกนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ วันนี้พวกเราก็หมดหน้าที่ในการดำเนินรายการในวันนี้แล้วนะคะก็มาพูดคุยเกี่ยวกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงนะคะซึ่งวันนี้พี่ลีนะคะก็ได้มาให้ความรู้แล้วก็พูดคุยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่นะคะขั้นตอนการขอใบอนุญาตต่างๆรวมถึงการท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่ตำบลบางม่วงด้วยนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะถ้าท่านใดที่ผ่านไปฟังบางสักนะคะอย่าลืมไปดูทะเลสวยๆของเราด้วยนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ เดือนหน้านะคะวันพฤหัสสัปดาห์ที่3นะคะก็จะมาเจอกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงส่วนสัปดาห์ต่อไปนั้นจะเป็นกองในมาลุ้นกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณวิลลี่ด้วยนะคะแล้วก็ขอทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและรับมือกับความท้าทายด้านพลังงาน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมกล่าวให้แถลงแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเดนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสถินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในเวลานี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนโอกาสนี้เสนอให้ความร่วมมืออาเซียนรัสเซีย3ประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคมาโดยตลอดท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายทางด้านความมั่นคงทางอาหารพลังงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งนี้ไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรไทยสำคัญเห็นศักยภาพในการขยายความร่วมมือกับรัสเซียด้านปุ๋ยนวัตกรรมการเกษตรและการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบอาหารรวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตนอกจากนี้ต้องป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับการฟอกเงินการค้ามนุษย์และกระแสเงินผิดกฎหมายข้ามพรมแดนพรมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการประเมินผลงาน1ปีเป็นแนวทางบริหารของนายกรัฐมนตรีมุ่งขับเคลื่อนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเชื่อว่าเป็นเรื่องดีให้ทุกคนตื่นตัวทำงาน
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีกำหนดกรอบการประเมินผลงานรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการของพรรคภูมิใจไทยภายในระยะเวลา1ปีว่าเป็นแนวทางการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ของการทำงานมาโดยตลอดหากไม่มีผลงานอาจจะถูกพิจารณาปรับเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมซึ่งช่วงนี้มีประเด็นต่างๆจำนวนมากและก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพูดเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการในหลายส่วนทั้งคณะรัฐมนตรีและกรรมาธิการทุกฝ่ายได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหามาสู่ฝ่ายบริหารซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนจะได้ตื่นตัวและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนแต่การพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งสารยังไม่ทราบว่าเพื่อใดคดิษฐ์นาถขอนแสนสุขรายงาน
3: กรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมเลือกตั้งเขตคลองสามวาเน้นย้ำป้องกันความผิดพลาดการจ่ายบัตรเลือกตั้งและยึดหลักความเป็นกลาง
6: นายธนิตตันบัวครี่รองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งและการรักษาความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตคลองสามวาเปิดเผยว่าเขตคลองสามวาเป็นหนึ่งในเขตที่มี

0: การบริหารจัดการการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเขตที่มีการจำหน่ายหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดของกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น246หน่วยเลือกตั้งโดยได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบสิทธิ์และจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องโดยเฉพาะกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการนับคะแนนและความถูกต้องของผลการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังได้กำชับสำนักงานเขตคลองสามวาให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกปน.อย่างใกล้ชิดรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายหน่วยเลือกตั้งและสิทธิการเลือกตั้งให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลดความสับสนในวันเลือกตั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าก
4: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
6: ก้าขาฟุ้นพีเอ็มซ่องจุดหาสูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสเตือนทุกคนเลย
5: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฟุ้นได้ยังไงนี
6: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
5: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฟุ้นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
6: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
9: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
8: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
12: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำ ถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช้อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช้อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช้อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนา

0: ั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางรับมือวิกฤต
3: นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วสัปดาห์หน้าจะนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณานอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวม 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่คาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมเอาไว้เป็นเงินสำรองสำหรับแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหลังจากนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรชะลอโครงการไทย AI พาสปอร์ตเพื่อรอความชัดเจนจากข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่างๆ
4: นายพัทระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและกระบวนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าได้ชะลอการดำเนินงานไว้ชั่วคราวเพื่อรอความชัดเจนจากข้อเสนอแนะต่างๆยืนยันว่าการดำเนินโครงการที่ผ่านมาเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดมีการวางแผนโครงการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วนใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาทักษะประชาชนก่อนลงนามสัญญาในเดือนเมษายน2569รวมระยะเวลาดำเนินการประมาณ5เดือนไม่ใช่34วันตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนชวิศาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืนนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและถือครองที่ดินโดยมิชอบการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและการปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องการบริหารจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเมืองและภาคการท่องเที่ยวตรวจเยี่ยมศูนย์รับคำขออนุญาตและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการขออนุญาตประกอบกิจการและเดินทางไปโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการยืนยันว่าจะเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการที่ถูกต้อง

0: ต้องตามกฎหมายย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในทุกมิติผลักดันเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ส่งการรุนต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์
กฤตยารอดรัตนทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เชื่อมโยงเครือข่าย7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีค่ะรายการ5แยกข่าวนะคะจะเจอคุณฟังคุณผู้ชมนะคะในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:10 น.โดยประมาณค่ะจนถึง17:00 น.รับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะวันนี้ทางสทภูเก็ตมารับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการอยู่กับดิฉันณพันธ์พรายพันธ์ค่ะคุณฟังผู้ชมคะรายการ5แยกข่าวนะคะทางสวทภูเก็ตนะคะควบคุมการผลิตโดยนางรัชนีสัจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะควบคุมเทคนิคโดยนายบุญชูมาทุนนายช่างไฟฟ้าอุโสและวันนี้ช่างเทคนิคอยู่กับคุณวัชรีรัตนการค่ะส่วนทางรายการ5แยกข่าวในทุกวันนะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะสุราษฎร์ธานีดูแล7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะคุณฟังผู้ชมคะรายการ5แยกข่าวจะเจอคุณฟังผู้ชมนะคะในช่วงของ16:10 น.โดยประมาณจนถึง16:30 น.จากนั้นจะตามต่อด้วยรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศในการผลิตและเผยแพร่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้ในช่วงของรายการ5แยกข่าวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ฝั่งอันดามันมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ดิฉันณพันธ์พรายพันธ์หยิบยกหลายเรื่องราวมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลากหลายพิธีเลยทีเดียวค่ะที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินกิจกรรมนะคะรวมไปถึงบรรยากาศของไทยช่วยไทยพลัด60-40ในพื้นที่ด้วยและในส่วนของการขับเคลื่อนพัฒนานะคะการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานภูเก็ตในการเปิดใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือว่า ABC นี่แหละค่ะที่เปิดใช้อย่างเป็นทางการไปเมื่อที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะคุณฟังคุณชมคะทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพนะคะเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงเช้าของวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมพิธีด้วยนะคะโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเที่ยงค่ะหรือว่าเวลา 12:00 น.นะคะโดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่บริเวณห้องถงอาคารสารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น1ค่ะซึ่งในช่วงวันดังกล่าวค่ะในพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจอัยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนได้เดินทางร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะซึ่งได้ดำเนินการไปอย่างสมพระเกียรตินะคะและทางพี่น้องประชาชนนะคะก็เดินทางมาร่วมพิธีแล้วก็ได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่าด้วยนะคะซึ่งก็อยากจะให้ไปฟังเสียงนะคะว่าตลอดระยะเวลานะคะที่มีการจัดพิธีในวันดังกล่าวนั้นพี่น้องประชาชนก็ทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยบรรยากาศที่เปี่ยมล้นไปด้วยความโศกเศร้านะคะแล้วก็สำนึกในพระกรุณาธิคุณขององค์ผ่าเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตที่เดินทางมาร่วมพิธีในวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
1: รักพระองค์ท่านติดตามพระองค์ท่านมาตั้งแต่พระองค์ท่านประสูติเมื่อ7ธันวาคม2521วันนั้นเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศรู้สึกดีใจมากแล้วก็รักพระองค์ท่านมาเป็นเวลา47ปีขอให้พระองค์ท่านสถิตทิพย์วิมานด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
2: จากที่ทราบข่าวของพระองค์ท่านนะครับที่ท่านได้สูญเสียในครั้งนี้พวกผมก็บอกเลยไม่ถูกเลยเสียใจต่อพระองค์ท่านมากนะครับท่านอ่ะก็เวลาเห็นในข่าวนะครับท่านก็ช่วยเหลือประชาชนเยอะนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นเจ้าหน้าที่ของศาลอยู่นะครับผมก็เห็นแล้วก็ท่านทำงานทำอะไรก็ทำงานอย่างดีช่วยเหลือประชาชนแบบกันเองมาก รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านมากนะครับ
3: ทุกคนรู้ข่าวก็เสียใจแล้วก็ต้องการเดินทางมาที่นี่แต่ทุกคนพูดไม่ออกน้ำตาไหลมีแค่นี้ค่ะตื่นตันใจรู้สึกเสียใจตั้งแต่วันแรกที่ได้ยินข่าวค
4: ่
3: ะ
4: รู้สึกว่าจะเสียใจนะครับเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านตั้งแต่ยังทรงพยอแล้วก็ท่านช่วยเหลือชาวบ้านได้เยอะแยะมากมายคิดว่ายังไม่ถึงวัยอันสมควรที่จะต้องจากโลกนี้ไปนะครับท่านทรงช่วยพระทั้งพ่อหลวงรัชกาลที่9พระราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เสด็จพ่อรัชกาลปัจจุบันท่านทรงช่วยแบ่งเบาภาระงานของทุกพระองค์ได้เยอะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าใจหายนะครับ
5: ก็เป็นอีกวันนึงที่พวกเรารู้สึกเศร้าอย่างที่ไม่สามารถจะบรรยายได้ตั้งแต่เห็นพระองค์ท่านพระจริยวัตรที่งดงามน้ำพระทัยที่พระองค์ท่านมอบให้กับคนไทยการดำรงตนของพระองค์ในฐานะพระบรมวงศานุวงศ์ทำให้พวกเรารู้สึกมีความสุขแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้รับใช้พระองค์ท่าน
6: ก็มาปฏิบัติหน้าที่นะครับถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระองค์ท่านนะครับก็รู้สึกจริงๆรู้สึกเสียใจเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาก็คือเห็นพระองค์ท่านแล้วแล้วก็ไม่อยากให้มีวันนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วแต่ว่าก็เกิดขึ้นแล้วก็จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะรับใช้ประเทศชาติซื่อสัตย์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับแล้วก็จะนำพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตในด้านไม่ว่าจะด้านการทำงานหรือว่าด้านการเรียนนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านมีความมุ่งมานะอุตสาหะนะครับก็จะนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไปครับ
5: ค่ะพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ปวงข้าราชการแล้วก็ประชาชนนะคะในฐานะที่เป็นข้าราชการคนหนึ่งนะคะก็จะน้อมนำนะคะแนวการดำเนินงานของพระองค์ท่านไปปฏิบัติใช้ในวิถีราชการนะคะจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะยึดพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างค่ะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือพิธีในช่วงของวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะและเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะจังหวัดภูเก็ตได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเหรียญธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะที่วัดวิชิตสังฆรามหรือวัดขวนอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะซึ่งก็มีทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตข้าราชการทุกหน่วยทุกเหล่าค่ะรวมไปถึงภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะเข้าร่วมในพิธีต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะจะพาไปติดตามนะคะบรรยากาศค่ะในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัด60-40ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในการลดค่าครองชีพเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยค่ะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนในโครงการไทยช่วยไทยพลัด60-40เนี่ยถือได้ว่าเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะมีการส่งเสริมการใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าย่อยร้านค้าชุมชนรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถให้พี่น้องประชาชนจับจ่ายใช้สอยได้นะคะรัฐออก60พี่น้องประชาชนออก40สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการถือว่าการให้บริการนั้นครอบคลุมในทุกพื้นที่เลยทีเดียวค่ะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนมักจะใช้ในส่วนของร้านอาหารร้านค้าชุมชนร้านค้าธงฟ้ารวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยนะคะถือเป็นการกระจายรายได้แล้วก็เพิ่มสภาพคล่องสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมากในช่วงนี้ไปติดตามฟังเสียงแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไถช่วยไถพลัด60-40ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
7: วันนี้แม่ค้าก็ได้ไถมีตังจ่ายลูกเพราะว่ามันเงียบมานานแล้วลูกเอ้ยเงียบมากคนไม่มีตังลูก
8: ตังได้หมุนเวียนนะลูกเนาะช่วยกันจ่ายช่วยกันกินช่วยกันใช้ก็ได้ช่วยเหลือคนที่ว่างบน้อยก็ได้ช่วยกันไปเนาะ
9: ภูเก็ตก็อะไรก็ยิ่งขึ้นค่ะแต่มันก็เป็นอาหารกลางวันได้สามมื้อเล็กๆได้ค่ะ
0: ค่ะผู้ฟังคะในช่วงท้ายของรายการวันนี้นะคะนั่นคือบรรยากาศที่เราบอกได้เลยว่าคึกคักเลยทีเดียวค่ะแม้ว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะการจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40ในพื้นที่ถือไว้ว่าเป็นการสร้างบรรยากาศในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะและช่วงท้ายค่ะจะพาไปติดตามการเปิดให้บริการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติค่ะหรือ Automatic Border Control นะคะที่มักจะเรียกสั้นๆกันว่า ABC นั่นเองค่ะโดยเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะได้มีการเปิดใช้งานในระยะแรกเป็นทางการไปแล้วนะคะโดยเปิดใช้ถึง10ช่องตรวจด้วยกันค่ะควบคู่กับเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางแบบตัวบุคคลเนี่ยนะคะอีก24เคาน์เตอร์ค่ะและในระยะที่2นะคะจะเพิ่มเติมนะคะเคาน์เตอร์อัตโนมัติเนี่ยให้ครบถึง21ช่องตรวจค่ะแล้วก็จะมีการปรับลดเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางตัวบุคคลเนี่ยเป็น16เคาน์เตอร์ค่ะเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและลดเวลารอคอยหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตค่ะโดยระบบช่องตรวจมีพิเศษอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะว่าระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือ ABC นั้นจะใช้ได้สำหรับผู้ที่เป็นผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-passport นะคะที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดจึงจะสามารถใช้บริการระบบดังกล่าวได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะผู้ที่เดินทางนะคะที่จะใช้หนังสือ e-passport นะคะหนังสือเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-passport แต่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะคะถึงจะสามารถใช้ในช่องของอัตโนมัติหรือ ABC ได้ยังไงก็ฝากในการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวใครที่จะเดินทางเข้าออกนะคะผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตก็ตอนนี้เริ่มที่จะคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะรายการ5แยกข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะจากนี้ไปเชิญชมแล้วก็ติดตามรับฟังรับชมในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะโดยวันนี้ทางสวทเพชรบูรณ์ค่ะจะผลิตและดำเนินรายการมานำเสนอคุณฟังได้ติดตามรับทราบวันนี้ดิฉันอภันพรายพันธ์และทีมงานสวทเกตรวมไปถึงเครือข่าย10สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนบนต้องขออนุญาตลาคุณฟังคุณชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
9: ท่าอากาศยานภูเก็ตเราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้โดยสารในทุกขั้นตอนการเดินทางการเปิดใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือ ABC จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดความคับข้างในพื้นที่ตรวจคน

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบนั่งแช่น้ำอ่ะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางทีมงานสวทเพชรบูรณ์รับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันสุปราณีเทพประสิทธิ์ค่ะสำหรับโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีหลายโครงการนะคะซึ่งแต่ละโครงการค่ะก็มุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาโดยโครงการหลักก็คือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กที่เขาค้อซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนโดยวันนี้ค่ะมีสกู๊ปพิเศษในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบให้กับเกษตรกรโดยกรมประมงเดี๋ยวเราติดตามรับฟังสกู๊ปพิเศษกันค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

สำหรับที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2508นะครับซึ่งเกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยยึดเอาพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็เลยโดยใช้พื้นที่อำเภอเขาค้อเป็นพื้นที่ตั้งหลักหลังจากมีการกวาดล้างคอมมิวนิสต์แล้วทางในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรโดยกรมประมงซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพมีโครงการในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแล้วก็ยังมีในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรแล้วก็โรงเรียนชุมชน

ค่ะในส่วนของการเพาะพันธุ์กบนะคะเราจะนำพ่อแม่พันธุ์กบค่ะจากการรวบรวมจากชาวบ้านแล้วก็รับซื้อมาแล้วก็นำมาเลี้ยงขุนนะคะด้วยอาหารจนกบได้ขนาดซึ่งกบก็จะอายุประมาณ 1-2 ปีขึ้นไปนะคะพอกบมีความสมบูรณ์เราก็นำมาใส่ในบ่อเพาะปกติแล้วค่ะพ่อแม่พันธุ์กบในช่วงฤดูผสมพันธุ์ก็คือฤดูฝนก็จะใช้ฝนธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์เราจะมีการใช้ฝนเทียมโดยการเปิดสเปรย์น้ำเพื่อช่วยกระตุ้นให้กบจับคู่กันค่ะในการขั้นตอนการเพาะกบเราจะนำกบตัวผู้กับกบตัวเมียมาไว้ในบ่อเพาะโดยอัตราส่วนจะเป็นกบตัวผู้2ตัวต่อตัวเมีย1ตัวการแยกเพศกบอะค่ะในกบตัวผู้ค่ะปกติจะตัวเล็กกว่ากบเพศเมียนะคะแล้วก็จะออกสีเหลืองๆถ้าในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะคะถ้าเราสังเกตบริเวณที่ใต้คางนะคะจะเห็นเป็นกล่องเสียงสีดำๆจะชัดเจนนะคะส่วนถ้าเป็นกบตัวเมียเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ถ้าเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ท้องเขาจะอูมค่ะแล้วก็เวลาจับรูปที่ท้องก็จะเป็นลักษณะเป็นสักๆแต่ถ้าเขาปล่อยไข่ไปแล้วก็จะไม่มีความสากอยู่ทีนี้หลังจากนั้นตอนช่วงเช้ากบจะปล่อยไข่จนหมดก็จะนำพ่อแม่กบออกแล้วก็จะอนุบาลลูกกบในบ่อปูนประมาณ7วันหลังจากนั้นเราจะนำลูกออสอะค่ะลงในบ่อดินอนุบาลต่อประมาณ2สัปดาห์แล้วก็นำขึ้นมาบนบ่อปูนซึ่งกบที่นำขึ้นมาบนบ่อปูนเนี่ยก็จะเป็นกบที่มีขาครบแล้ว4ขาซึ่งพร้อมที่จะนำให้กับเกษตรกร

็ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดค่ะก็เลยชวนลูกชายเดินไปที่ศูนย์ประมงค่ะที่สุประมูลเพื่อจะขอปลาพันปลากับพันกบมาเลี้ยงค่ะหัวหน้าก็เลยบอกว่าจะมาอบรมได้ไหมอย่างนี้ค่ะก็เลยบอกว่าได้ค่ะหัวหน้าก็บอกทำหนังสือไว้ให้แล้วก็มาประชุมค่ะมาอบรมเรื่องการเลี้ยงกบค่ะหัวหน้าบอกว่ากบเขาจะมีให้500ตัวแล้วก็มีกระชังให้มีอาหารให้ค่ะอาหารจะมีรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่ค่ะแล้วก็แนะอธิบายการเลี้ยงการดูแลค่ะแล้วก็ให้อาหารให้เช้าเย็นแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุก3วันค่ะ3-4 เดือนแล้วก็จะเอาไปกินเองบ้างแล้วก็ขายบ้างค่ะแล้วก็ไปให้คนแก่บ้างค่ะแบ่งปันค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะได้ช่วยเหลือคนจนแล้วก็เป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะแล้วก็ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้รับความเพลิดเพลินจากการดูแลกบค่ะขอขอบคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชดำริโครงการเพาะเลี้ยงกบค่ะและขอบคุณหัวหน้าและสมาชิกทุกท่านที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นทำให้ข้าพเจ้ามีรายได้เสริมในครอบครัวและมีไว้บริโภคและได้แบ่งปันให้ผู้อื่นค่ะขอบคุณค่ะ

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ชมคะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีมากมายค่ะโดยทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถึง13ครั้ง14วันโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์รวม13ครั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็คือปี2528ค่ะโดยที่เมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะบริเวณอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมรภูมิการสู้รบระหว่างทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ป้องกันประเทศชาติในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในปัญหาความมั่นคงของชาติและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเหล่านี้อย่างยิ่งพระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยียนพวกเขาเหล่านี้จนถึงฐานปฏิบัติการโดยเมื่อวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2511เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การแพทย์หล่มสักและทรงเยี่ยมสถานีอนามัยชั้น1หล่มเก่าได้พระราชทานรถพยาบาลเครื่องเอ็กซเรย์สนามออกซิเจนเครื่องมือผ่าตัดและเครื่องเวชภัณฑ์อื่นๆตลอดจนยารักษาโรคพร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จแล้ววันที่12มกราคม2512ส่งเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายและได้พระราชทานเครื่องมือการแพทย์และเงินจัดซื้อโลหิตจำนวน 13,000 บาทพระราชทานรถยนต์แลนด์โรเวอร์1คันเพื่อใช้ออกงานสนามและนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการรักษาผู้ป่วยตามแหล่งทุรกันดารณสถานีอนามัยหล่มเก่าเมื่อวันที่25มกราคม2516เสด็จไปทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยทั่วกันและพระราชทานทรัพย์แก่ผู้บาดเจ็บเป็นการบำรุงขวัญด้วยณโรงพยาบาลสนามที่3อำเภอหล่มสักเมื่อวันที่21ธันวาคม2516เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนทหารและราษฎรอาสาสมัครเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาแก่ผู้แทนนักเรียนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรชายหญิงและทรงเยี่ยมราษฎรณหน่วยปฏิบัติการพิเศษฐานปฏิบัติการกองร้อยที่1ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักเมื่อวันที่12มีนาคม2519เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และพระราชทานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มารอเฝ้าอยู่เป็นจำนวนมากณกองบังคับการพลเรือนตำรวจทหารที่1617อำเภอหล่มเก่าวันที่10กุมภาพันธ์2521ส่งเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ทหารตลอดจนพระราชทานสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่และผู้แทนโครงการทุ่งสมอณฐานบ้านสมเด็จเขาค้อตำบลแคมสนอำเภอหล่มสักและเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2527เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อสดุดีวีรกรรมของผู้ร่วมปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในรอยต่อ3จังหวัดคือจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยและทรงปล่อยปลาลงในอ่างเก็บน้ำและทรงทอดพระเนตรการแสดงของสมาชิกศูนย์ชาวเขาเขาค้อตำบลนางั่วอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และเมื่อวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์2528เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอนุสรณ์ฐานยิงสนับสนุนและพิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบเขาค้อทอดพระเนตรสถาบันเกษตรที่สูงแหล่งน้ำและมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำตลอดจนการปลูกป่า3ชนิดคือไม้ใช้สอยไม้ทำฟืนและไม้ผลเพื่อจำหน่ายหารายได้และทรงเยี่ยมราษฎรกิ่งอำเภอเขาค้อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติการสู้รบณเรือนร่มเกล้าเขาค้อในครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2543เสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกเขาค้อนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของปวงประสบนิกรชาวไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกหมู่เหล่า
2: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้ข้าพเจ้าจึงขอเล่าเหตุการณ์ที่จังหวัดยะลาที่มีระเบิดที่จังหวัดยะลาตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าอยู่บนพระพลาซึ่งสูงจากพื้นดินพอที่จะมองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อมีเสียงระเบิดตูมขึ้นสองครั้งประชาชนที่มารับเสด็จกันแน่นพากันวิ่งหนีกันอย่างโอลหม่านแต่วิ่งไปได้สักครู่ข้าพเจ้าก็เห็นเขาเหล่านั้นหยุดชะงักและวิ่งกลับมาในบริเวณพระพลากันเป็นแถวอย่างพร้อมใจและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าลงไปเยี่ยมเขาทุกคนบอกว่าขอโทษที่วิ่งหนีทิ้งท่านไปก็เพราะตกใจมากแต่เมื่อได้สติก็วิ่งกันกลับมาเพื่อมาอยู่ด้วยและเขากล่าวว่าถ้าใครคิดจะฆ่าท่านก็ให้เขาฆ่าพร้อมกันไปเสียเลยสิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: นี่เป็นพระราชดำรัสพระพันปีหลวงเมื่อครั้งตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในช่วงปีพ.ศ.2527ถึง2528เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารและพลเรือนที่บาดเจ็บจากการสู้รบค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะรายการอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ควบคุมการผลิตโดยนางสวัฒนาพันภูมิผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์และดิฉันสุปราณีเทพประสิทธิ์ผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเซียผลักดันการเจรจาการค้าระหว่างภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: และมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเซียผลักดันการเจรจาการค้าสนับสนุน FTA ไทยและยูเรเซียรวมถึงการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งมีนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประมุขและผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประธานกรรมการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวแถลงถึงความรุ่งเรืองของภูมิภาคยูเรเซียในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเศรษฐกิจและประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอ3ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียซึ่งหวังว่าข้อเสนอการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียจะได้รับการพิจารณาในทางที่ดีเพื่อสนับสนุนการขยายการค้าการลงทุนการยกระดับความร่วมมือด้านดิจิทัลโดยเสนอให้ขยายความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทางดิจิทัลรูปแบบใหม่ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอการปรับโครงสร้างและจัดตั้งกระทรวงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี
3: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงและจัดตั้งกระทรวงใหม่โดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกระทรวงที่จะตั้งใหม่คือกระทรวงการกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งสินทรัพย์บุคลากรอัตรากำลังสำนักงานและหน่วยงานภายในว่าส่วนใดจะไปอยู่ที่ส่วนใดรวมถึงชื่อหน่วยงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่และภารกิจที่จะเติมเข้าไปจะต้องรับฟังความเห็นของข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งขั้นตอนกระบวนการอยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ที่จะเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต่อไปทางนี้ร่างดังกล่าวคาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้และคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้และเริ่มต้นกระบวนการได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าเข้าโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนปี2569ถึงวันที่31สิงหาคมนี้บรรเทาขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์
2: นางสาวลลิดาเพลิงพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบขพ.เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศการขยายระยะเวลานำเข้าถึงวันที่31สิงหาคมนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศหลังคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยรัฐบาลจะดูแลให้การนำเข้าเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์กับการคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างเหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ครับมาแล้ว 17:07 น.เริ่มต้นนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้แน่นอนมาพร้อมกับสายฝนอีกแล้วด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะตกหนักเลยนะครับแถวๆสถานีของเรานะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนบ้างวันนี้รายงานตัวด่วนเลยนะครับที่เบอร์022769717นะครับวันนี้มาแล้วตั้งแต่ต้นรายการจากหลากหลายพื้นที่ก็รายงานมาเรื่องของฟ้าฝนด้วยนะครับที่วันนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่เช้าตรู่นะครับในหลากหลายพื้นที่ก็มีเรื่องของฝนตกแล้วก็มีเรื่องของการจราจรด้วยนะครับหลังจากที่ช่วงเย็นเป็นเวลาเลิกงานก็แน่นอนว่าพอฝนตกปั๊บรถติดเป็นเรื่องปกตินะครับใครที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเย็นก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับแล้วก็ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยกันทุกท่านเลยพอได้ยินเสียงนี้แล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นเวลาที่บอกว่าเอาเลิกงานแล้วกลับบ้านได้นะครับ 17:07 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับอยู่กับบอลสกันแก้วประจันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเดียวกันนี้หลังไมค์ของเราครับนอกจากบอลดูแลแล้ววันนี้ก็ยังมีช่างเทคนิคที่ช่วยดูแลคุณฟังด้วยนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานครับคุณ1ภูสนิสาชูกลิ่นนะครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งวันนี้ก็ออนไลน์นะครับเรียบร้อยในทุกแพลตฟอร์มเลยทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยตอนนี้นะครับที่บ้านโพครับฝนเริ่มตกแล้วด้วยพายุแรงเลยทีเดียวหลายพื้นที่เลยนะครับเมื่อกี้นี้ดูข่าวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวๆพระราม4นะครับตอนนี้ณเวลานี้เลยฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามก็มีฝนตกมาตั้งแต่ช่วงบ่าย3บ่าย4นะครับวันนี้มีคุณผู้ฟังแจ้งมาแล้วก็ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆจากเรียกว่าพระราม2ด้วยท่าข้ามนะครับวันนี้ก็แจ้งข่าวมาว่าฝนตกในหลายพื้นที่เลยดังนั้นครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็รายงานมาได้เลยว่าวันนี้นะครับพื้นที่ไหนฝนตกบ้างคุณพิมพ์รายงานตัวมาแล้วด้วยนะครับช่วงเย็นแบบนี้เลิกงานแบบนี้ก็มีเรื่องของฟ้าฝนใจเย็นนิดนึงครับแล้วก็ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยคุณพยอมนักน้อยทักทายมาเป็นลำดับต้นๆของรายการแล้วก็มีคุณรจนาบูรณกิตติด้วยใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะครับวันนี้ก็เพิ่มเติมมานะครับเรื่องสำคัญต่างๆที่ทยอยครับทยอยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนเริ่มต้นเรื่องแรกเลยนะครับทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่16มิถุนายนจนถึง29มิถุนายน2569นะครับต้องบอกว่าเป็นห้วงเวลาสำคัญนะครับณราชบพิตรสถิตธรรมสถานนะครับสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์นะครับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับที่ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับก็ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับในการถวายภัตตาหารแล้วก็สามารถที่จะสมทบบริจาคได้นะครับภัตตาหารเช้าภัตตาหารเพลน้ำปานะนะครับแล้วก็ร่วมบริจาคสมทบทุนตามกำลังศรัทธาได้นะครับก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับเริ่มต้นนำมาให้คุณผู้ฟังก่อนเลยนะครับเป็นข่าวที่ต้องบอกว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่แน่นอนครับยังมีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่วันนี้นะครับจากจับประเด็นเป็นข่าวครับที่จะนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามการข่าวคราวในรอบวันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นสวัสดีแม่ดาด้วยคุณสวัสดิ์พัฒน์ใช่ไหมฮะมีคุณนิว าวเองค่ะนี่ก็ทักทายมาใครที่มาแล้วนะครับกดหัวใจแล้วก็ฝากแชร์ในไลฟ์ด้วยพาคุณฟังไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเดินหน้าความร่วมมือด้านเกษตรอาหารและพลังงานครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับก็เป็นการติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนครับซึ่งอยู่ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษคุณผู้ฟังครับที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราต้องมาติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับแสดงความซาบซึ้งต่อสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนที่แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับเจ้าชายอับดุลมาตินในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบรูไนด้านสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนทรงมีพระราชดำรัสชื่นชมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและบรูไนครับโดยมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดในทุกระดับรวมถึงการมีส่วนร่วมครับในการส่งเสริมความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมในทุกมิติโดยในโอกาสนี้คุณผู้ฟังครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้แสดงความตั้งใจที่จะเดินทางเยือนบรูไนอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมด้วยยืนยันความมุ่งมั่นครับที่จะทำงานร่วมกับบรูไนอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในสาขาที่มีศักยภาพครับแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันอีกหนึ่งสาขาสำคัญนั่นก็คือเรื่องเกษตรครับตรงนี้ไทยสนใจนำเข้าปุ๋ยจากบรูไนเพิ่มมากขึ้นโดยเห็นว่าการกระจายแหล่งนำเข้าปุ๋ยเนี่ยนะครับมีความสำคัญต่อการรับมือกับความผันผวนของสถานการณ์โลกคุณผู้ฟังครับซึ่งได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยหารือกับฝ่ายบรูไนในรายละเอียดต่อไปด้วยอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังนั่นก็คือความมั่นคงทางด้านอาหารอันนี้ก็สำคัญไทยพร้อมส่งออกข้าวนะครับแล้วก็สินค้าเกษตรคุณภาพของไทยไปยังบรูไนเพิ่มมากขึ้นด้วยครับแล้วก็ด้านพลังงานทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างแสดงความมุ่งมั่นคุณผู้ฟังที่จะเรียกว่าขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานระหว่างกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้านการลงทุนครับทั้งไทยแล้วก็บรูไนครับแสดงความยินดีต่อความคืบหน้าของข้อตกลงเพื่อเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยแล้วก็บรูไนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากเรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับที่เดินทางไปที่รัสเซียที่เมืองคาซานนะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งสำคัญคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เริ่มต้นนะครับเปิดรายการให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีคุณสอนพูนปั้นนะครับวันนี้คุณชื่อณภาคำเมืองด้วยวันนี้ทักทายมาแล้วก็ติดตามเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้นำเรียนคุณผู้ฟังไปหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องสำคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวทางเพจของไทยคู่ฟ้าครับเขาได้มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องของการเดินทางไปประชุมในครั้งนี้ด้วยบอกเป็นการขยายโอกาสทางการค้ายูเรเซียด้านเอกชนเนี่ยชื่นชมการทูตไม่เลือกข้างนะครับมาถูกทางแล้วนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีสร้างโอกาสทางธุรกิจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวโดยล่าสุดครับที่มีการหารือกันนะครับเรื่องสำคัญที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการพบปะกับผู้บริหารภาคเอกชนไทยในรัสเซียซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรอาหารสัตว์การผลิตอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของการทำธุรกิจด้านกีฬา ด้านเสื้อผ้ากีฬาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองคุณผู้ฟังรับข้อเสนอแนะแล้วก็มีการหารือแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการกล่าวขอบคุณภาคเอกชนที่ต้องบอกว่ามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียมาโดยตลอดแล้วก็ย้ำด้วยนะครับว่ารัฐบาลไทยครับให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการแสวงหาโอกาสใหม่ๆทั้งด้านการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็การขยายตลาดในภูมิภาคที่มีศักยภาพแล้วก็ยืนยันด้วยครับว่ารัฐบาลพร้อมนะครับสนับสนุนการขยายความร่วมมือระหว่างเศรษฐกิจไทยและก็รัสเซียรวมถึงเรื่องของการผลักดันเรื่องของความร่วมมือสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนให้กับภาคเอกชนไทยพร้อมกับการเชิญชวนครับผู้ประกอบการไทยในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจโลกในห้วงเวลานี้แหละนะครับก็ต้องแสวงหาโอกาสใหม่ๆสร้างพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานแล้วก็การขยายบทบาทของประเทศไทยให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นโดยรัฐบาลครับก็พร้อมนะครับที่จะรับฟังข้อเสนอนะครับของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนให้ตรงจุดแล้วก็ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้นขอบคุณภาคธุรกิจไทยในรัสเซียด้วยที่ต้องบอกว่ามีส่วนสำคัญคุณฟังครับในการขับเคลื่อนแล้วก็การเชื่อมโยงเศรษฐกิจนะครับระหว่าง2ประเทศพร้อมกับการอวยพรให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับหนุนเอกชนไทยขยายโอกาสทางด้านการค้านะครับเรื่องของการลงทุนต่างๆนะครับที่เรื่องของการไปลงทุนที่รัสเซียแล้วก็เป็นการขอบคุณภาคเอกชนไทยด้วยนะครับล่าสุดมีข้อความส่งมานะครับจากคุณอะไรเนี่ยทักทายมาสวัสดีจ้ายามเย็นด้วย

ามอยู่ก็ต้องบอกว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ก็ต้องไปลงทะเบียนนะครับรับส่วนลดค่าไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปานะครับถึง19มิถุนายนก็คือถึงวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 16:30 นอันนี้จากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกหนึ่งเรื่องนี่ก็เป็นข่าวดีเช่นเดียวกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ล่าสุดครับมีเรื่องราวของครม.ไฟเขียวลดหย่อนภาษี2เท่าหนุนการศึกษาไทยต่อเนื่องถึงนู่นเลยครับปี2570นะครับโดยทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านเปิดเผยว่ารัฐบาลครับให้ความสำคัญกับเรื่องของการสนับสนุนการศึกษาของชาติอย่างต่อเนื่องล่าสุดคุณผู้ฟังครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ที่ผ่านมาเนี่ยมีมติเห็นชอบนะครับเรื่องของการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยให้ผู้บริจาคนะครับสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคเนี่ยผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าอีโดเนชั่นนะครับของกรมสรรพากรเนี่ยไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าคุณผู้ฟังตั้งแต่1มกราคม2568ถึง31ธันวาคม2570นะครับทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านเปิดเผยบอกว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นการต่ออายุสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายหลังมาตรการเดิมตามพระราชกฤษฎีกาที่มีออกมานะครับในตามความประมวลรัษฎากรที่768พ.ศ. 2566เนี่ยสิ้นสุดลงครับเมื่อ31ธันวาคม2567ตรงนี้ครับมีใจความสำคัญก็เป็นการหนึ่งเลยสนับสนุนการศึกษาภาคประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนให้เกิดความต่อเนื่องไม่สะดุดด้วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริจาคที่ประสงค์ครับจะมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยทั้งนี้ครับการกำหนดให้มีมาตรการมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ซึ่งถือว่าเป็นการอุดช่องว่างของมาตรการเดิมที่สิ้นสุดลงแล้วก็ช่วยให้ผู้บริจาคครับได้ดำเนินการบริจาคผ่านระบบ e-donation นะครับตั้งแต่ปี2568ก็สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องนี่นะครับสะท้อนอะไรสะท้อนเห็นว่ารัฐบาลก็รับฟังข้อห่วงใยของประชาชนแล้วก็ให้ความสำคัญกับการสร้างความชัดเจนด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับอย่างไรก็ตามครับร่างพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้วยโดยก็จะมีการเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยตรวจพิจารณาก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการต่อไปครับเพื่อให้ผู้บริจาคเนี่ยสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็นำข้อมูลมานะครับครม.ไฟเขียวลดหย่อนภาษี2เท่าครับหนุนการศึกษาไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับถึงปี2570นะครับมีคุณเอมอริสราเอมนะครับติดตามทุกๆวันเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับมีคุณบางเองสวัสดีนะครับโอ้โหขอบคุณมากเลยใช่ตัวจริงเปล่าตัวจริงครับนี่แม่นะครับมีข้อความส่งมาด้วยนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้ครับแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนี่ที่ประชุมครม.นัดพิเศษครับเห็นชอบผลการรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทนะครับสมทบงบกลางรับมือกับวิกฤตด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ครับท่านพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยครับว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบนะครับเรื่องของผลการรับฟังความเห็นนะครับความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้มีการผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570นะครับจำนวน 3.788 ล้านล้านบาทไปแล้วโดยภายในสัปดาห์หน้าครับก็จะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎร

0: รณ์พิจารณาตามลำดับต่อไปนะครับหลังจากนี้ครับที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้มีการสรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็มีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณนะครับกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทก็อาทิเช่นกระทรวงคมนาคมนะครับมีกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเม็ดเงินนี้เนี่ยนะครับจะถูกนำไปโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาครับจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมเอาไว้เป็นเงินสำรองคุณผู้ฟังสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัตินะครับเพื่อเตรียมไว้เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณโดยสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ครับก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆที่เรียกว่าเป็นเวลาถึง3วันด้วยกันก่อนที่จะนำเสนอนายกรัฐมนตรีครับในวันจันทร์ที่22มิถุนายนเพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีครับพิจารณาในวันอังคารที่23มิถุนายนหากคณะรัฐมนตรีครับให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาครับในวันที่25มิถุนายนต่อไปนี่นะครับก็จากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการลงเอาไว้นะครับเรื่องของงบประมาณปี2570ก็เข้าสู่ที่ประชุมครม.วันที่23มิถุนายน2569นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่แน่นอนครับว่ามีหลายๆเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้ๆตัวกับคุณผู้ฟังเลยแต่แน่นอนอีกหนึ่งเรื่องไม่พูดไม่ได้เลยเทศกาลบอลโลกครับย้ำกันนิดนึงรัฐบาลครับต้องขอย้ำเลยว่าดูบอลโลกเนี่ยดูให้สนุกนะแล้วก็หลีกเลี่ยงอย่างหนึ่งคือเรื่องของการเล่นการพนันตอนนี้ครับเขามีตัวเลขจากรัฐบาลด้วยนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าช่วงบอลโลกช่วงนี้แหละหลายๆคนบอกโอ้โหดูทุกคืนนะครับแทบจะไม่ได้นอนเลยก็เอาล่ะต้องดูแลสุขภาพด้วยย้ำกับคุณผู้ฟังกันบอกช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026นะครับครั้งที่23หรือว่า2026 FIFA World Cup รัฐบาลครับแนะเลยนะดูบอลโลกดูได้ครับไม่ได้ว่าอะไรแต่หลีกเลี่ยงการเล่นการพนันอันนี้เลี่ยงนะฮะพร้อมเตือนไปยังผู้ปกครองครับก็ขอให้ช่วยกันสอดส่องบุตรหลานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำแนะนำบุตรหลานให้ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวครับกับการพนันที่เป็นเรื่องของการผิดกฎหมายในทุกรูปแบบโดยเฉพาะเรื่องของการพนันทายผลฟุตบอลนะครับกำชับนะฮะเรื่องของการตรวจสอบเข้มทุกรูปแบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องของการพนันนะครับโดยมีตัวเลขน่าสนใจครับจากการสรุปเรื่องของการปราบปรามอย่างต่อเนื่องในห้วงเวลาระหว่างวันที่6ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาเขามีตัวเลขด้วยนะครับการเดินหน้าในการปราบเรื่องของพนันเนี่ยเขาบอกว่าสามารถดำเนินการในการจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์การลักลอบเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นๆแล้วเนี่ยกว่า596คดีผู้ต้องหานะครับกว่า629รายมีการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็ URL นะครับที่เกี่ยวข้องกับการพนันไปแล้วกว่า128รายการซึ่งในจำนวนดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลกเนี่ยกว่า64รายผู้ต้องหาก็ประมาณสัก80คนมีผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลกเนี่ยประมาณอีก254คดีก็ผู้ต้องหาครับ270คนจากการสืบสวนขยายผลครับพบว่ามีเงินนะหมุนเวียนในเครือข่ายการพนันเนี่ยกว่า 2,150 ล้านบาทอยู่ในระหว่างการติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปดูสู่ผู้ร่วมขบวนการต่อไปทั้งผู้สนับสนุนทางการเงินบัญชีม้านี่นะฮะรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนะครับก็เตือนกันจากรัฐบาลครับอย่า หลงเชื่อนะครับหรือว่ามีการเชิญชวนมีการชักชวนให้ทายผลฟุตบอลโลกนะครับทั้งผู้เล่นเจ้ามือผู้ช่วยโฆษณาชักชวนล้วนแล้วแต่มีความผิดตามกฎหมายอันจะนำไปสู่โทษจำคุกถูกยึดทรัพย์นะฮะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยอย่าไปข้องเกี่ยวนะครับไม่ไปรับจ้างเปิดบัญชีม้าไม่รับโอนเงินแทนด้วยแล้วก็ไม่ชักชวนผู้อื่นเล่นการพนันด้วยนะครับหากพบเบาะแสก็แจ้งสายด่วนครับ191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
4: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
0: กลับมาครับช่วงเวลา 17:36 ครับวันนี้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็มี FM 105 MHz รวมถึงทาง AM 819 kHz AM 891 kHz นะครับแล้วก็ยังมี AM 1467 kHz ใครเข้ามาแล้วหรือว่าใครแชร์แล้วนะครับทักทายมาสวัสดีคุณเลวด้วยนะครับแล้วก็มีน้องแชมป์บอกพรุ่งนี้วันไหว้ครูครับที่โรงเรียนนะครับก็วันนี้มีข้อความส่งมามีคุณวานยักษ์ด้วยนะครับส่งมาขอบพระคุณมากๆสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่วันนี้อาจจะมีบางท่านเริ่มต้นการทำงานในช่วงเย็นก็มีบางคนเสร็จภารกิจแล้วล่ะบอกว่าโอ้โหวันนี้งานค่อนข้างยุ่งเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่ากำลังขับรถอยู่เดินทางอยู่หรือบางคนก็ถึงที่หมายแล้วนะครับพร้อมกันเรียกว่าเตรียมทานอาหารเย็นว่าอย่างนั้นเลยก็มีความสุขกันช่วงนี้ครับแน่นอนย้ำกันนิดนึงการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครผู้ว่ากทม.นะครับวันที่28มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.แน่นอนครับก็มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นพับด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่บัตรสีชมพูครับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครบัตรสีเขียวนะครับบัตรเลือกตั้งสีเขียวก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับก็ใครที่เป็นชาวกทม.นะครับย้ำเลยอาทิตย์หน้าแล้วนะเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะครับ28มิถุนายน2569นะครับเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งย้ำกันอีกครั้งนึงบัตรสีชมพูครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครส่วนบัตรสีเขียวนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็นำมาประชาสัมพันธ์กันนะฮะจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นเองนะครับอ่ะมาดูข้อความกันนะครับมีจากหลากหลายที่เลยคุณทับทิมสีชมพูด้วยนะครับวันนี้ส่งข้อความมาเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกำลังติดตามกันอยู่ครับทางด้านของการกวาดล้างทะเบียนจีเทานะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการผนึกกำลังกัน5หน่วยงานครับทลายขบวนการสวมสิทธิ์เรื่องของการสวมสิทธิ์เด็กนักเรียนอักษรจีนะครับในจังหวัดเชียงรายล่าสุดครับมีการจับกุมอดีตปลัดอำเภอและเครือข่าย8รายครับทางด้านของนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับล่าสุดท่านเป็นประธานแถลงผลนะครับเรื่องสำคัญนั่นก็คือการปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทานะครับการปฏิบัติการดังกล่าวกรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSIสำนักงานปปท.แล้วก็จังหวัดเชียงรายครับปราบปรามขบวนการทุจริตการนำคนต่างด้าวคุณผู้ฟังมาสวมนะครับสวมตัวเด็กนักเรียนอักษรจีเอาคนต่างด้าวเนี่ยมาสวมตัวเด็กนักเรียนอักษรจีเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายล่าสุดครับได้มีการจับกุมอดีตปลัดอำเภอสมาชิกอส.และผู้สวมรายการนะฮะรวมจำนวน8รายมีการเข้าตรวจค้นนะครับ6จุดยึดเอกสารแล้วก็พยานหลักฐานสำคัญไว้ได้จำนวนมากนะครับสืบเนื่องจากย้อนไปให้คุณผู้ฟังฟังแบบนี้ก่อนเขามีการตั้งด่านนะครับมีการตั้งด่านตรวจความมั่นคงในบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา2568หลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการตรวจพบชายต่างด้าวลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศพร้อมเงินสดเนี่ยจำนวน 140,000 บาทโดยอ้างครับชายคนนี้นี่เขาอ้างว่าเตรียมนำเงินเนี่ยไปใช้ในการดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนทำให้เกิดการซัดทอดนะฮะเกิดการขยายผลแล้วก็เกิดการสืบสวนขยายผลร่วมกับหน่วยงานนั่นก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แล้วก็กรมการปกครองมาดูผลกันคุณผู้ฟังผลการตรวจสอบพฤติการทุจริตร้ายแรงครับ ปรากฏว่ามีการนำบุคคลต่างด้าวเนี่ยมาสวมสิทธิ์ในทะเบียนนักเรียนอักษร G ใช้รหัสนักเรียนซ้ำนะครับเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนบัตรประจำตัวนะครับเป็นตัวเลข0โดยมิชอบรวมถึงจำนวนนะครับมีทั้งสิ้นกว่า19รายทั้งนี้ครับยังพบผู้ที่เกี่ยวข้องบางรายเนี่ยถือหนังสือเดินทางต่างประเทศได้แก่จีนเมียนมาและก็เวียดนามการสืบสวนนะครับพบว่าขบวนการดังกล่าวนะครับมีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้ช่วยนายอำเภอนะครับเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอเป็นผู้ดำเนินการหลักร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเวียงแก่น2รายแล้วก็มีเครือข่ายครับผู้สวมรายการโดยเข้าข่ายนะครับความผิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็มีประมวลกฎหมายอาญามาตรา157โดยย้ำครับว่าหลังจากนี้คณะทำงานจะเดินทางอุดช่องว่างทางกฎหมายโดยก็จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจจับความผิดปกติของระบบทะเบียนนะครับแล้วก็มีการพัฒนาองค์ความรู้นะครับนำเรื่องราวขององค์ความรู้ให้นายทะเบียนทั่วประเทศเพื่อไม่ให้มีผู้ใดครับฉวยโอกาสจากการนำเอางานทะเบียนมาทำร้ายประชาชนแล้วก็กระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้อีกนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่วันนี้มีการติดตามกันนะครับเรื่องราวที่หลายคนที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับข้อมูลต่างๆเข้ามาได้เลยนะครับมีใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับในห้วงเวลานี้ก็เพิ่มเติมมาที่02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับมีจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่คุณทัพทีมวันนี้นะครับแล้วก็มีจากทางด้านของตจวก็รายงานมาอย่าลืมด้วยนะครับใครแชร์แล้วเนี่ยโทรมาบอกกันด้วยหรือว่าพิมพ์ข้อความมาก็ได้อย่างเช่นคุณสุเทพโกยะวงศ์นะครับวันนี้มาพร้อมสติ๊กเกอร์เลยแล้วก็มีคุณประยงทวีชื่นสวัสดีครับรายงานตัวจากสวท.สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ตอนนี้ฝนตกไหมครับเดาๆคาดการว่าน่าจะมีฝนนะในช่วงเวลา2-3 วันนี้นะครับก็มีการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่นะครับแชร์เรียบร้อยนะครับคุณทองพูนดีนอกพระรุ่งนะครับจากวิเชียรบุรีไม่มีฝนแต่อากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับหลายพื้นที่อากาศจะร้อนๆหน่อยแล้วก็มีอากาศอบอ้าวที่เกิดขึ้นด้วยมาดูภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีก็เรียกว่า มีการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่เดินหน้าคุณผู้ฟังเคยเห็นเรื่องนี้ไหมคนที่ออกกำลังกายน่าจะเคยเห็นพวกอกไก่ปั่นแล้วมีการโฆษณาอกไก่ปั่นใช่ไหมคนที่ออกกำลังกายเนาะหรือว่าคนที่รักสุขภาพคนที่ควบคุมอาหารเนี่ยจะชอบทานนะครับเพราะว่ามันหนึ่งเลยทานง่ายด้วยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ล่าสุดวันนี้เลยครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเอาจริงหลังพบนะครับว่ามีอกไก่ปั่นโปรตีนล่าสุดเนี่ยบอกไม่ตรงฉลากแล้วก็มีการอวดอ้างไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วยสั่งสคบผนึกกำลังกับอย.ครับมีการเชิญผู้ประกอบการนะครับตรวจสอบเข้มทั้งฉลากแล้วก็เรื่องของการโฆษณาโดยเรื่องนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับล่าสุดได้มีการสั่งการให้สคบนะครับดำเนินการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลิตภัณฑ์อกไก่ปั่นที่มีการโฆษณาอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับบอกว่ามีปริมาณโปรตีนนะครับไม่ตรงกับที่แสดงเอาไว้บนฉลากโดยได้มีการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.คือจับมือกันเลยทำงานร่วมกันทั้งสคบนะครับแล้วก็อย.ตามนโยบายของรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลผู้บริโภคด้านสุขภาพโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยตอนนี้นะได้รับความนิยมมากๆเลยอย่างที่บอกไว้ตอนต้นสำหรับกลุ่มของคนที่ดูแลสุขภาพนะกลุ่มควบคุมอาหารนะครับคนที่ออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นคนควบคุมน้ำหนักด้วยคนที่ควบคุมน้ำตาลนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าเขาจะทานตัวอกไก่ปั่น กันเยอะนะครับคนที่ออกกำลังกายก็จะทานใช่ไหมคนที่ควบคุมน้ำหนักคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลนะครับเขาจะเลือกทานอกไก่ปั่นทางด้านของการแสดงปริมาณโปรตีนนะครับแล้วก็ข้อมูลโภชนาการบนฉลากตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญครับที่ผู้บริโภคเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบใช่ไหมครับก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อก็ต้องดูฉลากก่อนข้อมูลโภชนาการเป็นอย่างไรนะครับโปรตีนเท่าไหร่หากข้อมูลบนฉลากปรากฏว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงย่อมเกิดผลกระทบโดยตรงกับสิทธิ์ของผู้บริโภคอันนี้แน่นอนท่านสุภมาศบอกว่าล่าสุดครับสั่งการให้ท่านประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการกำชับสคบนะครับให้มีหนังสือนะครับให้ได้มีหนังสือเนี่ยเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่24 มิถุนายน 2569แล้วก็มีการประสานกับอย.เพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยทางด้านของนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบครับท่านกล่าวเพิ่มเติมด้วยบอกว่าการดำเนินการนะแบ่งออกเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานประเด็นฉลากและก็การโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือทั้งสรรพคุณของอาหารตรงนี้จะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของอย.นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฉลากโฆษณาคุณภาพเรื่องของคุณประโยชน์สรรพคุณของอาหารตรงนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของอย.ตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522หากตรวจพบว่าคุณภาพหรือว่าสารอาหารเนี่ยต่ำกว่าที่ระบุเอาไว้บนฉลากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอาจจะเข้าข่ายอาหารปลอมซึ่งมีโทษจำคุกครับ6 เดือนถึง 10 ปีปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 100,000 บาทขณะที่การโฆษณานะครับการส่งเสริมการขายการจัดแคมเปญลดราคาก็อยู่ที่อำนาจของสคบนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522โดยทั้ง2หน่วยงานทั้งอย.แล้วก็สคบก็จะบูรณาการร่วมกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็กำกับดูแลสคบท่านก็เดินหน้าเอาจริงครับกับคนที่โฆษณาแบบไม่ตรงฉลากฉลากว่าอย่างนึงแต่ของในผลิตภัณฑ์เป็นอีกอย่างนึงมันไม่ตรงกันแล้วก็เรื่องของการโฆษณาเกินจริงด้วยนะครับนี่ก็วันนี้เป็นประเด็นที่หลายๆคนพูดถึงกันอยู่นะครับเรื่องสำคัญเลยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับไม่พูดถึงไม่ได้เช่นเดียวกันว่าด้วยเรื่องกฎหมายเลมอนลอนะครับล่าสุดต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นข่าวดีสิ้นสุดการรอคอยกว่า10ปีครับที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดันกฎหมายเลมอนลอนะครับผ่านครม.เป็นที่เรียบร้อยพลิกเกมครับพลิกเกมผู้บริโภคนะครับคุ้มครองผู้บริโภคสินค้าที่ชำรุดสินค้าที่เสียหายตอนนี้คนขายต้องรับผิดชอบทันทีรายละเอียดเรื่องนี้น่าสนใจครับสรุปให้ฟังแบบนี้โดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเนี่ยกำกับดูแลสคบครับท่านเปิดเผยในที่ประชุมนะครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือกฎหมายเลมอนลอตามที่สคบ.เสนอจะมีการส่งให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปตรงนี้คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าคือก้าวสำคัญเลยนะของการยกระดับมาตรฐานในการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้วก็เป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนนะครับตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับติดตามความคืบหน้าตามที่นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้มาดูรายละเอียดกันครับต้องบอกแบบนี้ว่าหลายคนเนี่ยเคยซื้อของใช่ไหมปัจจุบันนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเราซื้อสินค้าแล้วพบว่ามีปัญหาเรื่อง 1. ความชำรุดบกพร่องผู้ที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยมักจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองว่าสินค้าเนี่ยนะครับมีความบกพร่องตั้งแต่แรกขณะที่การรับประกันสินค้าเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกำหนดหลายกรณีครับที่ผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องนำสินค้าเข้าซ่อมหลายครั้งโดยก็ไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนหากต้องการสิทธิ์นอกเหนือจากการซ่อมแซมก็จำเป็น ต้องดำเนินคดีในชั้นศาลทำให้ผู้บริโภคอย่างเราๆนะครับเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายด้วยกฎหมายฉบับนี้ครับจึงเป็นการเปลี่ยนหลักการจากเดิมผู้บริโภคต้องพิสูจน์เองมาเป็นผู้ขายต้องรับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงหากเกิดความชำรุดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะว่าสินค้าเนี่ยมันชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบเว้นแต่ผู้ขายจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เกิดจากความรับผิดชอบของตนนะครับสำหรับสินค้าทั่วไปหากพบความชำรุดภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันส่งมอบให้สันนิษฐานว่าสินค้ามีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่แรกในส่วนรถยนต์บ้างหลายๆคนติดตามอยู่ซื้อรถยนต์มารถยนต์ครับมีกำหนดระยะเวลา1ปีขณะที่ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาเนี่ย4รูปแบบด้วยกันคุณผู้ฟังมีรูปแบบไหนบ้างนะครับการซ่อมแซมการเปลี่ยนสินค้าการลดราคาแล้วก็การเลิกสัญญาตามลักษณะแล้วก็ความรุนแรงของปัญหาเห็นไหมฮะกฎหมายนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเรารอคอยมานานนะอันนี้ย้ำเลยผู้บริโภคเนี่ยพอกฎหมายเลมอลอนะครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีที่เรียกว่าดูแลผู้บริโภคอย่างเต็มที่นะครับเรียกว่ากฎหมายนี้เนี่ยยังมีการกำหนดเรื่องของกรอบเวลาการซ่อมแซมที่ชัดเจนด้วยสินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันรถยนต์ต้องเสร็จภายใน90วันนับตั้งแต่วันรับมอบสินค้าไว้นะครับหากผู้ขายไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้บริโภคมีสิทธิ์ขอลดราคาบอกเลิกสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมายนะครับแน่นอนว่ากว่า10ปีครับที่ผู้บริโภคเรานี่แหละนะครับนี่แหละที่คุณผู้ฟังฟังอยู่เป็นผู้บริโภคกันทั้งหมดเลยนะครับกว่า10ปีที่ผู้บริโภคเนี่ยรอคอยกฎหมายฉบับนี้ต้องเรียนว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครับของระบบคุ้มครองผู้บริโภคไทยจากเดิมสรุปให้ฟังแบบนี้นะประชาชนเนี่ยต้องแบกรับความรับผิดชอบแบกรับภาระพิสูจน์ความบกพร่องของสินค้าเองมาโดยตลอดล่าสุดเนี่ยต้องเปลี่ยนมาเป็นผู้ขายต้องรับผิดชอบมากขึ้นคนขายต้องรับผิดชอบมากขึ้นเมื่อสินค้าเกิดมีปัญหาผู้บริโภคก็จะต้องได้รับความเป็นธรรมรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายและต้องไม่เผชิญกับกระบวนการทางกฎหมายที่ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อนกฎหมายฉบับนี้เลมอลลอนะครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีที่ท่านเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดกว่า10ปีจะช่วยสร้างมาตรฐานครับในการคุ้มครองผู้บริโภคไทยอย่างเรานี่แหละนะครับบางทีสั่งของออนไลน์ต่างๆโอ้โหเรียกว่าบางคนกุมขมับเลยทีเดียวนะครับปวดหัวปวดใจมากสั่งสินค้าล่าสุดครับเรื่องนี้เนี่ยจะกลับมาคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรงลดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อและก็ผู้ขายเพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและส่งเสริมการแข่งขันด้านคุณภาพและก็นวัตกรรมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลครับก็เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะรวมด้วยนะครับดังนั้นใครที่กำลังติดตามอยู่ต้องบอกว่าขอชื่นชมแล้วก็ปรบมือนะครับกับการต่อสู้เพื่อผู้บริโภคมาอย่างยาวนานกว่า10ปีของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ทุกๆลมหายใจเลยทีเดียวนะครับเพื่อผู้บริโภคเพื่อพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนสินค้าชำรุดสินค้าบกพร่องสินค้ามีความเสียหายต่างๆเราก็เป็นผู้บริโภคก็ต้องแบกรับปัญหาเหล่านี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่านี่แหละคือการเข้าอกเข้าใจนะครับของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนี่คือก้าวสำคัญครับในการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและที่สำคัญคือการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ต้องบอกว่าท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมไปเคารพธงชาติกันคุณผู้ฟังในห้วงเวลา 18:00 นหลายพื้นที่เลยนะครับตอนนี้ฝนกำลังมาแล้วคุณบอลครับอย่าลืมต้องดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าหลายพื้นที่เลยฝนมาแล้วก็ตกหนักเลยทีเดียวนะครับมีคุณนัชนันจากสาทรก็ส่งเข้ามาด้วยนะครับจากหลายๆพื้นที่เลยนะครับน้องฝนนิสาการสวัสดีห่วงเวลายามเย็นด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้มีคุณธนโชตส่งหัวใจส้มมาใครแชร์แล้วโทรมาบอกกันด้วยนะครับ02 276 0698-9797แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยจะกลับมาติดตามกันต้องบอกว่าทิศทางตอนนี้แน่นอนเรื่องราวของภายหลังจากสหรัฐอเมริกายุติสงครามกับอิหร่านนี่บรรยากาศตอนนี้เรียกว่าราคาน้ำมันตอนนี้หลายๆคนก็ใจชื้นนี่นะครับหลายคนเตรียมที่จะไปท่องเที่ยวนะครับก็ทุกอย่างก็เริ่มคลี่คลายนะครับทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยเลยว่าตอนนี้สัญญาณทุกอย่างเป็นบวกหมดเลยการลงทุนฟื้นตัวนะครับหลังสหรัฐแล้วก็อิหร่านยุติสงครามด้วยต้องบอกเศรษฐกิจตอนนี้ดีมากไทยช่วยไทยพลัส60 40ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะครับเดี๋ยวจะกลับมาพร้อมความสุขหลังเคารพธงชาติในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
9: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
11: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
12: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทัน

สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะเทศบาลเมืองพังงาจัดงานพังงาพรายด์2026ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชูแนวคิดพรายด์ for all love for all ส่งเสริมความเท่าเทียมและการยอมรับความหลากหลายทางเพศจังหวัดพังงาเปิดเวทีกรีนเกรียนเดย์รณรงค์ลดการเผาสร้างรายได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมุ่งสู่เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่านาตำบลท่านาอำเภอกะปงวัฒนธรรมจังหวัดพังงาประกาศผลการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทใน

ในส่วนราชการรับฟังปัญหาผู้ประกอบการโรงแรมมุ่งสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะเทศบาลเมืองพังงาจัดงานพังงาพราย2026ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชูแนวคิดพราย for all love for all ส่งเสริมความเท่าเทียมและการยอมรับความหลากหลายทางเพศเทศบาลเมืองพังงาร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมจัดงานพังงาพราย2026เพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศและส่งเสริมความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนความเสมอภาคทางเพศและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยมีนายเสริมพงศ์สฤทธิ์ดิสุขนายกเทศมนตรีเมืองพังงาเป็นประธานเปิดงานนายเสริมพงศ์สฤทธิ์ดิสุขนายกเทศมนตรีเมืองพังงากล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในการจัดงานในพื้นที่จังหวัดพังงาในการเปิดพื้นที่แห่งการยอมรับความหลากหลายส่งเสริมให้ทุกคนสามารถแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างภาคภูมิใจในสังคมที่เปิดกว้างและเท่าเทียมพร้อมทั้งช่วยสร้างสีสันด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายเช่นขบวนพาเหรดสีรุ้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีการแสดงความสามารถของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมอย่างคึกคักทั้งนี้การจัดงานพังงาพราย2026สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดพังงาในการขับเคลื่อนสังคมสู่ความเสมอภาคเคารพสิทธิมนุษยชนและยอมรับความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์สอดคล้องกับการเฉลิมฉลองพรายมันที่จัดขึ้นทั่วประเทศตลอดเดือนมิถุนายนจังหวัดพังงาเปิดเวทีกรีนเกรียนเดย์รณรงค์ลดการเผาสร้างรายได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมุ่งสู่เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมณศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่านาตำบลท่านาอำเภอกระปงนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าปัจจุบันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องจังหวัดพังงาให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนนางจรัสศรีคัมภีรสิงห์เกษตรจังหวัดพังงากล่าวว่าการเผาในพื้นที่การเกษตรเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะเดียวกันวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นทางปาล์มกิ่งไม้ใบไม้และวัสดุอินทรีย์ต่างๆสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรสู่เกษตรกรเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างรายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืนทั้งนี้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงนโยบายของจังหวัดพังงาในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดพังงาให้เติบโตอย่างยั่งยืนวัฒนธรรมจังหวัดพังงาประกาศผลการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมประจำปีพ.ศ. 2569ระดับจังหวัดจังหวัดพังงาเพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันในระดับเขตต่อไปนางสาวอุไรวรรณแดงงามวัฒนธรรมจังหวัดพังงากล่าวว่าตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาได้จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมประจำปีพ.ศ. 2569ระดับจังหวัดที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองจังหวัดพังงา

0: จึงขอประกาศผลการประกวดดังกล่าวดังนี้ระดับประถมศึกษารางวัลยอดเยี่ยมได้แก่โรงเรียนอนุบาลพังงาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลยอดเยี่ยมได้แก่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.รางวัลยอดเยี่ยมได้แก่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้จะได้เป็นตัวแทนจังหวัดพังงาไปแข่งขันในระดับเขตวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2569 ณจังหวัดสตูลต่อไปสำหรับการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของมารยาทไทยอันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงามรวมถึงส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักของความเป็นพลเมืองดีในสังคมฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพังงาตั้งจุดตรวจเข้มพบผู้มีสารเสพติด4รายนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพังงาเดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตรวจค้นบุคคลต้องสงสัยและคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก่อนนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามนโยบายของภาครัฐภายใต้การอำนวยการของนายพีรพัฒน์เงินเจริญนายอำเภอเมืองพังงาได้สั่งการให้นายเอกวิทย์สังหลังปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองร้อยอส.อำเภอเมืองพังงาที่1ออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลท่าด่านอำเภอเมืองจังหวัดพังงาผลการตรวจปฏิบัติเจ้าหน้าที่ได้ตรวจปัสสาวะบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวน20รายพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดในร่างกายจำนวน4รายจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยนำผู้มีผลตรวจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูและลดโอกาสกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองพังงามุ่งสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและชุมชนควบคู่กับการช่วยเหลือผู้เสพให้ได้รับการบำบัดและกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพนายกรัฐมนตรีร่วมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมย้ำศักยภาพไทยเชื่อมรัสเซียสู่อาเซียนผลักดันการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยได้เข้าร่วมงานอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมกล่าวปาฐกถาเน้นย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับอาเซียนพร้อมเชิญชวนภาคธุรกิจรัสเซียใช้ไทยเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนอีกทั้งเสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยรัสเซียใน3ด้านสำคัญได้แก่การเชื่อมโยงผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจดิจิทัลการค้าและการลงทุนโดยส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานรวมถึงผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนผ่านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการแพทย์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยในปี2570ไทยและรัสเซียจะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันนอกจากนี้ได้พบผู้บริหารภาคเอกชนไทยในรัสเซียยืนยันการสนับสนุนของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศผลิตภัณฑ์สุขภาพการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์กระทรวงมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดติดตามกลุ่มเป้าหมายยืนยันตัวตนรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่21มิถุนายนนี้นายณรุชาโคสาสิวิไล อธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดอำเภอและหมู่บ้านทั่วประเทศเร่งประชาสัมพันธ์ค้นหาและติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือรักษาสิทธิ์ให้ดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐตามสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลณวันที่15มิถุนายน2569พบว่ากลุ่มที่1คือเป้าหมายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565คงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์อีก 956,000 กว่าคนขอให้รีบยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและธนาคาร5แห่งกลุ่มที่2กลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ทุกพื้นที่เร่งตรวจสอบและรับรองรายสิทธิ์และกลุ่มที่3กลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 4,375,589 คนกรมการปกครองได้กำชับทุกจังหวัดและทุกอำเภอเร่งตรวจสอบสอบทานและยืนยันข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนพร้อมส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในวันที่21มิถุนายน2569เวลา 23:59 เพื่อให้กระทรวงการคลังนำไปตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดและจะประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อมอบนโยบายส่วนราชการรับฟังปัญหาผู้ประกอบการโรงแรมมุ่งสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมอบนโยบายแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนที่ห้องประชุมมุกอันดามันศาลากลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าข้าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารราชการโดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าบุคคลใดกระทำความผิดจึงขอให้ทุกฝ่ายยึดถือข้อเท็จจริงและกระบวนการยุติธรรมเป็นสำคัญพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวค่าครองชีพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะตลอดจนการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวเพื่อรักษาศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศโดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงแนวทางการบริหารราชการและการปรับเปลี่ยนกำลังคนในบางตำแหน่งว่าเป็นกลไกหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเปิดโอกาสให้เกิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการบริหารราชการให้มีความคล่องตัวและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องโปร่งใสและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซนเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซนเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีพัทรเบียร์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์นะคะที่มีความหมายว่าเห็นได้ชัดนะคะและสังเกตได้ที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็มีคำว่า apparent clear conspicuous discernible distinct นะคะมาในวันนี้เป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่น่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะคำนั้นก็คือคำว่า evident evident สะกด e v i d e n t evident นะคะคำนี้นะคะถ้าเป็นคำนามนะคะก็ evidence นั่นเองที่มีความหมายว่าหลักฐานแต่พอเป็นคำคุณศัพท์นะคะก็จะมีความหมายนะคะว่าเห็นได้ชัดนะคะซึ่งการเห็นได้ชัดในที่นี้นะคะก็คือเป็นการเห็นได้ชัดด้วยการมองด้วยสายตาที่มองเห็นได้ใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นการใช้นะคะความคิดนะคะมาพิจารณาหรือว่ามาประกอบแล้วนะคะก็ทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเข้าใจลึกซึ้งหรือเข้าใจแจ่มแจ้งนั่นเองนะคะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ The police had evident proof of his crime นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือตำรวจมีข้อพิสูจน์ที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับอาชญากรรมของเขานะคะก็คือมีหลักฐานแน่นอนแหละที่เธอเนี่ยไม่สามารถที่จะดิ้นหลุดได้นะคะก็คือหลักฐานนั้นอะมันชัดเจนมากนะคะข้อพิสูจน์นั้นมันชัดเจนมากนะคะThe police had evident proof of his crime. ตำรวจมีข้อพิสูจน์ที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับอาชญากรรมของเขาอีกตัวอย่างประโยคค่ะ It was evident that Nui adored his grandmother. นะคะเห็นได้ชัดนะคะว่าหนุ่ยเนี่ยนะคะบูชาคุณยายนะคะบูชาคุณยายในที่นี้หมายความว่ารักมากนั่นเองนะคะรักแล้วก็เคารพมากนะคะด้วยการแสดงออกต่างๆของหนุ่ยนั่นเองนะคะ It was evident that Nui adored his grandmother หรือในตัวอย่างประโยคสุดท้ายค่ะ Her love for him was evident in all that she did นะคะความรักนะคะที่เธอมีต่อเขาเนี่ยนะคะมันชัดเจนโดยดูจากการกระทำทั้งหมดที่เธอได้ทำลงไปนั่นเองนะคะในทุกๆการกระทำเนี่ยจะมองเห็นว่าทำเพื่อเขาทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าเธอรักเขามากนั่นเองนะคะ Her love for him was evident in all that she did นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะ evident นะคะก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะในภาษาอังกฤษนะคะที่มีความหมายนะคะว่าเห็นได้ชัดนั่นเองซึ่งการเห็นได้ชัดในที่นี้ก็คือเห็นนะคะด้วยสายตาที่เรามองเห็นหรืออาจจะเห็นนะคะด้วยการพิจารณาหรือว่าพิจารณาหรือใคร่ควรนั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่ email address ค่ะ thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับรายการที่ตั้งใจเสมอนะครับที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังผมประวิตรจุนรังสีนนท์สุวิชานนท์มหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับรายการนี้เป็นความรักและความปรารถนาดีจากองค์การก้าวไปสู่ความสว่างครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับอีกหนึ่งวันนะครับที่จะพูดถึงเรื่องเงินอย่าเพิ่งรำคาญสักเคาะนะครับเป็นข้อคิดหนุนใจดีๆนะครับที่เราจะสร้างวัฒนธรรมการเงินให้กับครอบครัวของเรานะครับเพราะว่าเรื่องเงินนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นบทเรียนชีวิตของคนในบ้านเรานะครับหลายครอบครัวก็อาจจะคิดนะครับว่าเรื่องเงินเป็นเพียงเรื่องของรายได้นะครับถ้ามีรายได้มากปัญหาก็จะน้อยใช่ไหมครับแต่ถ้ามีรายได้น้อยปัญหาเยอะแน่ๆนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ปัญหาเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับท่านผู้ฟังครอบครัวจำนวนมากมีปัญหาเรื่องเงินกันนะครับไม่ใช่เรื่องของรายได้เท่านั้นนะครับแต่เป็นเรื่องวัฒนธรรมทางการเงินในบ้านของเรานี่เองนะครับดังนั้นเราจะสร้างวัฒนธรรมการเงินที่ดีให้กับครอบครัวอย่างไรครับวัฒนธรรมทางการเงินก็คือวิธีคิดวิธีใช้และวิธีมองเงินของคนในครอบครัวสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับท่านผู้ฟังสิ่งเหล่านี้ต้องถูกสร้างขึ้นทุกวันผ่านพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวมาคุยกันหนุนใจกันนะครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้คำแนะนำในการจัดทำรายการหรือแจ้งผลการรับฟังเข้ามานะครับอาจารย์สยามชมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933นะครับหรือจะส่งข้อความเข้ามาทักทายเราที่เพจ Facebook ก็ได้นะครับคลิกอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับถ้าต้องการรับฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันนะครับและสามารถฟังย้อนหลังได้ด้วยสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ www.กำลังใจ.org นะครับกำลังใจ .org ความสุขใจหาได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับมีรายการเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจนะครับพบเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปได้เลยนะครับครับวันนี้ยังเป็นถุงผ้าร่มนะครับที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังถุงผ้าร่มพับเก็บได้นะครับขนาด14x14 นิ้วครับสีสันสวยสดใสนะครับยินดีมอบให้ทุกท่านนะครับเพียงแต่โทรเข้ามาแจ้งความเป็นเจ้าของได้นะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933นะครับวันนี้วันที่18 มิถุนายนนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ราประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2
2: LINE
0: 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: เพลงมนุษย์เงินดาวนะครับเสียงของคุณแสนนากานะครับก็ตามนั้นแหละครับไม่พูดมากเจ็บคอครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรื่องเงินกลายเป็นบทเรียนของคนในบ้านนะครับก็หลายครอบครัวคิดว่าเรื่องเงินเป็นเพียงเรื่องของรายได้นะครับถ้ารายได้มากปัญหาก็น้อยนะข้อเท็จจริงนะครับแต่ถ้ารายได้น้อยปัญหาเยอะแน่นอนนะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับครอบครัวก็มีปัญหาเรื่องเงินกันอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องของรายได้เท่านั้นนะครับเรากำลังจะพูดถึงวัฒนธรรมทางการเงินที่เราจะสร้างขึ้นภายในบ้านนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมทางการเงินก็คือวิธีคิดวิธีใช้แล้วก็วิธีมองเงินของคนในครอบครัวนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องถูกสร้างขึ้นทุกวันผ่านพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเงินสามารถสะท้อนสิ่งที่ครอบครัวให้ความสำคัญนะครับบางบ้านอาจจะใช้เงินเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์นะครับบางบ้านอาจจะใช้เงินเพื่อความสะดวกสบายบางบ้านอาจจะใช้เงินเพื่อดูแลกันนะครับแต่บ้านผมนั้นใช้เงินเพื่อประทังชีวิตกันไปก่อนนะครับคำถามนะครับจึงไม่ใช่เรื่องของว่าเรามีเงินเท่าไหร่นะครับแต่คือเรากำลังใช้เงินเพื่ออะไรนะครับเมื่อคนในครอบครัวได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้อย่างเปิดใจนะครับลูกหลานของเราหรือเด็กๆในบ้านก็จะค่อยๆเข้าใจนะครับว่าเงินไม่ใช่เพียงเครื่องมือซื้อของเท่านั้นนะครับแต่เงินนั้นเป็นเครื่องมือสร้างชีวิตนะครับหลายครอบครัวนะครับไม่เคยพูดเรื่องเงินต่อหน้าลูกนะครับเพราะคิดว่าเด็กตัวเล็กๆยังไม่เข้าใจแต่ว่าความเงียบนั้นนะครับจะทำให้เด็กเรียนรู้เรื่องเงินจากที่อื่นแทนนะครับเขาจะเรียนรู้เรื่องเงินจากการที่เพื่อนเขาใช้เงินหรือเรียนรู้เรื่องเงินจากสื่อออนไลน์ดังนั้นการพูดคุยเรื่องเงินอย่างเหมาะสมกับวัยนะครับก็จะช่วยให้ลูกหลานเขาเข้าใจนะครับว่าเงินนั้นต้องมาจากการทำงานเงินนั้นจะใช้ก็ต้องมีการวางแผนและเงินไม่ได้มีไม่จำกัดเงินมีข้อจำกัดมีค่าในตัวของมันเองซึ่งความเข้าใจนี้นะครับจะช่วยให้ลูกหลานเติบโตและก็มีวินัยทางการเงินนะครับครอบครัวที่มีวัฒนธรรมทางการเงินที่ดีนะครับก็จะทำให้การใช้เงินเป็นเรื่องของการร่วมมือนะครับเป็นการวางแผนค่าใช้จ่ายในบ้านร่วมกันเป็นการช่วยกันลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นมีการตั้งเป้าหมายการออมของครอบครัวนะครับดังนั้นเมื่อเด็กหรือลูกหลานมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งของบ้านไม่ใช่เป็นเพียงผู้ใช้เงินเท่านั้นนะครับหนึ่งบทเรียนที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องเงินก็คือการที่ลูกหลานเราเรียนรู้ที่จะรอนะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้เราก็รู้ๆกันอยู่นะครับทุกอย่างต้องได้ทันทีนะครับการออมเพื่อสิ่งที่ต้องการก็เป็นสิ่งที่ต้องรอเหมือนกันดังนั้นเราต้องสอนให้เขาเข้าใจคุณค่าของความพยายามนะครับเพราะว่าลูกหลานเขาจะค่อยๆเรียนรู้นะครับว่าสิ่งที่ได้มาแต่ละอย่างนั้นต้องมาจากความอดทนซึ่งสิ่งที่ได้จากความอดทนนั้นจะมีคุณค่าเสมอครับ
1: กำลังใจเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนต้องการและแสวงหาให้กับตัวเองและคนที่เรารักอยู่เสมอเชิญรับข้อความหนุนใจผ่านมือถือในระบบ SMS ฟรีและเราคือสื่อที่นำท่านให้พบแสงสว่างและความหวังในชีวิตเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.jilthailand.org เว็บไซต์ดีไม่มีภัยครับ

0: บทเพลงจากวงเบอร์เลสเตอร์นะครับบันทึกของพ่อนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมทางการเงินในครอบครัวนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของวิธีคิดวิธีใช้แล้วก็วิธีมองเงินของคนในครอบครัวนะครับสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นผ่านพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันโดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวนำนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้ว่าเรื่องเงินนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขนะครับแต่เป็นเรื่องของค่านิยมนะครับและก็เราต้องเริ่มต้นด้วยความโปร่งใสในบ้านนะครับเราต้องพูดเรื่องเงินกับลูกกับหลานของเราแล้วก็ใช้เงินร่วมกันแล้วก็เป็นบทเรียนด้วยความรับผิดชอบร่วมกันด้วยแล้วก็สอนเรื่องการออมกับการรอคอยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็กในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับต้องเป็นตัวอย่างเป็นคุณครูที่ดีให้กับลูกนะครับไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะสอนลูกอย่างไรนะครับลูกหลานก็เรียนรู้จากสิ่งที่เขาเห็นมากที่สุดแล้วครับถ้าพ่อแม่เป็นคนที่ใช้เงินตามอารมณ์นะครับลูกก็แน่นอนก็ต้องเรียนรู้แบบเดียวกันแต่ถ้าพ่อแม่วางแผนก่อนการใช้เงินมีการเปรียบเทียบก่อนการซื้อแล้วก็เป็นคนที่รู้จักพอเพียงแน่นอนครับลูกก็จะซึมซับวิธีคิดนี้โดยธรรมชาตินะครับเรื่องวัฒนธรรมทางการเงินนะครับจะสามารถสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานและครอบครัวได้นะครับเพราะว่าครอบครัวที่มีวัฒนธรรมทางการเงินที่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าครอบครัวนั้นจะต้องร่ำรวยนะครับแต่หมายความว่าคนในบ้านนะครับมีความเข้าใจเกี่ยวกับเงินและก็ใช้ด้วยสติปัญญานะครับช่วยกันวางแผนแล้วก็ไม่ปล่อยให้เงินกลายเป็นต้นเหตุของความแตกแยกซึ่งในระยะยาวนะครับสิ่งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความมั่นคงทางการเงินเท่านั้นแต่ยังสร้างความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าบ้านที่แข็งแรงนะครับไม่ได้สร้างด้วยเงินเพียงอย่างเดียวนะครับแต่สร้างด้วยคุณค่าและวัฒนธรรมที่คนในบ้านช่วยกันดูแลช่วยกันปลูกฝังทุกวันครับ
1: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
0: เพลงเพราะๆจากหนูมิเตอร์ครับรักแท้แพ้เงินตราขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพรบงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในพื้นที่กรุงมอสโกตอบโต้การโจมตีของรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งก่อนเริ่มการประชุมนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประมุขผู้นำประเทศอาเซียนจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวเปิดการประชุมขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงเวลานี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนและเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซีย3ประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเพราะเชื่อมโยงกับห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล AI เทคโนโลยีใหม่ๆภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมที่ประชุมได้รับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์การประชุมจำนวน4ฉบับได้แก่ด้านปฏิ

0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยินดีหากสหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุสเดินเรือเสรีนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่จะแก้ไขสถานการณ์การสู้รบการถอนกำลังและหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านภายใต้การตรวจสอบระหว่างประเทศแต่ยังต้องมีกระบวนการการพูดคุยอื่นๆเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกจึงยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรและที่สำคัญสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยติดค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการณ์พลังงานดีขึ้นและเมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วยังจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซียและที่สำคัญคือต้องหาพลังงานทางเลือกอื่นด้วยขณะที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากกว่าระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
1: สงครามยุติลงอย่างน้อยเนี่ยภาพของบรรยากาศการลงทุนเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแต่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็จากการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางแหล่งผลิตใหญ่เนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะนะครับในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็ใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤต
2: นายภารดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
3: 10,000 ล้านที่ได้มาเนี่ยก็จะโอนกลับมาที่งบกลางแล้วก็จะดูถึงความจำเป็นในคำขอใช้งบกลางต่างๆที่ได้ขอเข้ามาว่าหน่วยงานไหนมีความจำเป็นมากน้อย

0: ้อยกว่ากันอย่างไรแล้วก็ทางกฎหมายแล้วอันไหนที่จำเป็นต้องใช้หรือเตรียมเอาไว้สำหรับเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ
1: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆเป็นเวลา3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้ต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงการไม่ได้ดูแลพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดนักลงทุน
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ว่าส่วนตัวได้กำกับดูแล EEC มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยตลอดระยะเวลาที่รับผิดชอบได้เร่งผลักดันการพิจารณากฎหมายที่ค้างสะสมจากหลายรัฐบาลจนผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ EEC เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้หารือกับนายกรัฐมนตรีและเห็นตรงกันว่าภารกิจสำคัญในระยะต่อไปคือการดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่พื้นที่ EEC ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเหมาะสมนำเรื่องนี้กลับไปดูแลขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมยังมีโครงการขนาดใหญ่ต้องให้การสนับสนุนในพื้นที่ EEC จึงเห็นว่าควรกลับมาติดตามงานด้านคมนาคมจะเหมาะสมกว่าเพราะหากต้องทำงานทั้งสองด้านพร้อมกันอาจไม่ประสบผลสำเร็จและที่สำคัญช่วงนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมต่างประเทศและเจรจากับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในต่างประเทศสามารถที่จะเชิญชวนมาลงทุนในพื้นที่ EEC ได
4: ้ควรจะเป็นเรื่องของการที่จะไปเรื่องของการดึงผู้ที่จะมาลงทุนใน EEC ในส่วนนี้ก็เป็นที่ตกลงกันว่าโอเคท่านนายกยังไงก็ช่วยรับในเรื่องนี้กลับคืนไปในช่วงนี้ท่านก็เดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอดนะครับก็คิดว่าท่านน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศนะคือหรือนักลงทุนนะฮะก็สามารถที่จะคุยแล้วก็ชวนมาลงทุนใน EEC
3: ส่วนกระแสข่าวที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจสะท้อนความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยนายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงย้ำว่าก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีล่วงหน้าแล้วโดยเฉพาะระหว่างตนเองกับนายกรัฐมนตรีมีการหารือกันในทุกมิติจึงไม่ควรตีความว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งหรือรอยร้าวภายในพรรคพริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ส่วนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระยะยาว
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามทั่วไปถึงความชัดเจนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้โดยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เป็นนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนบนครอบคลุมจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเพื่อยกระดับเศรษฐกิจการลงทุนโลจิสติกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสีเขียวโดยโครงการแลนด์บริดจ์ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายใต้กรอบการพัฒนาดังกล่าวซึ่งคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นการจัดตั้งกองทุนตามร่างกฎหมายขณะเดียวกันรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมดำเนินการเพื่อจัดทำข้อมูลภายใน90วันก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
6: โครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเราคิดกันมานานไม่ใช่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องการที่จะกำลังหาทางออกคือเราต้องการหาโอกาสให้กับพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ภาคใต้ของเรานั้นขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีสำหรับประเด็นความเหลื่อมล้ำผ ผมเห็นว่าความกังวลนี้เป็นความกังวลที่รับฟังได้และนั่นคือเหตุผลที่ทำไมรัฐบาลถึงได้นำบทเรียนจาก EEC มาปรับปรุง SEC จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้นและให้มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น
5: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าการพัฒนาภาคใต้จะไม่ใช้รูปแบบเดียวกับ EEC แต่จะนำบทเรียนที่ผ่านมามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับภาคใต้และประเทศในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตาปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการ THAI Passport เริ่มวางแผนตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผน AI แห่งชาติยืนยันการใช้งบประมาณกองทุน DE เป็นไปตามกฎหมาย
7: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงต่อที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเร่งรีบในการดำเนินโครงการ THAI Passport โดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีการวางแผนและดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติไม่ใช่นโยบายที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในรัฐบาลปัจจุบันต่อมาในปี2568ได้มีการกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงหรือรู้จัก AI จำนวน20ล้านคนภายในปี2570ก่อนที่กระทรวง DE จะผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการ AI ระดับชาติแบบถาวรในปี2569เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายพร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขยายการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชน
8: เรากำลังจะบอกว่าทำยังไงเพื่อให้เกิดในวงกว้างประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายนะตอนนั้นพอดีเราก็เลยว่า upskill reskill แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำให้คนเติมให้คนรู้ทักษะทางด้าน AI ให้ได้บริวงกว้างให้ได้เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าโครงการเกิดมาทันทีมันมีแนวคิดมามีเพราะมันมีเป้าหมายมาแล้วมีแผนหรือ action plan หรือภายใต้ master plan อะไรก็มีมาแต่ว่าพอมาประกอบร่างเข้าไปแล้วก็มีลักษณะของที่มีการรวมของ generative AI ไว้เข้าด้วยกันและสร้างระบบกลางขึ้นมาเพื่อเชื่อมและให้คนใช้สามารถเลือกใช้ได้
7: สำหรับการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE นายพัชระยืนยันว่าได้ผ่านกระบวนการกันกรองและจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายทุกขั้นตอนโดยโครงการ TSAI Passport มีการศึกษาออกแบบและเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องก่อนลงนามสัญญาเมื่อวันที่14 เมษายน 2569ใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมเกือบ1ปีไม่ใช่เพียง31 วันตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์สวิสาปทุมมารายงาน
2: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องและเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและนักแสดงชื่อดังพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา10 นาฬิกาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24 จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวโดยเฉพาะการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่พบธุรกรรมบางส่วนเชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งตรวจพบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2559สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 12,25 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
13: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียในวันนี้ทำให้อาคารที่อยู่อาศัยและศูนย์การค้าได้รับความเสียหายนอกจากนี้เหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ยังส่งผลให้สนามบินทุกแห่งในกรุงมอสโกต้องปิดให้บริการชั่วคราวทำให้เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวต้องล่าช้าออกไปด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความชื่นชมกองกำลังยูเครนที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีกรุงมอสโกพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียโจมตีดินแดนของยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนที่เมืองคาซานทางตอนกลางของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกราว700 กิโลเมตร กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียรายงานว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสโดยผู้นำทั้งสองประเทศพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อความคืบหน้าในกระบวนการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าทวิภาคีฉบับชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลงที่มีประโยชน์ร่วมกันโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สหรัฐและอินเดียตั้งเป้ายกระดับการค้าทวิภาคีให้สูงถึง $500,000,000,000ภายในปี2573ขณะที่นายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนอินเดียในสัปดาห์หน้าเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงการค้ารอบใหม่ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวง พระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: รับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
9: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
13: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
13: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
17: รู้ไ คะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาถุ่มครึ่งไปจนถึงซ่องถุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนนะคะจะมาพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องราวที่กรมอุตุค่ะเตือนหลายพื้นที่นะคะยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงนะคะตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้นะคะไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมนะคะคุณผู้ฟังค่ะโดยนายณัฐวุฒิแดนดีค่ะรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเปิดเผยว่าแม้ว่าสัปดาห์นี้ค่ะปริมาณฝนทั่วประเทศจะลดลงเล็กน้อยนะคะแต่ในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายนนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะเนื่องจากร่องมรสุมจากจีนนะคะตอนใต้เนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านนะคะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเชียงรายนะคะน่านรวมถึงจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬแล้วก็ภาคใต้ที่ภูเก็ตแล้วก็พังงาจะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะเกิดฝนตกในช่วงเย็นค่ะจากนั้นตั้งแต่วันที่20มิถุนาเป็นต้นไปนะคะปริมาณฝนเนี่ยจะลดลงอย่างชัดเจนค่ะก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการณ์ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนะคะยาวไปจนถึงกลางเดือนสิงหาจึงขอประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานนะคะเตรียมสำรองน้ำแล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะโดยนายณัฐวุฒิยังกล่าวต่ออีกนะคะว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนในปีนี้นี่ถือว่าเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนิโยค่ะที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกน้อยกว่าขาปกติค่ะแม้จะกังวลเรื่องของซุปเปอร์เอลนิโยค่ะแต่ผลกระทบต่อไทยเนี่ยไม่น่าจะรุนแรงเท่าฟิลิปปินส์หรือว่าอินโดนีเซียนะคะเนื่องจากได้รับความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียแล้วก็แปซิฟิกเข้ามาช่วยทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าในช่วง2เดือนข้างหน้าเนี่ยค่ะภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งมากที่สุดค่ะปีนี้ปริมาณฝนจะไม่เหมือนปีที่แล้วค่ะเพราะว่าจากปรากฏการณ์เอลนิโยจะทำให้มีฝนหน่อยแล้วก็มีโอกาสเกิดพายุเข้าสู่ประเทศไทยเพียง 1-2 ลูกเท่านั้นนะคะนี่คือภาวะที่เราจะต้องประสบพบเจอกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะคุณผู้ฟังค่ะก็เลยนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันเดี๋ยวช่วงนี้ขอนำคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะไปติดตามรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดานะคะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวทกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่
2: เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
6: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
5: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
0: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
4: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังรัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราช 26 มิถุนายน 2569 ระหว่างวันที่ 19 ถึง 21 มิถุนายนนี้โรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับกัมบะโอซาก้าเปิดตัวโครงการโรดทูกัมบะโอซาก้าไทยแลนด์เทรนนิ่งแคมป์ 2026 คัด 2 ตัวแทนฝึกซ้อมต่อประเทศที่ญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพระหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิจยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกัลยาณสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารี

0: มพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์ทั้งพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสรีพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงและสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรที่แรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรทั้งพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้
2: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบารมีสังฆบิดรกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่มาลิชโยรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมและภัยแล้งรุนแรงจากผลกระทบปรากฏการเอลนีโญขอให้เกษตรกรนอกเขตชลประทานวางแผนการเพาะปลูก
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าจากการติดตามค่าดัชนีขององค์กรระดับนานาชาติโนอาพบว่าในปีนี้ปรากฏการเอลนีโญมีแนวโน้มทวีความรุนแรงสูงขึ้นจะเห็นผลกระทบกับประเทศไทย

0: ที่ชัดเจนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีและทยอยอ่อนกำลังลงกลางปีหน้าแม้ภาพรวมเอลนีโญจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนแต่ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้ขณะที่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปทางประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน
1: สิ่งที่น่าห่วงก็คือทางประชาชนที่อาจจะทำการเกษตรนะครับที่อยู่ในเขตนอกชลประทานนะครับโซนนี้ก็จะมีค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสขาดแคลนน้ำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณที่เยอะเนี่ยตรงภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่เป็นช่วงกลางๆของฝนทิ้งช่วงก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้มันจะมีลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโอกาสที่จะเกิดฝนได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงได้นานในช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องจัดการหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชยน้ำเพื่อจะไปลดผลกระทบในเชิงของเกษตรกรรมในช่วงนี้เป็นพิเศษ
0: สำหรับการบริหารจัดการน้ำล่าสุดกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีออกมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคาดการว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยเติมเต็มอ่างเก็บน้ำและบรรเทาภัยแล้งที่รุนแรงลงได้พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกอย่างรอบคอบนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีสั่งปรับแผนรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญเน้นคุมเข้มการบริหารจัดการน้ำป้องกันภัยแล้งและปัญหาขาดแคลนน้ำ
3: นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมและการเข้าสู่สภาวะเอลนีโญต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีจะส่งผลกระทบทำให้ไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนมากทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่ทั้งนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้สั่งการให้สทช.ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนรับมืออย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนพร้อมเตรียมพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณฝนใหม่เสนอต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพิจารณาซึ่งแบบจำลองนี้จะถูกนำไปต่อยอดวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและดินถล่มอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภาพรวมสถานการณ์ฝนจนถึงปัจจุบันพบปริมาณฝนตกยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10แต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่จนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมน้ำหลากและดินถล่มได้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับเตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรและบุคลากรส่วนสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่35แห่งทั่วประเทศจนถึงวันที่17มิถุนายนมีปริมาณน้ำทั้งหมด 45,054 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 2,943 ล้านลูกบาศก์เมตรน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่490ล้านลูกบาศก์เมตรโดยได้ประสานกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำตามแผนที่ได้วางไว้เพื่อสร้างสมดุลน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการในทุกกิจกรรมควบคู่กับการกักเก็บน้ำหลังสิ้นฤดูฝนให้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาและคลองกำแมงจังหวัดระยองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
4: ร้อยเอกหญิงประดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาคลองกระแมงอำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 4,400 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ5ปีพ.ศ. 2570ถึง2574เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สำคัญของจังหวัดระยองโครงการดังกล่าวมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของพื้นที่ทั้งระบบโดยมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่การขุดคลองระบายน้ำสายใหม่เพื่อผ่านน้ำส่วนเกินจากคลองทับมาไปยังคลองกระแมงการปรับปรุงคลองกระแมงให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้นตลอดจนการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและสนับสนุนการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองลดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เกษตรกรรมระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำรองรับการพัฒนาเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นดำจากงานรื้อย้ายแนวท่อที่บ้านฉางจังหวัดระยองกำชับการประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขโดยด่วน
5: นายเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นและเกิดตะกอนเฉียบพลันจากงานรื้อย้ายแนวท่อในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหน้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางพร้อมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งตรวจสอบสาเหตุและดำเนินมาตรการแก้ไขในทันทีซึ่งกปภ.สาขาบ้านฉางได้ดำเนินมาตรการฟื้นฟูคุณภาพน้ำเร่งด่วน3ด้านหลักด้วยการระดมทีมช่างเข้าระบายตะกอนในเส้นท่อตลอดทั้งคืนรวมกว่า50จุดและดำเนินการซ้ำในพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีตะกอนตกค้างในระบบท่อส่งน้ำด้านที่2คือการส่งทีมตรวจคุณภาพน้ำลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อตรวจเช็คและเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจถึงหน้าบ้านประชาชนทั้งในบริเวณสวนสุขภาพซอยโรงน้ำสนามกีฬาหมู่บ้านสินทวีพาร์คคลองทรายสวนตะกาดและพยูนเพื่อยืนยันคุณภาพน้ำที่สะอาดปลอดภัยและมีความโปร่งใสและด้านที่3คือการบรรเทาทุกข์ประสานงานเชิงรุกผ่านช่องทางสายด่วน PWA Contact Center 1662และเบอร์โทรศัพท์สำนักงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงประสานงานรับแจ้งเหตุผ่านสื่อออนไลน์พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาและจบงานในจุดเดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็วของประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
8: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกลาโหมของสมาชิกนาโต้ที่ประเทศเบลเยียมซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันนี้โดยแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐและประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเลขาธิการนาโต้ยังเน้นย้ำว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะบั่นทอนศักยภาพโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านพร้อมทั้งฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลก สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อแห่งไต้หวันในวันนี้ที่เรียกร้องให้สหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันโดยเร็วที่สุดพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ไต้หวันดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพนอกจากนี้การคัดค้านการรวมชาติกับจีนไม่ควรถูกตีความว่าไต้หวันเป็นฝ่ายการยั่วยุจีนจนก่อเกิดความตึงเครียดในภูมิภาคทั้งนี้สหรัฐรับรองหลักการจีนเดียวแต่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐยังมีพันธกรณีในการจัดหาศักยภาพด้านการป้องกันตนเองให้แก่ไต้หวันซึ่งเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่บ่อยครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางวิริยันติปุตรีวาดานารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอินโดนีเซียตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติราว19ล้านคนภายในปี2570โดยมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการสร้างงานและสวัสดิการสาธารณะนางวิริยันติกล่าวเพิ่มเติมว่าภายในปี2570ภาคการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียจะสามารถสร้างมูลค่าซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศมากถึง 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังตั้งเป้าเพิ่มรายได้ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึงร้อยละ16โดยคาดการว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการเดินทาง1ครั้งจะอยู่ที่ 1,497 ดอลลาร์สหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มแอลนัดแรกทีมชาติกาน่าเฉือนชนะทีมชาติปานามา1ประตูต่อ0เกมนี้ทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสนุกสูสีจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+5กาน่ามาได้ประตูชัยจากจังหวะที่แบรนดอนโทมัสอาซันเต้เปิดให้คาเล็บยีเรงยี่ชาร์จจ่อเข้าไปช่วยให้กาน่าขยับขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงกลุ่มแอลได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปของกลุ่มแอลปานามาพบอังกฤษในวันที่24มิถุนายนเวลา3นาฬิกาและกาน่าพบโครเอเชียเวลา6นาฬิกาวันเดียวกันส่วนอีกคู่เป็นการแข่งขันในกลุ่มเคโครอมเบียโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะอุซเบกิสถานน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้3-1โปรแกรมต่อไปของกลุ่มเคโปรตุเกสพบอุซเบกิสถานในวันที่24มิถุนายนเวลา0นาฬิกาและโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา9นาฬิกาในวันเดียวกันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายวันพรุ่งนี้กลุ่ม A เช็กพบแอฟริกาใต้เวลา23นาฬิกาเม็กซิโกพบเกาหลีใต้เวลา8นาฬิกากลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียเวลา2นาฬิกาและแคนาดาพบกาตาร์เวลา5นาฬิกาฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะคนดังที่มีความน่าเชื่อถือสูงชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลยอดทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษปิดดีลคว้าตัวบิกตอร์มุนยอสปีกทีมชาติสเปนวัย22ปีจากโอซาซูน่าทีมในลาลิก้าสเปนด้วยราคา40ล้านยูโรตามราคาค่าฉีกสัญญาทั้งนี้ในฤดูกาล2025-2026ที่ผ่านมามุนยอสทำไป7ประตู5แอสซิสต์จาก36นัดรวมทุกรายการโรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับสโมสรกัมบะโอซาก้าจากศึกเจลีกของญี่ปุ่นเปิดตัวโครงการโรดทูกัมบะโอซาก้า Thailand Training Camp 2026โดยจะจัดค่ายฝึกซ้อมฟุตบอลเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านฟุตบอลโดยได้นำสตาฟโค้ชจากสโมสรกัมบะโอซาก้ามาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ฝึกซ้อมตามแนวทางของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญของโครงการคือจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพโดดเด่น2คนเป็นตัวแทนไปร่วมฝึกซ้อมในโครงการ Road to Gamba Osaka Training Experience in Japan ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคมนี้โดยจะพิจารณา5ด้านสำคัญได้แก่ทักษะฟุตบอลความมุ่งมั่นและทัศนคติวินัยและความรับผิดชอบความสามารถในการเรียนรู้และสุดท้ายศักยภาพในการพัฒนาในระยะยาวทั้งนี้โครงการ Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคมที่สนามโปโลฟุตบอลปาร์คกรุงเทพมหานครโดยจะเปิดรับเยาวชนรุ่นอายุ 7-14 ปีผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp และเบอร์099054-5599การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าคู่ผสมรอบ2เอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกอนิชาจงสถานพรพันธ์คู่ผสมมืออันดับ66ของโลกเอาชนะไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์มืออันดับ13ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ2-0เกม21-15และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบ2กันตพลหวังเจริญมือ66ของโลกเอาชนะฮวนไคเฮินมือ137ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-10และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันการแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรอบก่อนรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์หนล่าสุดเอาชนะลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จปุณิพัฒน์สอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: ผู้มีความกตัญญูกตเวทีย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดีถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่ายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นภูมิของคนดีและเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอผลดีคือความสุขความเจริญย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้วเสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองพระสัมโมทนียกถาประธานเนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤษภาคม2561

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในค่ำคืนนี้เราจะมาติดตามผลงานวรรณกรรมรางวัลพันแว่นฟ้าในตอนดาวสองเมืองกันต่อนะคะซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์โดยรมนกมลนาวินเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก่อนจะไปติดตามรับฟังเรื่องราวกันต่อขอนำคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ากันสักเล็กน้อยค่ะรางวัลนี้เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ใช้พลังแห่งความสร้างสรรค์ถ่ายทอดความคิดมุมมองส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะซึ่งชื่อของรางวัลผ่านแว่นฟ้านั้นก็มีความหมายที่น่าสนใจค่ะโดยเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยมีลักษณะเป็นพาน2ใบวางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนพานใบล่างที่ใช้รองรับสิ่งที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศสำหรับเรื่องดาว2เมืองที่เราจะมาติดตามกันต่อในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องเราจะลงเอยอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

นี่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคหนึ่งของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปเธอก้มมองร่างเล็กๆของตัวเองใต้ชุดเซวาภาวนาในใจขอให้นายจ้างเห็นแล้วไม่สงสัยว่าเธอเป็นแค่เด็กหญิงแต่พอใบหน้าปูฉายขึ้นกลางอากาศเธอก็ถอนใจให้กับอีกหนึ่งอุปสรรคเธอจะทำอย่างไรดีปู่คงไม่ยอมแน่ปู่ไม่รู้อย่างที่เธอรู้หรอกเพื่อนเธอพูดว่าเมื่อพวกเราย้ายลงมาอยู่เบื้องล่างวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเธอตัดสินใจจะลองพูดกับปู่ดูอยากเดินไปตามทางที่เลือกเองเหมือนที่พี่วาโพเลือกที่จะไปและมันก็คงจริงอย่างที่คาดคิดไว้ปู่ไม่ยอมฟังที่เธอพยายามอธิบายขนาดอ้างคำพูดเพื่อนที่ซักซ้อมกันมาแล้วซึ่งฟังดูจะเป็นเหตุเป็นผลที่สุดแต่ปู่ก็ไม่ฟังซ้ำยังห้ามแม้กระทั่งไปเจอเพื่อนที่ชักชวนกันไปปู่หันหลังให้แล้วก็เดินออกจากบ้านเธอรู้สึกหมดหวังหนทางที่ต้องการเลือกกลับกลายเป็นทางตันด้วยน้ำมือปู่เธอทิ้งตัวลงกับพื้นร้องไห้อย่างขัดเคืองใจเธอไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ปู่จะคอยเจ้ากี้เจ้าการให้อยู่แต่บนตักหรือว่านอนอยู่ในเปลเธอโตพอที่จะเลือกทางเดินของตัวเองได้แล้วและสิ่งที่ต้องการก็ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายปู่คงคิดว่ามีแต่ความคิดของตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้องน้ำตาเด็กหญิงไหลรินเลอะแก้มทั้งสองที่ถูกเติมด้วยผงฝุ่นสีแดงซึ่งเพื่อนบรรจงแต่งแต้มให้สายตาเธอแข็งกร้าวขึ้นกัดฟันแน่นเธอตัดสินใจบางอย่างออกมาแล้ว

แม้ชายชราจะผ่านความเปลี่ยนแปลงทั้งธรรมชาติและชีวิตมาไม่รู้ต่อกี่ครั้งก็ไม่เคยยี่หร่าแต่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันครั้งนี้ก็ถึงกับหมดอะไรตายอยากเมื่อรู้ว่าไม่เหลือใครในชีวิตแล้วก็หยิบจดหมายของหลานสาวที่สอดไว้ใต้หมอนขึ้นมาคลี่อ่านอีกเป็นรอบที่สองน้ำตาแห่งความน้อยใจซึมออกมาทิ้งตัวลงบนผิวหน้าสากย่นแม้ในจดหมายนั้นจะบอกความต้องการว่าอยากไปเห็นโลกที่เธอไม่เคยเห็นเพียงครู่คราวเท่านั้นเมื่อเต็มอิ่มในดวงใจแล้วจะกลับมาแต่แกรู้ว่าวาลาจะไม่กลับมาแน่นอนแกทั้งโกรธแล้วก็เสียใจไม่อาจเข้าใจเหตุผลของหลานสาวซึ่งต่างกับหลานชายที่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากมานี่ถ้าเขาอยู่ด้วยก็คงดีเขาต้องห้ามน้องแน่ต่อจากวันนั้นชีวิตของแกก็หมดไปกับการรับรู้ความเป็นไปของหลายครอบครัวที่อพยพลงมาด้วยกันที่ทำกินที่ทางราชการแบ่งให้บางผืนปลูกอะไรไม่ได้เลยดินไม่เอื้อทั้งน้ำก็ไม่เพียงพอบางครอบครัวได้ที่ดินเชิงเขาที่เต็มไปด้วยหินซ้ำร้ายมีชาวเขาอีกหลายสิบครอบครัวที่ถูกผลักดันมาจากที่อื่นเข้ามาอาศัยเพิ่มเพื่อให้นโยบายการเพิ่มและจัดตั้งหมู่บ้านเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์และที่สุดพวกแกก็หารือกันเรียกร้องขอกลับไปอยู่พื้นที่เดิมแต่ก็ไม่เป็นผลแม้ทุกคนจะให้เหตุผลว่าบรรพบุรุษของพวกแกอยู่ในพื้นที่ป่ามาเป็นร้อยปีอยู่มาก่อนที่ป่าจะถูกประกาศให้เป็นเขตอุทยานซิด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนฝ่ายของแกจะไม่มีวันได้อย่างที่หวังชายชราค่อยๆก้าวออกมานอกบ้านแงหน้าขึ้นมองแผ่นฟ้าซึ่งคืนนี้มันเป็นสีดำสนิทแม้ว่าจะมีหมู่ดาวนับล้านดวงเต้นระริกไหววิบๆอยู่บนนั้นหากแต่ในยามนี้แม้ไม่มีสักดวงที่งดงามในใจแกคิดถึงบ้านเก่าบนเขาเสียงถอนใจยาวดังขึ้นท่ามกลางความเงียบอยู่หลายครั้งและครั้งสุดท้ายนั้นหนักแน่นเรากับตัดสินใจในสิ่งที่อยู่ในใจเปิดเผยออกมาทางดวงตาที่เริ่มฟ้าฟางจ้องมองไปยังเงาทะมึนซึ่งตั้งตระหง่านอยู่สูงเสียดฟ้าแกเดินกลับเข้าห้องล้มตัวลงนอนบนเสื่อกลางห้องหัวหนุนหมอนยกมือผอมเกรงข้างหนึ่งซึ่งเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกขึ้นกายหน้าผากคิดเอาไว้ว่าเมื่อฟ้าเปิดแสงสว่างส่องลอดช่องหน้าต่างเข้ามาจะออกเดินทางขึ้นเขาทันทีแกตัดสินใจจะกลับไปและไม่นานรุ่งเช้าก็มาถึงฝีเท้าของชายชราเดินตามทันหัวใจที่เต้นเร่าอย่างร้อนรุ่งเพียงค่อนวันแกก็กลับมายืนอยู่ที่หน้าเรือนไม้ที่ถูกทิ้งร้างไปหลายเดือนบ้านทุกหลังถูกเผาเหลือเพียงซากยุ้งฉางเล้าไก่แปลงผักไร่นาและพืชสวนถูกลื้อทิ้งแกแทบยืนไม่อยู่ทุกสิ่งที่เห็นเบื้องหน้ามันยอกใจจนแกทนไม่ไหวแกล้วงเชือกเส้นยาวออกมาจากย่ามเดินไปทางต้นไม้ใหญ่ริมหน้าผานี่เมื่อไม่เหลืออะไรในชีวิตแกแล้วแกก็จะขอตายเป็นผีเฝ้าภูเขาสายลมแรงกระชากความเย็นเยือกจากหน้าผาเข้ากระทบร่างชายชราแกหันหน้าสู้ลมแรงด้วยหัวใจที่มั่นคงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ลมโหมกระหน่ำแรงราวหอบภูเขาเหวี่ยงทิ้งได้ทั้งเทือกจากนั้นไม่นานลมก็สงบลงแรงฝูงหนึ่งสะบัดปีกพึบพับร่อนเป็นวงกลมอยู่เหนือศีรษะแกพวกมันล้วนเป็นแรงหนุ่มซึ่งดูท่าทางจะหิวโหยอย่างหนักสายตาคมกริบจดจ้องลงมาอย่างเบื้องล่างถ้าหากแกตายพวกมันก็จะได้ฉีกถึงกินอาหารอันโอชาจนอิ่มท้องชายชรากำเชือกแน่นจ้องเขม็งพวกมันกลับ

เด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วก็เดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้องเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโต
เมื่อได้ยินเสียงข้อประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วเดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้อง

เหล่าผีเสื้อราตรีถูกปลุกขึ้นมาเล่นกับแสงไฟนีออนหลากสีบรรยากาศครื้นเครงขับเคลื่อนไปด้วยเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มตลอดทั้งคืนลูกค้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นชายเริ่มทยอยมายังไม่ทันค่อนดึกคนก็แน่นร้านแล้วเด็กหญิงเดินเข้าไปประจำโต๊ะของเธอซึ่งบัดนี้มีลูกค้านั่งกันอยู่3คนลูกค้าชายหนึ่งในนั้นมองแล้วก็ยิ้มกว้างมาให้ดูไปแล้วคนหน้าอายุราว50เห็นจะได้เพื่อนของเขาซึ่งเป็นหญิงและชายนั่งโน้มตัวเข้าหากันแล้วกอดเกี่ยวเหมือนงูที่กอดรัดฟัดกันเพื่อผสมพันธุ์พูดคุยกระซิบกระซาบข้างหูหัวเราะระริกระรี้ตลอดเวลาเมื่อชายที่ยิ้มให้เธอเรียกแล้วก็ยกแก้วเปล่าขึ้นเหนือโต๊ะเธอรู้ได้ทันทีว่าลูกค้าต้องการอะไรเธอจึงรีบรับมารินเบียร์พรวดลงแก้วจนฟองสีขาวดันขึ้นมาล้นขอบแก้วแล้วก็ทิ้งตัวลงพื้นโต๊ะไหลนองเธอรีบเอ่ยขอโทษเขาหัวเราะเบาๆอย่างไม่ถือสายกแก้วขึ้นซดฟองแล้วก็ดื่มรวดเดียวหมดจากนั้นเขายกแก้วเปล่าขึ้นอีกครั้งส่งยิ้มให้เธอรีบรินให้เขาอีกแก้วแล้วแก้วเล่าแก้วแล้วแก้วเล่าเขาเสนอเลี้ยงเบียร์แต่ว่าเธอสายหัวแม้ว่าจะคุ้นเคยกับมันแล้วแต่ก็ไม่คิดจะแตะต้องแม้แต่ปลายลิ้นเมื่อเธอปฏิเสธเขาก็ยังยิ้มร่ายิ่งดึกยิ่งดูสนุกสนานใบหน้าเขาแดงก่ำคล้ายลูกตำลึงสุกดวงตาหวานเยิ้มราวน้ำผึ้งป่าเขาดีดนิ้วเรียกเธอแล้วก็โน้มตัวเข้าใกล้กลิ่นเบียร์คุ้งตลบขึ้นจมูกเธอเขาพูดแข่งกับเสียงเพลงที่กำลังกระหึ่มลั่นร้านถามจริงๆน้องอายุเท่าไหร่เขายิ้มอย่างมีความหมายมองหน้าเธอรอคำตอบ14ใจเธอหายวูบเมื่อนึกถึงสิ่งที่เจ้าของร้านกำชับว่าถ้าหากใครถามให้ตอบว่า18เธอละล่ำละลักพยายามจะตอบใหม่เขาหัวเราะพร้อมพยักหน้าด้วยความชอบใจแล้วก็ถามเธออีกเอาไหมเขายิ้มกลิ่มสงสัยตาหยอกล้อพร้อมควักธนบัตรสีเทา3ใบออกจากกระเป๋ากางเกงยื่นให้เธอในระดับต่ำกว่าโต๊ะเธอชาไปทั้งตัวเพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจ้องมองไปยังเงินในมือเขาด้วยความปั่นป่วนใจ

คนหนุ่มสาวราว10คนเดินทยอยออกจากหมู่บ้านชายชรานึกแปลกใจขณะเดินสวนกันจึงเปล่งเสียงแหบล่าถามออกไปแล้วคำตอบที่ได้รับทำเอาแกหดหูร้านคาราโอเกะที่ขึ้นเป็นดอกเห็ดล้นออกมาจากตัวเมืองและบริษัทรับเหมาก่อสร้างกำลังรับสมัครคนจำนวนมากปัญหาปากท้องสำคัญกว่าสิ่งใดในโลกแกพยักหน้าอย่างพยายามเข้าใจแต่ก็อดที่จะน้อยใจในชีวิตพลเมืองอย่างแกไม่ได้ชีวิตที่ผูกพ่วงกับนโยบายของรัฐที่ถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์เหนืออื่นใดแกยกมือขึ้นโบกลาอวยพรให้พวกนั้นโชคดีส่วนแกคงจะไม่ไปไหนแล้วรอวันยืนต้นตายสถานเดียวเอาข้อจริงใจแกก็ไม่เด็ดเดี่ยวพอที่จะเป็นผีเฝ้าภูเขาถูกพวกแร้งถึงกินซากร่างอย่างน่าสังเวชแกไม่ได้กลัวความตายแต่แกเกลียดความเหงาไพร่คิดไปถึงเศร้าเซ็งดูถ้าหากแกตายไปเขาคงรู้สึกเหงาเช่นกันแกจึงตัดสินใจลงมาตายพร้อมเพื่อนอย่างจำนนต่อโชคชะตาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแกไม่กล้าที่จะโทษใครเพียงหวังลึกๆในใจว่าจะไม่ถูกผลักดันไปที่ไหนอีกเผื่อว่าสักวันหลานชายแกจะกลับมาหาที่นี่เมื่อเดินมาถึงชายคาเรือนแกเชือกผูกกับประตูแล้วก็ผลักเข้าไปสุดตัวลงบนเสื่อก็ถึงกับอึ้งแกหยิบธนบัตรสีเทา3ใบซึ่งวางอยู่บนหมอนหนุนขึ้นมาน้ำตารื้นด้วยความตื้นตันใจรู้ได้ทันทีว่าหลานกลับมาหาปู่แล้วยกเงินขึ้นสูดดมอย่างคิดถึงสุดหัวใจลึกๆแกคิดอยู่เสมอว่าหลานจะไม่ทิ้งแกแน่ๆแล้วมันก็จริงแกเข้าใจหลานชายดีที่ไม่อยากให้ใครเห็นแกร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจยกเงินขึ้นสูดดมอีกหลายครั้งแต่พอนึกถึงใบหน้าหลานสาวที่หนีไปแกก็เปลี่ยนเป็นน้อยใจทันทีช่างมันเถอะแกจะรักคนที่รักแกเท่านั้นภาพหลานชายที่ใบหน้าชุ่มไปด้วยหยาดเหงื่อลอยขึ้นกลางอากาศแกถึงกับน้ำตาซึมคิดว่าก็คงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้แกสบายเมื่อคิดได้อย่างนั้นเรี่ยวแรงที่ก่อนหน้านี้คิดว่าไม่มีเหลือให้สิ่งใดแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาพร้อมกำลังใจก้อนโตคับอกแกเดินออกจากห้องแล้วก็มุ่งไปทางพวกคนหนุ่มสาวที่ออกไปสมัครงานและเมื่อถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นห้องแถว1คูหาเท่าแก่ออกมาต้อนรับแล้วก็พูดคุยน้ำเสียงเปลี่ยนไปด้วยความดีใจเขาว่ามีโครงการเร่งอยู่หนึ่งแห่งหากแต่ว่ายังขาดแรงงานเท่าแก่กวาดตามองคนทั้งหมดจนกระทั่งมาหยุดที่แกมองแกอย่างไม่เชื่อสายตาว่าจะทำงานให้ได้หลังแกยืนยันหนักแน่นว่าแรงแกยังกับคนหนุ่มเดินขึ้นลงเขาได้โดยไม่ต้องหยุดพักสาธยายความชำนิชำนาญอีกหลายอย่างเท่าแก่ฟังแล้วจึงลองให้โอกาสทำดูแกดีใจหัวใจดีดเต้นอยู่ในอกแต่แล้วสิ่งที่เท่าแก่เล่าถึงไซงานที่จะไปสร้างแกก็ถึงกับนิ่งอึ้งหลังตกลงว่าจ้างงานแกเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกเศร้าจับใจระหว่างทางแกเงยหน้ามองไปทางเชิงเขาไซงานที่แกกำลังจะเริ่มงานในวันพรุ่งนี้ถูกแผ่ถางเตรียมพื้นที่รอสร้างคฤหาสน์ของขหบดีชื่อดังระดับจังหวัดคนหนึ่งใจแกคว่ำอยู่ตรงนั้นพอสูงขึ้นไปอีกนิดนั่นคือบ้านของแก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองประพันธ์โดยรมนกมลนาวินได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่กันในวันพรุ่งนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891
2: KHz สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติสงครามถือเป็นสัญญาณบวกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติสงครามถือเป็นสัญญาณบวกช่วยคลายกังวลเศรษฐกิจโลกแต่ต้องจับตาการปฏิบัติตามเงื่อนไข60วัน
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าถือเป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศเศรษฐกิจโลกเนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงจากการขยายตัวของความขัดแย้งและสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการค้าและการลงทุนในระยะสั้นอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งนี้แม้ว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกให้ความรู้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมได้เห็นมุมมองการพัฒนากองทัพอากาศให้เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืนพลอากาศเอกไพฑูรย์ไลเลิศประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศเป็นประธานการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกกองทัพอากาศ

0: ประกาศกิตติคุณแก่ผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะหน่วยงานต้นแบบที่ผ่านการรับรองโดยโครงการ LESS บูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่มุ่งมั่นขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมุ่งพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
1: นายวัชระพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือคปก.เห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะอาทิการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์การจัดการบ่อขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการใช้พื้นที่ของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมได้เน้นย้ำถึงแนวทางนโยบายการยกระดับสปก.จากหน่วยงานผู้จัดสรรที่ดินเป็นผู้มอบโอกาสแก่เกษตรกรผู้ยากจนผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งจะบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินและกรมชลประทานรวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยตั้งเป้าหมายว่าในปีงบประมาณ2569จะต้องดำเนินการจัดสรรและยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก.4/01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรไม่น้อยกว่า 200,000 รายชวนันท์มาลีรายงาน
0: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดลง1.50 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95ที่ยังคงราคาเดิมส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง1.30 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลที่คงราคาเดิมโดยการปรับลดราคาครั้งนี้มีผลตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
0: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศรชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาล

0: ตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: โอเคครับมาฟังสปอตแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมเรามีนัดกันนะแฟนคลับอภัยภูเบศเจอกันนะครับในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12 นะครับกิจกรรมแน่นเหมือนเดิมนะอภัยภูเบศไม่มีลดนะมีแต่เพิ่มครับสำหรับกิจกรรมนะแต่ว่าที่ลดคือลดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับ18มิถุนายนฝนตกที่กรุงเทพต่อเนื่องเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงเย็นนะฮะก็ยังมีฝนไปปล่อยอยู่นะช่วงหัวค่ำดูแลสุขภาพกันด้วยและคืนนี้เราเจอกัน2ชั่วโมงสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยชั่วโมงหลังเหมือนเดิมนะคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรแต่ว่าชั่วโมงแรกคืนนี้เป็นอาจารย์แอคนะเภสัชกรนัดดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์แอคก็จะมีสาระความรู้มาฝากมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับท่านมารอแล้วด้วยอาจารย์แอคครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีคุณบรรลมสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ฮะมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินี่ขาดอาจารย์แอคไม่ได้เลยนะ
2: ขอบคุณครับไปครับไปครับ
1: ต้องไปแน่นอน
2: ดำเนินการไปครับ
1: อาจารย์แอคอาจารย์โอ้สองอเลยหลักๆนะเป็นตัว
2: ครับ
1: เป็นตัวแม่เหล็กเลยนะเป็นตัวแม่เหล็กเลยครับผม
2: ครับผมก็ตอนนี้ก็แนะนำนะครับ
1: ตอนนี้ก็เตรียมตัวกัน
2: สุขภาพใช่ครับ
1: ครับผมต้นเดือนหน้านะครับ 2-5 กรกฎาคมเชิญครับอาจารย์ครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากมาคุยกับแฟนคลับของเราเชิญเลยครับ
2: ได้ครับก็ช่วงนี้นะครับผมว่าหลายท่านน่าจะมีพฤติกรรมเล่นมือถือนะครับมีนะครับข่าวนะหมอเตือนนะครับนอนเล่นมือถือนานเกิน4ชั่วโมงเสี่ยงติดเตียงอัมพาตหนักครับ
1: โอ้โหอันนี้เสี่ยงนะเสี่ยงนะครับ
2: เสี่ยงนะเสี่ยง
1: เสี่ยงติดเตียงนะครับเดี๋ยวฟังข้อมูลดีๆจะได้ลดชั่วโมงการเล่นมือถือนะแล้วต่างประเทศเขาเริ่มมีกฎหมายห้ามเด็กอายุเท่านั้นเท่านี้นะเล่นมือถือกันแล้ว
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันไม่ใช่มีประโยชน์มันมีโทษอยู่ด้วยก็ต้องแบ่งเวลาแล้วใช้มือถือให้เป็นประโยชน์เชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
2: ได้ครับก็แน่นอนครับก็พอหลังในช่วงประมาณ 5-10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงที่มีสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆก็มีการศึกษาวิจัยนะอย่างเป็นระบบนะครับเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็อาจจะยกตัวอย่างอยู่2เรื่องนะฮะ2งานวิจัยที่นำมาเขาก็มีเหตุการณ์นะฮะว่าคนไข้เนี่ยนะครับวัดความดันโลหิตตัวเองนะฮะสูงนะครับ150/100นะฮะสักพักยังไงก็ไม่ลงนะครับทำให้มีอาการนะหัวใจเต้นเร็วนะฮะเวียนหัวนะครับเวียนไปเวียนมาแต่ว่านะเรื่องเล่าก็คืออาจารย์เขาบอกว่าหมอสุรัตน์เนี่ยนะครับช่วงนี้ท่านเล่นมือถืออยู่ติดหน้าจอหนักมากตอนกลางคืนครับบางคืนนอนอยู่บนเตียงตื่นมาก็จิ้มมือถือครับนะฮะก็เลยดูงานวิจัยต่างๆในช่วง10ปีย้อนหลังเนี่ยงานวิจัยเนี่ยนะครับบอกว่าคนเป็นอัมพาตเพิ่มมากขึ้นครับและเกิดที่อายุน้อยลงเรื่อยๆครับ
1: ครับ
2: นะฮะแล้วที่สำคัญครับคนที่เป็นโรคความดันสูงก็อายุน้อยลงเรื่อยๆเหมือนกันครับ
1: อ๋อครับ
2: เจอได้อายุ น้อยลงแล้วก็โรคหัวใจก็พบที่อายุน้อยลงเรื่อยๆครับนี่เป็นงานวิจัยนะครับจากเมืองไทยเลยนะครับทีนี้คนติดมือถือเนี่ยนะครับมันก็หนักขึ้นเนาะทุกช่องทางนะครับไถไปไถมามันก็ติดนะเนาะมันเขาเรียกว่าเนื้อหาคอนเทนต์มันก็ออกแบบมาให้เราไถเรื่อยๆนะครับทีนี้การใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปนะครับโดยเฉพาะก่อนนอนมันส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพอย่างไรนะครับมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับ2ฉบับนะฮะพบว่าการใช้หน้าจอมากเกินไปครับโดยเฉพาะตอนก่อนนอนครับส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพได้นะฮะโดยหากคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดูวิดีโอสั้นๆหรือจ้องหน้าจอทั้งวันเนี่ยนะครับต้องรีบเปลี่ยนนิสัยนี้เลยนะครับบอกว่างานวิจัยที่1เนี่ยนะครับบอกว่าเวลาดูหน้าจอก่อนนอนนะฮะเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงเนาะนะครับเขาพบว่านะวิเคราะห์ข้อมูลจากคน 4,000 คนนะฮะเยอะนะครับ 4,000 กว่าคนนะ
1: ครับ
2: การดูวิดีโอก่อนนอนครับเพิ่มความเสี่ยงความดันโลหิตสูงนะฮะอย่างมีนัยยะสำคัญครับ
1: โอ้
2: มาดูตัวเลขกันครับ
1: อาจารย์แล้วซีรีส์เกี่ยวมั้ยเนี่ย
2: เกี่ยวครับเขาสรุปมาเป็นตัวเลขเลยนะครับงานวิจัยนี้เขาละเอียดมากครับ
1: โอ้ครับ
2: ใครดูนะฮะ0ถึง1ชั่วโมงครับความเสี่ยงที่จะเป็นความดันสูงเพิ่ม2เท่า
1: โอ้โห
2: ใครดู2ถึง3ชั่วโมงเสี่ยงเพิ่ม 1.5 เท่า
1: โอ้โห
2: ใครดูติดต่อกัน3ถึง4ชั่วโมงเสี่ยงเพิ่ม5เท่าครับ
1: ไม่แล้วดูซีรีส์บางทีดูยาวเลย
2: ยาวแล้ว3-4 ชั่วโมงนี่แปลว่า 3-4 ตอนนะฮะ
1: ใช่ใช่ใช่โอ
2: ้ฟังต่อครับใครดู4ตอนขึ้นไปครับกลายเป็นเสียงเพิ่ม21เท่าครับ
1: โอ้โหหนักเลย
2: วันทวีคูณเลย
1: หนักเลยหนักเลยครับ
2: หนักเลยนะครับเขาบอกว่านักวิจัยนะครับเขามีวิธีวิเคราะห์นะโดยนำการวิเคราะห์แบบสถิติขั้นสูงครับมาเอามาทำการวิเคราะห์วิจัยเนี่ยนะครับเนาะเขาบอกว่าการกระตุ้นสมองก่อนนอนนะมันมีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัตินะฮะ
1: ครับ
2: และทำให้หลอดเลือดหดตัวฟังไว้นะครับการกระตุ้นสมองก่อนนอนนะครับก็ทำให้หลอดเลือดหดตัวครับมีผลต่อการนอนหลับไม่สนิทครับหลอดเลือดมันไม่ได้พักครับนะหลอดเลือดมันไม่ได้พักนะครับ
1: ครับครับ
2: ก็ร้ายแรงที่สุดบางคนร้ายแรงที่สุดตามคำอธิบายนี้เขาบอกอัมพาตกินได้ครับคุณบรรลมครับ
1: ถึงป่วยถึงอัมพาตได
2: ้ได
1: ้อาจจะนะอาจจะแต่ว่าไม่ 100% นะครับไม่ 100% ไม่ใช่ทุกคนนะครับ
2: จากตัวเลขที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับ0ถึง1ชั่วโมงเพิ่ม2เท่านะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเกินนะชั่วโมง1ตอนเดียวพอแล้วนะครับ
1: ดูเป็นบันเทิงสบายๆสักครึ่งชั่วโมงตอนเดียวพอแล้วครับผม
2: ตอนเดียวถ้า4ชั่วโมงขึ้นไปนี่แปลว่าลุ่มกันนะอันนี้อดนอนครับไม่ดีฮะไม่ดีนะครับทีนี้งานวิจัยที่2ครับเวลาหน้าจอรายวันนะครับเวลาหน้าจอรายวันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอย่างไรถ้าใครใช้มือถือครับอย่างถ้าเป็นของiPhone อย่างมันจะมีขึ้นมาเนาะนะครับมันจะเป็นขึ้นสัญลักษณ์ว่า อาทิตย์นี้ท่านใช้ดูหน้าจอนะสกรีนไทม์เนี่ยไปกี่ชั่วโมงเฉลี่ยวันละเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจว่าทางของทางฝั่งโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ iPhone Android แล้วพวกเนี้ยจะมีขึ้นหรือเปล่านะครับไอ้พวกสรุปหน้าจอรายวันเราดูได้นะครับเขาบอกว่าจากการศึกษานะครับข้อมูลจาก China Health and Nutrition Survey น่าจะเป็นประเทศจีนนะฮะ China Health นะฮะบอกว่า 65% นะฮะของการสำรวจนะครับเขาบอกว่าเป็นคนที่ใช้หน้าจอเกิน2ชั่วโมงต่อวันนะฮะผู้ชายครับเป็นเพศนะเพศชายที่ใช้เวลาหน้าจอมากกว่า3ชั่วโมงต่อวันครับ
1: ครับ
2: มีความเสี่ยงเป็นโรค หลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 2.37 เท่า 2.4 เท่านะฮะเกือบ2เท่าครึ่ง
1: โอ้เยอะเยอะอยู่คร
2: ับ เยอะนะครับนะฮะเกิน3ชั่วโมงต่อวันความเสี่ยงยังคงสูงนะครับแม้เขาจะเขาเรียกว่าปรับปัจจัยในการคำนวณต่างๆแล้วนะครับหลังจากการศึกษาติดตามผล3ปีครับเขาบอกว่าพบว่าผู้ชายทั้งผู้ชายนะฮะและผู้หญิงเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นเช่นกันครับอาจจะพอๆกันบอกผู้ชายเนี่ย 1.8 นะผู้หญิงเสี่ยงเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าแล้วก็เยอะอยู่ดีครับทั้งชายทั้งหญิงฟังมาถึงตรงนี้แล้วน่าตกใจใช่ไหมครับ แค่ไถมือถือนานเกินไปเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงในการเกิดพวกหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นได้นะครับนะฮะเนาะทำไมนะฮะอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุว่าทำไมครับอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของคนวัยรุ่นวัยทำงานวัยกลางคนนะครับเพิ่มขึ้นครับคือในยุคก่อนเนี่ยโอ้โหคนมาโรงพยาบาลเนาะโรคหลอดเลือดสมองต้องเกิดเฉพาะคนแก่นะคนสูงอายุนะครับแต่ดูนี้ไม่ใช่แล้วนะคุณมลมเท่าที่ผมสังเกตมาอายุเนี่ยน้อยๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ครับ
2: 20กว่า30เนี่ยเริ่มมีอาการกันแล้วนะครับเริ่มมีอาการกันแล้วโดยสรุปที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับเขาบอกว่าถ้าใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปครับไม่ว่าก่อนนอนหรือระหว่างวันนะฮะสรุปง่ายๆเลยคือเสี่ยงเพิ่มความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองได้ครับแล้วก็อีกนี้เองครับก็คือทำให้การนอนหลับที่ไม่เพียงพอครับก็มีพฤติกรรมเฉยนะครับไม่เขาเรียกว่าไม่ alert นะครับมีความเครียดจากการได้รับคอนเทนต์ข่าวสารที่ไม่ดีดีกว่าข่าวดีนะครับมันเหมือนฟีดมาข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีนะครับทั้งจีป้นในช่วงนี้นะครับถ้าเราดูมือถือโอ้โหทุกวันเลยครับทำให้เกิดความเครียดครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งนี้จะที่หมอเตือนครับหนึ่งนะครับเรื่องควบคุมระยะเวลาการเล่นมือถือหรือหน้าจอเลยครับนะฮะไม่ควรเกินนะ2ชั่วโมงนะและควรหลีกเลี่ยงเล่นก่อนเข้านอนครับนะครับใครก่อนเข้านอนเปลี่ยนจากมือถือเป็นหนังสือจะดีกว่านะครับจะดีกว่าเยอะเลยนะครับ2ครับออกกำลังกายครับนะจะดูไปวิ่งไปไม่มีใครว่าครับนะครับเนาะจะดูไปวิ่งไปก็คือมันพอทำได้ครับถ้าบนลู่วิ่งแล้วก็หาอะไรมามาดูแก้ทำให้เราเพลิดเพลินนะครับทำให้วิ่งได้นานขึ้นหรือฟังเพลงนะไม่ดูจอเลยยิ่งดีนะครับแล้วก็3เลือกดูดีๆบ้างนะเรื่องข่าวผ่อนคลายนะฮะอย่าเพิ่งดูข่าวที่เป็นข่าวร้ายนะครับตลอดเวลานะครับแต่ว่าก็ระวังเรื่องความเครียดนะครับวัดความดันโลหิตอย่างเสมอนะครับถ้าพบว่าสูงก็พบแพทย
1: ์ต้องเช็คตัวเองครับเดี๋ยวนี้
2: สถานีอนามัยใกล้บ้านผมว่ามีเครื่องวัดความดันกันทุกที่แล้วนะครับไปได้ที่ตัวเองสะดวกนะครับแล้วก็ฝึกยิ้มนะครับฝึกทำใจนะให้สงบนะครับสนทนากับเพื่อนบ้านนะฮะอย่าอยู่คนเดียวนะครับเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษในงานวิจัยเขาเรียกว่า social activity นะครับกิจกรรมทางสังคมครับมนุษย์นะครับสุดท้ายมนุษย์ก็ต้องคุยกับคนครับนะฮะบางคนครับเขามีอีกข้อหนึ่งเสริมคุณมรมคนที่ไม่ชอบคุยกับคนเขาบอกว่าคุยกับหมาแมวก็ยังดี
1: ได้ระบายได้คุยกับหมาแมวก็ไม่เป็นไรครับผมครับ
2: นะครับอย่าพึ่งก้มมองแต่หน้าจ
1: อ
2: นะครับ
1: ครับ
2: นี่ก็เป็นข่าวนะครับดังนั้นนะครับมันก็จะเชื่อมโยงนะครับไปถึงเรื่องของตำรับที่ช่วยทำให้หลับลึกหลับนานนะครับ
1: ครับ
2: ล่าสุดก็เพิ่งลงนะครับช่วงนี้เราก็มีการศึกษาใหม่นะครับที่ผมแล้วก็อาจารย์มะกอนนะครับร่วมกันทำเนี่ยนะครับเนาะเรื่องเกี่ยวกับการต่อยอดงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับตำรับจีบบัวแดงนะครับก็เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาจากหมอยาพื้นบ้านนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าตำรับจีบบัวแดงเนี่ยนะครับผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับนะครับจีบบัวแดงจะ มีศักยภาพในการช่วยทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนอนหลับได้ยาวขึ้นนะจำง่ายๆของตัวหลับง่ายขึ้นนะอยากหลับยาวนานขึ้นนะฮะโดยก็มีคำอธิบายนะครับว่ามันออกฤทธิ์ในหลายๆจุดที่เป็นปัญหาของสมองพร้อมๆกันนะครับนอกจากนั้นครับตัวตำรับกิโบแดงเนี่ยนะครับก็คนก็สงสัยเรื่องของวิธีรับประทานนะครับในสูตรตำรับเนี่ยจะมีส่วนผสมอยู่3อย่างคือบัวกิบบัวหลวงบัวบกแล้วก็พริกไทยผสมกันนะครับแนะนำว่าจากงานวิจัยเนี่ยให้ทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งต่อเนื่องเป็นเวลา4สัปดาห์นะครับงานวิจัยนี้ก็พบว่าคุณภาพการนอนหลับดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับโดยที่ 50% นะของกลุ่มที่เราทดลองเนี่ยสามารถหลับได้ภายใน 16-30 นาทีนะครับแล้วก็อีก 34% นะสามารถนอนหลับได้ภายในเวลาไม่ถึง15นาทีนะครับจริงๆเนี่ยในทางหลังจากการที่ผลวิจัยนี้ออกไปเนี่ยตัวผมเองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมก็ติดตามนะคุณมลมที่คอมเมนต์ของคนที่เขานำกิบบัวแดงไปใช้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องเยอะเราก็อยากดูฟีดแบ็กกลับมานะครับนะผมดูตลอดนะครับไม่ใช่ไม่ดู
1: ต้องตามต้องตาม
2: ตามตลอดทีนี้ก็จะมีอยู่บางส่วนเนาะในเมนใน Facebook อะไรพวกเนี้ยก็บอกว่าไม่ได้ผลเลยอะไรเงี้ยครับบางเมนก็บอกว่าได้ผลนะฮะคือข้อสรุปนะฮะง่ายๆเลยนะครับคือยาตำรับกิบบัวแดงตัวเนี้ยนะฮะที่ผมพูดไปเนี่ยเห็นไหมครับว่า 50%เนาะก็คือประมาณกลุ่มคนครึ่งหนึ่งเนี่ยสามารถนอนหลับได้ประมาณ16-30นาทีครึ่งหนึ่งของกลุ่มที่ทดลองส่วนอีก 35% นอนหลับได้เร็วขึ้นเนาะแปลว่ามันยังมีอีกประมาณ 20% นะที่ไม่ได้ผลถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นยาตัวเนี้ยผมเคยคิดออกมาเฉลี่ยแล้วจะได้ผลอยู่ที่สมมติคนทาน100คนเนี่ยกลุ่มที่ตอบสนองต่อยานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 70-80% ก็จะมีอีก 20% ที่จะรู้สึกเฉยๆนะครับผมว่าก็เป็นไปตามนั้นตามงานวิจัยเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูไปอ่านคอมเมนต์อะไรเราก็จะเห็นว่าจะเป็นคนที่บอกว่าโอ้กินแล้วดีกินต่อเนื่องก็จะมีคนที่มาบอกว่าโอ้กินไม่ได้ผลก็เลยหยุดอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็อธิบายขยายความแจ้งให้ทราบละกันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ
1: ครับผม
2: ทีนี้ยาทุกตัวเนี่ยแหละครับมันก็จะมีเรื่องของข้อควรระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันนะครับก็ตามนะครับคือทุกตัวมีข้อควรระวังมีการติดกันของยามีข้อห้ามทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยเขียนตัวกิบบัวแดงตำรับอภัยบีเนี่ยมีเขียนอย่างชัดเจนที่ข้างๆกล่องครับคุณมิลมถ้าเคยอ่านนะครับลูกค้าเนี่ยจะอ่านแล้วก็บางท่านนะครับผมไปอ่านฟีดแบ็กมาหลายท่านเนี่ยก็อ่านแล้วก็มีความกังวลนะว่าเอ๊ะจะทานได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าเราเขียนว่าไม่ควรทานร่วมกับยาลดไขมันไม่ควรทานร่วมกับยาตัวนั้นตัวนี้ก็ต้องแจ้งว่าในทางเขาเรียกว่ากฎหมายเมืองไทยครับคุณโรมครับผู้ผลิตพวกยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเขียนไว้ทั้งหมดครับเพียงแต่บางท่านเนี่ยไม่ได้อ่านยาแผนปัจจุบันเฉยๆนะครับจริงๆมีครับจริงๆครับมีเขียนอยู่บางทีมันพับอยู่ในกล่องอะไรประมาณเนี้ยแต่เราคือเขียนข้างกล่องเลยนะครับถ้ามีความกังวลสามารถปรึกษาได้นะครับกับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ก่อนก็ได้ครับถ้ามีความกังวลอะไรนะครับหรือท่านที่มียาที่ทานเป็นประจำอยู่นะครับสามารถโทรมาถามก่อนได้นะครับผมเชื่อผมไปดูหลายๆเม้นท์คุณมาโลมก็บอกว่า แล้วก็เลยไม่กล้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเนาะจริงๆปรึกษาก่อนได้จะเป็น ในช่องทาง Facebook ก็ได้นะครับคือคนที่เล่นเฟซก็มีเยอะนะฮะสามารถถามได้ครับใน เพจสมุนไพรอภัยภูเบศนะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่คอยตอบถ้าเจ้าหน้าที่เขาตอบไม่ได้ก็เขาก็จะสามารถส่งคำถามมายังผู้เชี่ยวชาญได้ในภายหลังนะครับสามารถถามได้เลยนะครับเนาะก่อนที่จะใช้ยานะครับ
1: ครับ
2: อีกอันนึงเลยก็คือเรื่องของเมื่อกี้การนอนหลับนะครับเรื่องของความเครียดความกังวล นะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่ต้องบอกว่าพบเจอได้ทุกวัยครับตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานจนวัยเกษียณนะครับทุกคนเนี่ยมีความเครียดที่แตกต่างกันนะครับเป็นมาเครียดน้
1: อ
2: ยตำรับกิโบแดงเนี่ยจริงๆแล้วมีการศึกษานะครับที่ช่วยเรียกว่าภาวะซึมเศร้าได้นะครับในเขาเรียกว่าเขาจำลองสารทดลองในภาวะที่คล้ายๆสตรีวัยหมดประจำเดือนอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้ามีความเครียดมีความวิตกมีความภาวะซึมเศร้าเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลในสัตว์ทดลองว่าตัวตำรับกิโบแดงเนี่ยมันจะช่วยเหลือภาวะซึมเศร้าได้นะครับโดยปรับเปลี่ยนเรื่องฮอร์โมนนะครับซึ่งงานวิจัยนี้นะครับก็ถือว่าแสดงแล้วก็ยืนยันประสิทธิภาพนะครับในระดับหนึ่งแล้วนะครับว่ามีศักยภาพในการช่วยเหลือเรื่องความเครียดได้นะครับเรื่องภาวะซึมเศร้า
1: ครับ
2: อนาคตเราอาจจะต่อยอดในการทดสอบในคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันประสิทธิภาพตัวนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องของความจำครับเรื่องของสมองนะครับสมองเสื่อมความจำสั้นเนี่ยนะครับตัวตำรับเนี้ยนะฮะณเวลาเนี้ยก็เราก็จบการศึกษาวิจัยทางระยะที่สองเฟสที่สองแล้วนะครับซึ่งก็ผลก็ออกมาผลทางชีวภาพในเลือดนะครับก็ออกมาในแนวโน้มที่ดีนะครับสะท้อนถึงสภาวะสุขภาพสมองนะครับที่ดีขึ้นแล้วก็น่าจะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้แล้วก็สามารถลดความเสี่ยงของสมองเสื่อมได้ในอนาคตนะครับก็เป็นประเด็นที่เราพยายามจะพิสูจน์กันในช่วงเวลานี้นะครับคุณนรงค์
1: ครับ
2: นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เรื่องของ longevity นะครับเน
1: า
2: ะ
1: ได้ครับOkay.
2: ดูยางดีให้แฮปปี้นานๆนะครับก็สามารถเลือกสมุนไพรที่จะดูแลได้ครับ
1: ครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการสมุนไพรเพลเบทก็ซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของเราก็ได้นะครับทางเว็บไซต์ก็ดีนะหรือโทรศัพท์ไปที่ฝ่ายขายก็ยินดีนะครับแล้วก็ไปเจอกันในงานมหกรรมสมุนไพรชาติด้วยอาจารย์พักเลยใช่ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: โอเคครับโอเคครับให้อาจารย์แอคท่านพักเลยนะเดี๋ยวเปิดสปอร์ตกันย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับงานนี้ถ้ามาได้ต้องมาเลยนะต้องมาเจอกันนะครับปีละ1ครั้งเท่านั้นสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่ Impact เมืองทองธานี 2-5 กรกฎาคมนะครับ 10:00 น.ถึง 20:00 น.กิจกรรมอภัยภูเบศแน่นเหมือนเดิมคนที่มาแล้วจะรู้ว่าแน่นจริงๆกิจกรรมเยอะเลยทั้งเรื่องของเวทีย่อยให้ความรู้กิจกรรมปรึกษาปัญหาสุขภาพจัดยงจัดยาทีมแพทย์แผนไทยไปดูแลตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีแจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มล่าสุดที่ดร.ต้อมเขียนเนี่ยนะฮะเกราะป้องกันสุขภาพในช่วงภัยพิบัติแล้วก็จะมีสมุนไพร4ตัววันละ1ตัวนะ1ชนิด4ชนิดด้วยกันแจกทุกวันวันละ2รอบนะฮะรอบสาย 11:00 น.กับรอบบ่าย 3:00 น.ไม่ว่าจะเป็นกะเพราป่าพลูลงยาหอมแท้รางจืดหนองทะเลนี่เรียกว่าคัดของดีๆมาแจกเพื่อจะได้ให้คนไทยเนี่ยนำไปปลูกแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ขยายต่อกันไปเป็นประโยชน์ต่อคนไทยด้วยกันนะครับหลังเบรกครับหลังเบรกเดี๋ยวเจอกันนะผู้ฟังที่ต้องการสอบถามปัญหาสุขภาพต่างๆกับทางอาจารย์แอคนะหรือจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของอภัยภูเบศยูกยาต่างๆหลังเบรกครับโทรศัพท์เข้ามาคืนนี้คืนพรุ่งนี้ใช้เบอร์ที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ02 290-04-7-3เซฟเบอร์ใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-04-73หลังเบรกโทรเข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอต1ชุดก่อนครับ
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร 02-791-7517

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 20:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11 12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: แม่ลืมปิดแก๊ส
7: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
8: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงๆลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
6: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
7: ใช่ๆเพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
8: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
6: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
9: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
10: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังที่ต้องการจะสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมหรือว่าคุยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปนะครับโทรเข้ามาได้เลยครับ022900473รับทีละท่านทีละท่านนะครับให้คำปรึกษาครับอ่ะสายแรกโทรเข้ามาแล้วนะครับจากไหนครับ
11: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณบรม
10: อ๋อพี่น้อยนะ
11: ค่ะ
10: อ่ะคุณหมอครับ
12: ครับสวัสดีครับ
11: อยากถามคุณหมอค่ะว่าคนแก่ค่ะเขากินยาแก้คันนะคะจากโรงพยาบาลนะคะเข้าไปอึกใหญ่ๆเลยค่ะแต่ว่าตอนแรกเขาจะกินยาแก้ไอแต่ว่าที่นี่หมอไม่เห็นเขากินยาแก้ไอไอแก้คันเข้าไปอ่ะเขาก็มีอาการร้อนที่คอแล้วก็ร้อนในท้องแล้วกลางคืนเขาก็นอนไม่ได้เขาก็รู้สึกร้อนตามผิวหนังผิวตัววุ่นวายวุ่นวายเขากินยาเขียวกินยาเขียวบ้างกินฟ้าราจนบ้างนี่ก็ไปหายาไปหาไอ้อะไรนะลางจืดนะคะแถวบ้านไม่มีเลยนี่ก็พอลงขึ้นอีกวันนึงเขาก็มีอาการเบาขึ้นแล้วกินน้ำเยอะๆเยอะๆมาฉี่ทั้งคืนมาฉี่ทั้งวันนะคะเขาก็กินน้ำเยอะๆก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะนี่อยากจะถามอาจารย์หมอว่าถ้าเราเอาลางจืดมาปลูกไว้แล้วถ้าเกิดเราเจอเคสแบบนี้คุณหมออยากจะถามว่าต้องเอาส่วนไหนทำยังไงกินคะ
12: อ๋อครับ
11: ถ้าเราเป็นแบบนี้ค่ะ
10: โอเคเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำว่าถ้าไปเจอเคสแบบนี้ทางออกการแก้มีอย่างไรบ้างนะโอเคครับอาจารย์เชิญครับ
12: โอเคครับ อย่างแรกเลยที่พี่ทำเนี่ยก็ถูกแล้วนะครับคือจริงๆมันขึ้นอยู่กับยาด้วยครับคุณรงครับ
10: ใช่
12: มันแล้วแต่ชนิดของ
10: กินยาอะไรเข้าไปเออใช่ครับ
12: นะครับแต่ว่าถ้าอาการดีขึ้นแล้วมันก็คงไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับก็ทานน้ำทานอะไรไปทีนี้เรื่องของน้ำลังจืดเนี่ยนะครับเนาะตอนลังจืดก็มีสรรพคุณพวกล้างพิษแก้พิษมาอย่างยาวนานนะครับวิธีทำนะครับถ้าปลูกอยู่ที่บ้านครับ
10: เดี๋ยวอาจารย์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์แป๊บหนึ่งกรณีเคสเนี้ยกินยาแก้ไอหรือแก้คันเข้าไปผิดนะ
11: ยาก็แก้คันประมาณ2ช้อนโต๊ะอ่ะก็อึกใหญ่ๆอ่ะค่ะ
10: อึกใหญ่ๆเข้าไป
12: เหมือนแล้วมีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะ
11: ร้อนคอร้อนคอแล้วก็แสบในคอในท้อง
10: อ่าฮะทีนี้เบื้องต้นเนี่ยควรจะทำยังไงครับ
12: คือมันจะแก้อะไรไม่ได้แล้วครับคุณบรมครับ
10: กินน้ำเยอะๆช่วยได้ไหม
12: ให้ทานน้ำเยอะๆเพราะว่าคือครับผมคาดว่ายาแก้คันที่คนไข้ทานผิดเข้าไปเนี่ยนะครับเนาะน่าจะเป็นกลุ่มพวกคาลามายครับผมเดานะอันนี้เดานะเออเพราะฉะนั้น
11: เ
12: นี่ย
11: เป็นขวดสีเหลืองที่โรงพยาบาลรถวัดหลวงก็ให้มาจ้ะเป็นขวดเหลืองกลมๆเล็กๆจ้ะ
10: ยังดีที่มันเป็นยากินทั้งคู่
12: ไม่ใช่ฮะ
10: เหรอ
12: ยาที่กินผิดไปคือยาใช้ภายนอก
10: อ๋อเป็นยาทาเข้าไปอ๋อ
11: เขาจะกินยาแก้ไอเขาไปหยิบกดผิดจ้ะค่ะ
10: เอากินยาแก้คันไปอ๋อยาทาแก้คันไปกินยาแก้ไอ
12: ใช่
11: ไม่ใช่ค่ะเขาจะกินยาแก้ไอแต่ไปกินยาแก้คันนะ
10: ใช่ๆเข้าใจแล้วเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันเบื้องต้นกินน้ำตามเยอะๆดีไหมได้ไหม
12: ได้ครับคือไอ้กรณีแบบเนี้ยเกิดกันบ่อยๆครับคุณบรรลงครับแบบนี้เลยครับมีเคสกรณีแบบเนี้ยว่าคนไข้กินยาที่ต้องใช้ภายนอกอะเนาะใช้ภายนอกกินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับความเป็นพิษเนี่ยจริงๆมันก็ต้องแล้วแต่ชนิดของยานะครับเน
10: า
12: ะ
10: ต้องทำให้อาเจียนไหมอาจารย
12: ์คือกินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นพิษนะฮะก็คือมันจะระคายเคืองกระเพาะขึ้นไส้อาเจียนถูกต้องไหมคนท่านผู้ฟังผม
10: คุณน้อยคุณน้อยขึ้นไส้เขาขึ้นไส้อาเจียนไหม
11: ไม่อาเจียนนะคะไม่อาเจียนนะคะไม่ขึ้นไส้ไม่อาเจียนแต่ร้อน
12: แต่ร้อนระคายเคืองกระเพาะ
10: ระคายเคืองลำหลอดอาหารลำไส้กระเพาะอะไรพวกนั้นไป
12: ครับเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นคาราไมล์นี่แหละนะคร
10: ับ
12: ทีนี้วิธีแก้นะครับวิธีแก้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ควรจะให้ยาออกมานะครับคือระดับความเป็นพิษเนี่ยมันค่อนข้างต่ำครับคุณบรมครับ
10: โชคยังดี
12: ครับ
10: ไม่ได้เป็นยาที่อันตรายมากครับผม
12: ครับแล้วก็อาการมันหายเองได้อย่างที่ว่าครับ
10: มันก
12: ็นะก็ทานน้ำเปล่าตามเข้าไปมันจะช่วยลดอาการที่เป็นได้ไม่ต้องล้างท้องนะไม่ต้องล้างท้อง
10: ถ้าเป็นพิษอาจจะต้องทำให้อาเจียนไหมหรือยังไงหรือต้องดูแต่ละประเภทอีก
12: มันต้องแล้วแต่ละประเภทครับว
10: ิ
12: ธ
10: ี
12: การแก้พิษมันต่างกัน
10: ใช่ใช่ใช
12: ่แต่ว่ามันจะมีสูตรบางสูตรที่เป็นคาราไมล์แล้วผสมกับตัวยาแก้แพ้ครับคุณมลมอันนั้นก็มีเหมือนกันอันนั้นอ่ะอันตรายคือมันมีอยู่หลายสูตรด้วยกันถ้าเป็นที่ผมพูดคาราไมล์ที่มันผสมยาแก้แพ้ไปอ่ะแล้วกินก็คือมันก็จะกลายเป็นพิษเหมือนยาแก้แพ้ครับมันก็จะไปกดนะเรื่องของการหายใจแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยง่วงซึมหัวใจเต้นเร็วถ้าพี่คนนั้นเขาเล่ามาของคุณยายเนี่ยอาการเป็นแบบแค่ร้อนในคอเนี่ยอันนี้ผมว่าคาราไมล์ธรรมดา
10: อ
12: ันนี้ต้องรีบไปห้องฉุกเฉินนะครับแต่ว่าโอเค
10: มันผ่านมาม
12: ันผ่านมาแล้ว
10: แต่ทางที่ดีควร
12: สูตรที่เป็นพิษต่ำ
10: แล้วควรจะต้องไปหาหมอไหมกรณีแบบนี้
12: ถ้ารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปก็ได้ครับ
10: อ๋อแต่ต้องดูด้วยนะถ้าหาว่ากินอะไรที่มันร้ายแรงก็ต้องรีบไปหาหมอนะครับ
12: ใช่ครับ
10: โอเคแล้วล้างจืดล่ะ
12: โอเคทีนี้กลับมาล้างจืดครับล้างจืดวิธีใช้นะครับที่เป็นน้ำสมุนไพรถ้าปลูกเองใช้5ถึงประมาณ 5-6 ใบอะครับนะล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มกับน้ำประมาณลิตรครึ่งนะฮะหรือประมาณกาลหนึ่งครับต้มจนเดือดนะฮะเดือดท่านเลยครับแล้วก็ตามด้วยการต้มด้วยไฟอ่อนๆอีกประมาณสัก10นาทีนะครับแล้วก็จะท่านจะแต่งกลิ่นใส่ใบเตยหรือใส่ใบยะหวานอะไรก็ได้ครับเพิ่มรสชาติตามใจชอบนะครับทิ้งไว้ให้เย็นนะครับหรือดื่มอุ่นๆก็ได้ดื่มครั้งละประมาณ250ซีซีหรือ1แก้วครับนะฮะวันละ 4-5 ครั้งเมื่อมีอาการนะครับก็แต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรจะดื่มติดต่อกันนะครับเนื่องจากว่ามากเกินไปก็ทำให้ร่างกายเกิดความเย็นมากเกินไปเช่นกันครับผมครับ
10: มากเกินไปหมายความว่าอย่างไรฮะเกินวันหนึ่งกินไปในวันเดียวเยอะเกินไปหรือว่าติดต่อยาวเกินไป
12: มีทั้งเกินต่อวันเนี่ยครับให้กิน1แก้วประมาณวันละ 4-5 ครั้งพอประมาณ250 cc เนี่ย
10: จะติดต่อกันกี่วันไม่ควรไม่ควรจะเกินกี่วัน
12: ไม่ควรจะเกิน 2-3 วันเนี่ยผมว่าเต็มที่แล้วนะครับถ้าโดสนี้นะ
10: ถ้าแบบนี้เคสนี้ครับผม
12: ใช่ครับ
11: หมอคะถ้าตอนนี้เขาวันนี้เป็นวันที่3แล้วค่ะถ้าสมมติตอนนี้เขาหายาไปตอนนี้หมายถึงว่าถ้าจะไปซื้อรังจืดขอเอาไปผู้เวทที่ร้านขายยาในตลาดมากินหรือว่าจะไปหาใบรังจืดมากินเนี่ยตอนนี้ยังกินได้ไหมเพราะว่า3วันวันนี้แล้วค่ะ
12: ได้ครับได้ครับจริงๆยาเนี่ยยาที่ว่าเป็นพิษเนี่ยโดยปกติร่างกายเราจะถือว่าขับออกแบบโดยสมบูรณ์เลยประมาณ7วันครับเราจะนับกัน7วัน1สัปดาห
10: ์อืมมาตรฐานคือ7วันแต่ถ้าหากว่าเรา
11: จะเขาจะมีอาการแบบเวลานอนก็จะใจเต้นเร็วเขาบอกอย่างนี้ใจสั่นติ๊กติ๊กติ๊กแล้วก็เพียเพียแล้วมึนหัวเขาแบบนั้นอ่ะสองวันแรกอะค่ะแล้ววันที่สามวันนี้เขารู้สึกเบาขึ้นว่างั้นนะคะ
12: เบาขึ้นใช่ไหมครับ
11: ค่ะอย่างนี้จะต้องไปหาเอ้ยต้องไปหาลังจืดต้องไปหาลังจืดมากินไหมคะคุณหมอก็แนะนำว่าให้เขาไปซื้อลังจืดของไปบูเบตที่ร้านขายยาในเมืองมาก็ยังไม่มีใครไปซื้อเลยจ้ะ
12: ก็ทานได้นะครับไม่
10: ถ้ามีก็ทาน
12: ก็แนะนำให้มีก็กินครับ
10: มีก็กินไป
11: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณบรม
12: ครับ
10: ครับผมก็ต้องดูเป็นเคสไปนะหลายๆไปว่ากินผิดประเภทกินรุนแรงขนาดไหนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับ
12: ใช่ครับใช่ครับ
10: สายนี้เชิญครับเชิญถามอาจารย์ได้เลยครับ
13: สวัสดีครับคุณปรโรมอาจารย์ด้วยครับ
10: เชิญครับ
13: ผมกเกษมเพลาะนะครับจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์สนใจสำหรับกีบบัวแดงครับอาจารย์ครับอยากได
10: ้ช่วยลดวิทยุด้วยป่ะเสียงมันดังปิดๆจากวิทยุป่ะปิดวิทยุนิดหนึ่งโอเคครับสนใจตำรับกีบบัวแดงแล้วยังไงครับ
13: อยากได้ครับอยากได
10: ้อยากได้ตำรับใช่ไหม
13: อยาก
10: ได้สูตรไปทำหรือยังไงครับ
13: คือถ้าเราถ้าจะสั่งซื้อเราไม่ต้องทำนี่มันมีขาย
10: มีขายครับมีขายครับอภัยบีครับชื่ออภัยบี
13: ชื่ออภัยบี
10: ชื่อการค้าคืออภัยบีครับ
13: อภัยบี
10: ก็จะซื้อออนไลน์ก็ได้โทรศัพท์ไปซื้อก็ได้หรือว่าซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายเราก็ได้ครับ
13: ถ้าโทรศัพท์ไปซื้อนี่ต้องติดต่อเบอร์ไหนอาจารย์
10: ต้องโอนเงินด้วยนะครับ
13: ได้ครับได้
10: โทรศัพท์02
13: 02
10: 02 02แล้วก็02อีกทีหนึ่ง
13: อ๋อเบอร์ที่ใช้โทรตอนนี้ใช่ไหมครับ
10: ไม่ใช่ครับเบอร์ที่ผมบอกนี่คือเบอร์ฝ่ายขายครับ
13: อ๋อ02
10: ต้องโทรไปต้องโทรไปเบอร์ที่ผมบอกนี่แหละครับ
13: ครับผมคุณบรม02 2ตัวเนาะ
10: 02แล้วก็02
13: ศูนย์สองศูนย์สอง
10: แปดเจ็ดเจ็ด
13: แปดเจ็ดเจ็ด
10: หนึ่งศูนย
13: ์หนึ่งศูนย์
10: แล้วเบอร์เขาจะบอกให้ต่อไปที่ฝ่ายขายต่อไปที่นู่นต่อไปที่นี่เราก็ต่อไปที่ฝ่ายขายรู้สึกจะเป็นต่อสองอะต่อสองฝ่ายขาย
13: ต่อสองฝ่ายขายเนาะรวม
10: นะครับแล้วมีเบอร์มือถือเดี๋ยวนิดนึงนะผมค้นดูนิดนึงเพราะว่าม
13: ีอะไรเบอร์โทรด้วยคุณประโลม
10: อะไรนะ
13: อย่าได้เบอร์มือถือด้วยคร
10: ับ มือถือ086
13: 086
10: 563
13: 563
10: 1123
13: 1123
10: ผมทวนให้นะฟังยาวๆเลยครับ086 563 1123
13: ครับผมขอบคุณคุณ
10: ผ
13: ู
10: ้
13: ชมนะคร
10: ับ โอเคครับโทรไปสั่งซื้อได้เลยทุกตัวครับผมโชคดีครับ
13: สวัสดีครับ
10: ของเราก็มีบริการฝ่ายขายคนที่สะดวกโทรศัพท์ไปสั่งก็ได้หรือซื้อออนไลน์ก็ได้นะหรือว่าจะซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายนะครับครับเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับ
14: ค่ะจะเรียนถามว่าเคยได้ยินว่าเวลาเล่นสมาร์ทโฟนอ่ะมันจะมีรังสีฟ้าแสงสีฟ้าออกมาเพราะฉะนั้นน่ะมีการวิจัยบ้างไหมคะที่ว่า ถ้าเล่นสมาร์ทโฟนมากๆแล้วจะทำให้จอประสาทตาเสื่อมนะคะ
12: ครับก็
10: แน่นอน
12: ถ้ามองครับถ้าจ้องมองจอนานๆเนี่ยมี
10: ผลแน่นอน
12: เป็นภัยเหมือนกันใช่ครับเป็นภัยร้ายเช่นกันครับบูไลท์เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเริ่มจากอาจจะยังไม่เสื่อมเนาะอาจจะตาล้าก่อนนะครับตาล้าตามัวแล้วก็เกิดการระคายเคืองกับดวงตานะครับมันก็อาจจะเสื่อมสภาพก่อนวัยหมายถึงตัวดวงตาเราอะครับผมครับ
10: ครับมีผลต่อดวงตามีผลต่อดวงตาแน่นอนครับผม
12: ใช่ครับ
10: นั้นก็ใช้ให้พอดีหลีกเลี่ยงแล้วถ้ามีแว่นกรองแสงเดี๋ยวก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งเนาะ
12: ใช่ครับใช่คร
10: ับเคลียร์นะเคลียร์นะก็แหมฟังอาจารย์ข้อมูลในวันนี้แล้วผมต้องลดการใช้มือถือเยอะเลย
12: ครับผมเลยจะต้องหาแว่นตามาใส่ก็ได้นะแว่นตา
10: ใช่ก็ต้องก็ผมก็ใช้แว่นที่มันกรองแสงด้วย
12: คร
10: ับ ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ระยะเวลาของการใช้มือถือก็ต้องลดอย
12: ่
10: างที่อาจารย์บอกฮะเป็นสโตรกได้
12: ใช่
10: น่ากลัวเปอร์เซ็นต์มันโอ้โหเป็นหลายๆเท่าเลยนะ
12: มันเพิ่มตามเป็นทวีคูณ
10: ตามเวลาที่เราใช้ยิ่งใช้เพิ่มยิ่งคูณเข้าไปหนักเข้าไปอีก
12: คูณทวีคูณ
10: โอ้ยเสียว
12: ครับ
10: เราก็ไม่อยากเป็นนะ
12: ใช่ครับ
10: ถึงแม้เราจะดูแลสุขภาพแล้วเราก็จะไปทำลายสุขภาพเรา
12: ครับ
10: อันนี้มันเป็นการทำลายสุขภาพ ผู้ฟังครับสายว่างครับสายว่างโทรมาได้เลยนะน่าจะได้อีกสักท่าน2ท่านครับ02-290-0473นะครับสายว่างอยู่นะฮะโทรมาได้เลยนะครับแล้วก็ย้ำเลยสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23จัดต้นเดือนหน้านี้แล้วเจอกันต้นเดือนหน้านี้แล้วนะครับ 2-5 กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีฮ11ฮ12แล้วดร.ต้อมย้ำเสมอว่าอภัยภูเบศรไปเนี่ยต้องจัดเต็มที่นะดูแลกันเต็มที่นั้นเรื่องหนังสือมีแจกเหมือนเดิมสมุนไพรมีแจกเหมือนเดิมกิจกรรมให้ความรู้ปรึกษาปัญหาทางการแพทย์ลดราคาพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวเลยนะครับแล้วมีของแจกให้ตลอดงานนะฮะมีแจกตลอดนะมีกิจกรรมร่วมตลอดนะครับก็เชิญเลยนะฮะเจอกัน 2-5 กรกฎาคมเรามีนัดกันนะฮะผมเองก็จะไปสักว่าจะไปสัก 2-3 วันนะต้องดูก่อนนิดนึงอ่ะมาแล้วครับอาจารย์แอ๊กนี่ประจำตลอดงานนะ
12: ครับ5 วันนะครับ
10: ครับตั้งแต่วันที่2 3 4 5วันนี้ปีนี้มี4วันใช่ไหม
12: สี่วันครับ2 3 4 5 4 วันคร
10: ับ เชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ปิดวิทยุก่อนนะเดี๋ยวเสียงมันสะท้อนเข้ามาปิดวิทยุได้ปิดวิทยุเลยนะครับเสียงมันจะได้ไม่สะท้อนเข้ามาปิดวิทยุเสร็จแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์
14: ค
10: ุ
14: ณหมอ
12: คร
10: ับ
14: หัด
10: ย้
14: าย
10: หั
14: ดย้ายอย
10: ู่อะไรนะพูดใหม่ครับ
12: สวัสดีครับ
14: มา
10: ไม่โทร
14: มาจาก
10: คัน
14: เย้ย
10: โทรมาจาก
14: ตายไม่
10: โ
14: ลกับตาย
10: แรงกลางได้ไหมครับ
14: แรงไม่เป็นแรงคนต
10: ายเอาแรงใต้แรงช้าๆนะฟังยากนิดนึงเชิญถามได้ครับเชิญครับ
14: ถามคุณหมอนะถามคุณหมอว่าเด็กกันหาชะตาควบประควบมันไม่ค่อยซ้ายหรือไม่ค่อยชอท้ายหมอ
10: เดี๋ยวแป๊บนึงนะอาจารย์แดกฟังเข้าใจไหม
12: คุณน้า
10: แป๊บหนึ่งช้าๆคุณน้าถามใหม่ช้าๆครับอีกทีหนึ่งครับ
14: เด็กจะทบควบได้หรอกนะไม่ขี้อยากทำใต้อยาก
10: คุณน้าครับฟังนิดหนึ่งครับฟังนิดหนึ่งนะฟังอยู่เปล่าฟังอยู่นะฟังอยู่นะฟังอยู่ใช่ไหมคุณน้าถามเริ่มต้นใหม่เลยครับถามเริ่มต้นใหม่เลยครับ
14: อ๋อล้านนะนะเป็นเล่นเลยชีไม่ช
10: ีหลาน
14: ชีไม่ออกนะ
10: หลานฉี่ไม่ออกใช่ไหม
14: ขี้ผมขี้ตอกมัน
10: ขี้
14: ตอกตลก
10: ละหลาน
14: ท้องผูก
10: ท้องผูกโอเคง่ายๆคือหลานท้องผูกโอเค
14: จะท้องผูก
10: แล้วยังไงครับกี่วันแล้วครับ
14: กี่หลายวัน
10: หลายวันแล้ว
14: ต้องที่หลายวันเลยหลายวันต้องสวนหนู
10: ต้องสวนแล้วออกไหม
15: ออกตัวต้องกินบ่อยๆ
10: โอเคแล้วแล้วเป็นแบบนี้มานานหรือยังครับ
15: นานเลยนานแต่ว่าหมอมาให้มาแบบมานานเลย
10: เป็นแบบนี้มาเป็นปีๆหลายปีแล้วว่างั้นเถอะหลานอายุเท่าไหร
15: ่หลายปีเลยนะ
10: บาง
15: ปีกี่บางปีนาที
10: จ้ะเดี๋ยวละถามเดี๋ยวคุณยายตอบคำถามไม่ต้องยังไม่ต้องพูดอย่างอื่นหลานอายุเท่าไหร่ครับ
15: อยู่ตอนนี้เนี่ย
10: หลานอายุเท่าไหร่ครับ
15: 6 ขวบ
10: และเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้ว
15: กระสุนใหญ่ๆเดี๋ยวแรง
10: เดี๋ยวที่เดี๋ยวตอบคำถามอย่าไปพูดอย่างอื่นเป็นมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับ
15: หลายปีแล้ว
10: แล้วไปหาหมอให้กินอะไรอยู่ครับให้กินยาอะไรอยู่ครับ
15: ไปหาหมอยาอะไร
10: ก็ให้ยาถ่ายเป็นยาอะไรบอกได้ไหมครับ
15: มันนานแล้วไปให้ยามาบ่ายเยอะตัวหนึ่งแต่ทำไม่ดีพอที่มันก็เยอะจะใช้เป็นลาวลูก
10: โอเคแล้วคำถามคืออยากจะให้อาจารย์แอคช่วยแก้ปัญหาหลานไทย
15: จะ
10: ให้อาจารย์แอคแนะนำนะยาให้นะ
15: แ
10: นะนำเป็นแบบสมุนไพรนะ
15: เ
10: ดี๋ยวที่ตอบคำถามก่อนคุณยายต้องการแนะนำให้เป็นสมุนไพรใช่ไหมครับผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเวลายายพูดยายต้องตอบคำถามผมใช่ไหมต้องการให้แนะนำเป็นแบบวิธีการแล้วก็สมุนไพรใช่ไหมครับ
15: ได้ที่
10: คุณยายฟังนะไม่ทันแล้วเลยนาทีสุดท้าย
12: โอเค
10: อันสั้นๆเลยอาจารย์แนะนำในครึ่งนาทียายฟังนะครับยายฟัง
12: ได้ครับยายครับก็ครับก็ดูแลนะครับมันก็หนึ่งก็คือทานยาผมคิดว่าหมอเขาน่าจะทำให้ยาเรื่องอุจจาระนิ่มมาทำให้อุจจาระนิ่มเนาะแล้วก็ต้องให้เด็กนะครับกินพวกผักผลไม้ให้เพิ่มมากขึ้นพวกเพิ่มกากใยนะครับแล้วก็การรับประทานนมสังเกตด้วยบางทีให้กินนมมากเกินไปก็ทำให้ท้องผูกได้
10: ดื่มน้ำเยอะขึ้นด้วย
12: ปริมาณต่อวันแบ่งตามช่วงวัย
10: ใช
12: ่ครับก็ดื่มน้ำให้เยอะขึ้น
10: โอเคครับหมดเวลาคุณยายเดี๋ยวยังไงชั่วโมงหน้าโทรมาถามใหม่นะได้แค่นี้เองโอเคครับไปฟังข่าวครับ
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
17: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าชายเลนเดินหน้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาแก้ปัญหาคอขวดการเดินทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
18: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
19: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
20: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: าเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
17: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าชายเลนเดินหน้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาแก้ปัญหาคอขวดการเดินทางยกระดับการคมนาคมและการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ควบคู่ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างเข้มงวด
21: นางสาวลลิตาเพื่อชีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน3มติเพื่อให้กรมทางหลวงชนบทสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเนื้อที่8ไร่สำหรับดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก่อนดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเป็นโครงการสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาคใต้มีระยะทางรวม 2,527 กิโลเมตรเชื่อมการเดินทางระหว่างเกาะกลางและเกาะลันตาน้อยประกอบด้วยสะพานถึงสะพานทานยื่นจุดกลับรถ3จุดจุดชมวิวบนสะพาน2จุดและถนนเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากการใช้แพขนานยนต์บรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าโครงการดังกล่าวได้รับการอนุญาตในหลักการจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2565และได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 1,800 ล้านบาทโดยเป็นเงินกู้ต่างประเทศ 1,260 ล้านบาทและงบประมาณแผ่นดิน540ล้านบาทปัจจุบันได้เตรียมความพร้อมด้านที่ดินและการดำเนินการต่างๆแล้วคดีชาติขวัญแสนสุขรายงาน
17: ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายืนยันกองทุนไม่ได้ขาดสภาพคล่องพร้อมเตรียมกรอบวงเงินให้กู้ยืมกว่า 48,000 ล้านบาทเพื่อนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2569
22: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชี้แจง

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคจากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: อย่าลืมไปกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมนี้อ่ะชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมารอแล้วนะฮะแล้วก็ Facebook Live นะชมได้เลยนะครับเป็นเพื่อนผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปชมได้เลยนะเพื่อนคุณหมอก็ชมได้ใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชหาที่แว่นขยายนะครับพิมมะกอนลิ้มอุดมพรนะครับหมอม้ากอไก่รอเรือมะกอนลิ้มอุดมพรก็สามารถชมทาง Facebook คู่ขนานไปกับภาควิทยุของวิทยุแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับคุณหมอมะกอนครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีพี่โรงครับสวัสดีฝากทุกท่านครับผมสว
1: ั
2: สด
1: ีครับคุณหมอช่วงนี้ได้พักผ่อนเต็มที่ไหม
2: ไม่เลยฮะ โอ้โหตอนแรกคิดว่าอเมริกาเนาะมันเตะแบบว่ามันจะห่างจากเรา2ชั่วโมงอะ่ะแต่นึกว่าแบบคงไม่ค่อยได้ดูหรอกโอ้โหที่ไหนได้ฮะเขาจะมีดักมาเลยฮะบางทีก็มี5ทุ่มฮะ
1: ใช่
2: ก็มี 4:00 4:30 8:00 นเช้า
1: เออ 8:00 น 9:00 นเช้ามาล่อเราอีก
2: 8:00 นเช้ายังมีเนี่ยเดี๋ยว
1: คืนนี้สิคืนนี้5ทุ่มป่ะ
2: คืนนี้คู่แรก5ทุ่มอะไรคู่
1: เนี่ยเดี๋ยวจบรายการเนี่ยได้ดูอีกแล้วเนี่ย
2: แล้วก็แต่ว่าผมเล็งว่าเดี๋ยว8โมงเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ย
1: ครับ
2: เม็กซิโกเจอเกาหลีใต้ฮะ
1: โอ้โหเกาหลีใต้น่าเชียร์นะแมตช์แรกชนะใช่ไหม
2: โอ
1: ้
2: โห
1: โอ้โห
2: คือที่รวมผมดูทั้งทีมเอเชียนะ
1: เออญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยโอเคเลยซาอุซาอุครับผม
2: เกาหลีซาอุนะฮะกาตา
1: เ
2: อิหร่านด้วยนะ
1: เออ
2: น่าจะแพ้นะแต่มันมีทรง
1: ใช่ใช่ใช่ทีมในเอเชียกับทีมในแอฟริกาเนี่ยรู้สึกเออปีเที่ยวเนี้ยทรงดีฮะ
2: ใช่แล้วโอแข็งแกร่งฮะเกาหลีเนี่ยปดกับดันแรกรู้สึกว่าเจอเช็กเกียมั้งนะฮะปดบทฝรั่งจนหมดอ่ะ
1: เออ
2: แล้วก็ญี่ปุ่นนี่ก็ตีเสมอได้
1: ระดับฮอนแลนด์น่ะแชมป์ยุโรปอ่ะเออครับผม
2: ผมก็คิดในใจนะยุโร
1: ป
2: เขาเตะกันแบบเนี้ยนะไทยเลิกเล่นดีไหม
1: เล่นเป็นกีฬาไปเล่นเป็นกีฬาไปถ้าเอาดีไม่ได้ก็เล่นเป็นกีฬาออกกำลังกายไป
2: ผมว่ามันจะไปแข่งกับเขายังไงวะ มันจริงๆนะ
1: เออ
2: มันห่างมันช่องว่างมันยิ่งห่
1: างจริงๆมันห่างไปเยอะเลยเออทำไงเราย่ำอยู่กว่าที่อ่ะเราย่ำอยู่นั่นแหละแล้วเราไม่ไปช้าจริงครับ
2: มันวนกลับมาที่เดิมคือ ผมว่ามันก็ไม่เชิงถอยหลังหรอกพี่บรรลงแต่ว่าประเทศอื่นเขาไปเร็ว
1: ใช่เขาไปอืม
2: เขาไปเราก็ย่ำเหมือนซอยเท้าอยู่กับที
1: ่ในแล้วบางประเทศมีพลเมืองไม่ถึงล้านอ่ะ
2: ใช่
1: เขาไปบุญบอลโลกได้เราก็งงนี่ไปได้ยังไงวะเก่งแฮะ
2: ยังไงเนี่ยนะผมว่าเราไปเตะตะก้อดีกว่าแข่งกับมาเลเซียอยู่เฮ้ยแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวนี้ก็แพ้นะตะก้ออ่ะ
1: เริ่มแพ้แล้วครับผม
2: แพ้นะคือเอาก็ไปนะครับดูอย่างมีความสุข

0: นะครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็เน้นเหมือนเดิมนะฮะช่วงบอลโลกช่วงมีเทศกาลกีฬาเนี่ยสถิติโรคหัวใจคนที่เป็นโรคหัวใจ
1: ขึ้นเลยครับผม
0: คือนะครับก็มันก็น่าจะเพิ่มนะพักผ่อนไม่พอมีโรคประจำตัวเครียดลุ้นเนาะนะครับยังดีไทยไม่ได้เข้ารอบนะถ้าไทยรอบเองหน้ากว่านี
1: ้
0: นะ
1: ครับใช่ครับ
0: ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเวลาต้องพักผ่อนให้พอนะต้องวางแผนก็ระวังเรื่องอาหารการกินนะครับตามงานใจเนี่ยกินไปดูทีวีไปด้วยเนี่ยใครดูทีวีมากๆเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการอ้วนขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะว่า
1: ดูไปกินไปดูไปกินไปอ้วนแน่ครับ
0: เด็ดตอนนะครับอันนี้ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็การพนงพนันอะไรเงี้ยอย่าเล่นนะ
1: อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่ง
0: นะดูไม่ได้เลยคือการพนันนี่มันโอ้โหทำลายชีวิตคนจริงๆนะฮะพนันบอลเนี่ยนะครับนะครับพี่บรมดูหลายคู่ไหมทีนี
1: ้เลือกดูครับแต่ว่ายังไม่หลายคู่ครับเพราะว่ามันเป็นคู่ที่มันไม่ค่อยมันผมก็เลยผ่านไปก่อน
0: รอบ
1: แล้วรอรอบน็อกเอาท์ผมจะต้องดูแล้วครับผมเริ่มดูแล้วครับแล้วมาดูผลดูไฮไลท์เอาครับผม
0: ครับผมเมื่อกี้ดูโปรยมากรรมสุนภัยโอ้โหเอาไปบูเบตมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยนะฮะ
1: ใช
0: ่ปีนี้น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวว่างๆจะเดินแวะลงไปเดินเที่ยวนะครับคือผมอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าทีมวิจัยเขาคิดอะไรกันนักหนาฮะคือผมเห็นมีผลิตภัณฑ์ไปมาทุกปีเลยพี่โรม
1: ใช่
0: นะก็
1: คุณหมอดูแต่นโยบายครับดูกับแต่เรื่องรักษาคนไข้ยังไงสมุนไพรเขาก็ลุยกันเข้าไปคนละทางกัน
0: บางทีเดินเข้าไปในช็อปเนี่ยเห็นอะไรใหม่ๆออกมาวางเต็มเลยนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีเครื่องดื่มมั้งผสมมะตูม
1: ใช่ใช่ใช่เป็นชาชง
0: โกงอ่ะมัน
1: เป็นชาชงไอตัวขิงมะขามป้อม
0: อร่อยด้วย
1: ผม
0: อร่อยมาก
1: ตัวนี้กินแล้วชุ่มคอดีจังเลย
0: ใช่
1: เปรี้ยวครับ
0: แล้วก็ผมไม่รู้โปรโมชั่นหมดหรือยังนะเขาบอกซื้อ2กล่องเนี่ยแถมเขาจะแถมไอ้กล้วยเก็บความเย็นไปนะฮะ
1: อะไรเก็บความเย็นนะ
0: มันเป็นแก้วเก็บความเย็นอ่ะ
1: อ๋อเป็นแก้วเก็บความเย็นโอเค
0: ถ้าซื้อ2กล่องนะผมซื้อ2กล่อง
1: เขาให้มา
0: ไม่รู้หมด
1: แต่ไม่รู้หมดหรือยังเนาะโอเคแต่เห็นบอกว่าตอนนี้เร่งผลิตคุณหมอไอชาชงมะขามป้อมทั้ง2สูตรเนี่ยตรีพลากับไอขิงมะขามป้อมบอกว่าโอ้ขายดีแล้วรู้สึกต้องรีบผลิตเอาไว้เดี๋ยวงานมหกรรมจะไม่พอขาย
0: เห็นเขาบอกสีเขียวอะคนชุดสีเขียวกินเยอะสีส้ม
1: อ๋อครับ
0: เห็นคนขายเขาบอกนะ
1: ขายดีกว่าว่างั้นเถอะ
0: อร่อยทั้ง2รส
1: ครับใช่
0: ก็ไปเที่ยวก็ลองเล็งๆไว้นะนะครับ
1: ไปซื้อไปฝากใครสบายเลย
0: ใช่กินง่ายได้สุขภาพด้วย
1: ได้สุขภาพดีด้วยใช่ครับ
0: ครับเอาไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับกรมควบคุมโรคครับวาง4มาตรการเชิงรุกสู้ภัยไข้เลือดออกนะฮะมุ่งเป้าลดอัตราเสียชีวิตเป็น0นะฮะหรือเดงกิวซีโร่ภายในปี2573นะครับ
1: โอ้นี่มันเข้าหน้าฝนไข้เลือดออกก็จะมาด้วยสิเนี่ย
0: ครับผมกรมควบคุมโรคครับเดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่15มิถุนายนของทุกปีนะฮะโดยในปีนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดอาเซียนร่วมใจสร้างอนาคตปลอดภัยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกภายในปี2573นะครับเน้นดำเนินงานโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกโรงงานปลอดไข้เลือดออกและจะตั้งเดงกิวสมาร์ทแคร์ในสถานพยาบาลมุ่งสู่เป้าหมายลดเสียชีวิตให้เป็นศูนย์ในปี2573นะครับโดยรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์นิติเหตานุรักษ์เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยอัตราผู้เสียชีวิตในรอบ3ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงนะครับนะมีลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี2566ป 66พบผู้ป่วย 158,000 รายเสียชีวิต190รายนะฮะปี2567เสียชีวิต126รายและในปี2568มีผู้ป่วย 58,000 รายเสียชีวิต61รายนะครับสำหรับในปีนี้กรมควบคุมโรคได้ตั้งเป้าให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 50,000 รายและลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดโดยมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการสำคัญ4ด้านนะครับคือการเฝ้าระวังโรคและยุงพาหะการตอบโต้และควบคุมยุงพาหะการวินิจฉัยรักษาและการสื่อสารกับสื่อสารความเสี่ยงพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้โครงการโรงงานปลอดไข้เลือดออกและริเริ่มระบบเด้งกิ้วสมาร์ทแคร์ในสถานพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อลดอัตราป่วยและอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดนะครับทีนี้ทำงานควบคุมโรคทั้ง12เขตทั่วประเทศภาคีเครือข่ายรวมทั้งภาคเอกชนครับเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกโดยจะทำการเฝ้าระวังหาอำเภอใดมีผู้ป่วยไข้เลือดออกเกิน 70% เมื่อเทียบกับสัปดาห์เดียวกันของปี2568จะให้ความสำคัญในการควบคุมโรคเป็นพิเศษนะครับแล้วก็นอกจากควรประชาชนร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยป้องกันยุงกัดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านและชุมชนนะครับส่วนความคืบหน้าของวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกขณะนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติกำลังศึกษาและประเมินข้อมูลความคุ้มค่ารวมถึงความเหมาะสมในการบรรจุวัคซีนเข้าสู่สิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ด้วยครับ
1: โอ้ครับ
0: ครับโดยสถานการณ์เนี่ยเมื่อกี้ขอโทษทีฮะลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเรื่อยๆอัตราการเสียชีวิตก็ลดลงเรื่อย
1: ๆโอ้ดีดีครับ
0: แต่ว่าก็ยังเป็นอะไรที่ยังเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญมากเพราะว่ามันป้องกันได้นะครับป้องกันได้ถ้าทำให้ดีเนี่ยแล้วก็ถ้าวินิจฉัยตั้งแต่แรกๆให้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแรกๆเนี่ยนะครับอย่างเต็มที่เนี่ยโอกาสเสียชีวิตเนี่ยมันแทบเป็นศูนย์ได้นะครับ เพราะนั้นกรมควบคุมโรคก็เลยตั้งเป้าว่าเดงกิ้วซีโร่นะฮะภายในปี2573เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ฝากดูเลยนะฮะใกล้ๆบ้านในบ้านเนี่ยนะครับมีแหล่งน้ำแอ่งน้ำเล็กๆนะครับอะไรที่มันเป็นเจิ่งๆนิดหน่อยเนี่ยพวกนี้เป็นแหล่งที่อยู่ของลูกน้ำยุงลายแล้วก็มันจะเป็นยุงลายก็จะเป็นอาหารเนาะม
1: ัน
0: ก็เหม
1: ือ
0: นอาหารอยู่ใกล้บ้านเราเลยอ่ะนะครับอันนี้ต้องกำจัดให้มากที่สุดนะฮะหมอนมุ้งอะไรเงี้ยดูฝากดูให้ตรงไหนมุ้งอะไรตรงไหนที่ขาดซ่อมแซมอะไรให้เรียบร้อยนะครับการป้องกันแล้วก็ไข้เลือดออกเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะตัวนะฮะที่ต่างจากกลุ่มพวกไข้หวัดธรรมดาคือปัจจัยสาเหตุที่เสียชีวิตของไข้เลือดออกเนี่ยก็มักจะเกิดจากการวินิจฉัยที่ล่าช้าครับพี่บุรุษฮะ
1: ครับ
0: ว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาบ้างเป็นท้องเสียบ้างนะครับก็รักษาแบบคิดว่ามันจะหายนะปรากฏว่าการดำเนินโรคมันมากขึ้นนะครับสาเหตุที่ทำให้ไข้เลือดออกเสียชีวิตเพราะว่าตัวถ้าเป็นเดงกิ้วฮีโมจิกฟีเวอร์เนี่ยครับมันจะทำให้เกิดหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีการเสียคุณสมบัติมันทำให้ของเหลวในเลือดเนี่ยมันไหลออกพอมันไหลออกปุ๊บก็ช็อกครับคือมันไหลออกนี่หมายถึงว่ามันไหลออกไปอยู่ตามช่องว่างต่างๆของเซลล์นะนะครับพอน้ำปริมาณน้ำในหลอดเลือดลดลงเนี่ยคนไข้ก็ช็อกครับ
1: ครับ
0: แล้วคราวนี้มันตีช็อกไม่ขึ้นเพราะว่าหลอดเลือดมันเสียคุณสมบัติในการที่จะเก็บน้ำไว้แล้วนะเนี่ยจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตเพราะว่าพอช็อกนานๆเข้าเนี่ยอวัยวะต่างๆก็จะล้มเหลวนะครับแต่ถ้าเราแก้ไขได้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเรารู้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะเราให้สารน้ำทดแทนไปเขาจะมีวิธีการให้นะฮะว่าวันที่1วันที่2ต้องให้น้ำปริมาณเท่าไหร่ดูระดับความเข้มข้นของปัสสาวะปริมาณของเกล็ดเลือดในพวกนี้ครับแล้วมันจะปรับไปตามจังหวะการดำเนินนะฮะถ้าทำได้ดีเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยแทบจะน้อยมากเลยส ่วนวัคซีนโรคไข้เลือดออกเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีออกมาจำหน่ายแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้อยู่ในสิทธิประโยชน์นะครับนะก็ค่าใช้จ่ายก็พอสมควรนะครับ
1: ครับ
0: เท่าที่ทราบคือหลักหลายพันบาทอยู่นะครับเพราะนั้นก็บางคนก็เข้าถึงบางคนก็เข้าไม่ถึงเนาะตอนนี้ก็ถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะมาตามทีมครับสำหรับวัคซีนโรคไข้เลือดออกก็จะฉีด2เข็มนะฮะ3เดือน
1: ครับ
0: ครับผมนะฮะก็ถ้าใครตอนนี้สะดวกถ้าฉีดได้ก็ฉีดครับไม่เป็นไร
1: ใช่
0: ๆก็ถือว่าเป็นวัคซีนทางเลือกนะครับผมครับเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะเอามาเล่านิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสต้อนรับการมาเหมือนกับว่าให้คำแนะนำแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรคลมชักนะฮะของกรมการแพทย์นะครับซึ่งก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าลมชักเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วทำไมกระทรวงสาธารณสุขถึงเล็งเห็นตรงนี้นะแล้วเราจะในฐานะประชาชนเนี่ยเราจะดูแลตัวเองอย่างไรนะครับ ลมชักคืออะไรนะครับลมชักก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานของเซลล์สมองผิดปกตินะฮะทำให้กระแสไฟฟ้าในสมองเนี่ยทำงานมากเกินไปซึ่งมันก็จะไปทำให้เกิดอาการชักซ้ำครับอาการชักก็แบบที่เรามักจะคุ้นกันก็คือเกร็งกระตุกตาเหลือกนะครับแขนขากระตุกบางทีก็จะมีอุจจาระปัสสาวะราดแต่ว่าชักบางแบบมันไม่เก่งก็ได้นะครับชักแบบเบ่อๆก็ได้นะครับชักแบบนิ่งไปเลยก็ได้นะครับชักแบบเหมือนคนเป็นลมหมดสติก็ได้ครับซึ่งรูปแบบการชักเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายแบบแต่ว่าเวลาเป็นเนี่ยเขาก็จะเป็นซ้ำๆแบบเดิมนะโดยลักษณะที่เราจะสงสัยว่ากลุ่มที่คนไข้จะมีอาการชักเนี่ยจะมีอาการอย่างนี้คือระยะแรกเนี่ยอาจจะมีอาการนำมาก่อนนะฮะเขาเรียกอาการนำเช่นรู้สึกกระวนกระวายหงุดหงิดพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็พอมันเริ่มที่จะมีการชักเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมแปลกๆนะครับเช่นบางคนจะได้กลิ่นแปลกๆเห็นแสงบูบวาบรู้สึกปั่นป่วนในท้องนะครับม
1: ี
0: การปวดหัวอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอาการชักตามมานะครับซึ่งอาการชักเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะมีหลายแบบขึ้นอยู่กับว่ากระแสประสาทส่วนไหนมันทำงานมากผิดปกตินะครับถ้ากระแสสมองส่วนควบคุมแขนขามีตัวไฟฟ้าทำงานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีแขนขากระตุกครับนะครับถ้าไปโดนไอ้ส่วนควบคุมการมองเห็นก็อาจจะทำให้การมองเห็นผิดปกติไปนะครับก็ถ้ามันไปโดนในส่วนของก้านสมองข้างในลึกๆเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยหมดสตินะครับแล้วก็การชักเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งเฉพาะที่กับชักทั่วสมองนะถ้าชักเฉพาะที่เนี่ยก็อาจจะมีแค่มือสั่นโดยที่คนไข้เนี่ยยังรู้ตัวนะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นชักแบบตัวกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันกระจายไปทั้งสมองเนี่ยคนไข้ก็จะชักเองหมดสติทั้งตัวนะครับซึ่งจะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงที่เกิดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะชักไม่นานถ้าเป็นแรกๆนะมักจะชักไม่นานนะครับแล้วก็หลังจากชักเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะคนไข้ก็จะเริ่มฟื้นตัวแต่ตอนฟื้นตัวเนี่ยก็จะมีอาการงงๆฮะหลังชักเนี่ยคนไข้หลังชักจะเบลอๆจะงงๆบางทีเป็น5นาทีถึง10นาทีถึงจะเริ่มจำอะไรได้นะครับแต่บางรายเนี่ยก็ชักไม่หยุดครับstatus epilepticus คือชักไม่หยุดเลยกระแสไฟฟ้ามันทำงานตลอดเวลาโดยที่มันไม่ยอมสงบซึ่งภาวะเนี้ยเป็นภาวะที่อันตรายมากภาวะชักต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าเวลาชักทีเนี่ยนะครับสมองมันจะตายนะฮะตายเป็นล้านๆเซลล์เลยนะฮะเพราะเวลาชักทีเนี่ยมันจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงนะครับเพราะนั้นคนยิ่งชักซ้ำๆยิ่งชักซ้ำๆก็จะทำให้สมองเสียหายมากพอสมองเสียหายมากก็จะยิ่งชักซ้ำไปอีกฮะพอชักซ้ำไปซ้ำมาคราวนี้มันจะคุมชักได้ยากเลยนะครับเพราะนั้นจึงมีความสำคัญว่าถ้าคนไข้เป็นโรคลมชักเนี่ยเราจะต้องวินิจฉัยให้ได้ตั้งแต่แรกๆนะครับต้องหยุดการชักให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อลด ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับโดยสาเหตุของโรคลมชักเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนคือหมายถึงว่าเกิดมาเป็นอย่างนี้เอง
1: ครับ
0: เอาไป CT สแกน MRI เนี่ยก็แทบจะปกติเลยโครงสร้างอะปกติแต่ว่าการทำงานอะมันผิดปกตินะครับพอถึงช่วงวัยหนึ่งนะครับบางทีช่วงเด็กถึงอายุหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มมีการชักขึ้นมามีสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นมานิดหน่อยมีอดนอนมีเครียดนะครับได้กินอาหารยาอะไรแปลกๆนิดหน่อยกระตุ้นชักแล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งคนปกติจะไม่เป็นไรนะครับภาวะเนี้ยเขาเรียกอีพิเลปติกซินโดรมคือเป็นเขาเรียกว่าภาวะชักที่ไม่มีสาเหตุแน่ชัดแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นอาการชักที่มีสาเหตุเช่นอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนมีอุบัติเหตุศีรษะที่รุนแรงมีก้อนเนื้องอกติดเชื้อในสมองเยื่อหุ้มสมองอักเสบไข้สมองอักเสบอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นสาเหตุที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการชักซ้ำๆได้เพราะว่าสมองเนี่ยเกิดแผลเป็นนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งสาเหตุต่างๆเหล่านี้แหละนะครับมันจะทำให้สมองเนี่ยมีการลัดวงจรนะฮะ บางทีมีสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นมานิดหน่อยอดนอนมานิดหน่อยก็จะชักและพอชักก็ทำให้สมองขาดออกซิเจนแล้วก็ทำให้เซลล์สมองตายในที่สุดนะครับวิธีการรักษาโรคลมชักครับนะฮะหลักการสำคัญก็คือว่าเราจะต้องหยุดการชักให้เร็วที่สุดนะฮะถ้าเจอเนี่ยจะต้องให้หยุดการชักซึ่งคุณหมอเขาจะมีวิธีการให้ยาเนาะเช่นช่วงแรกอาจจะต้องให้ยาเพื่อหยุดอาการก่อนให้ยาในกลุ่มพวกเป็นโซเดซิปีนหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ยากันชักตามมาที่สำคัญคือเราจะต้องมองหาสาเหตุเสมอครับว่าคนคนนี้เนี่ยชักจากอะไรนะครับส่วนใหญ่ต้องมีการเจาะเลือดนะครับเพื่อแยกโรคนะครับหาสาเหตุที่เป็นตัวกระตุ้นนะครับซักประวัติเรื่องของสารพิษสารเคมีโดยเฉพาะเรื่องของแอลกอฮอล์และยาเสพติดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าชักครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องทำซีทีสแกนที่สมองเกือบทุกรายนะครับเพราะว่าทำเพื่อจะดูว่ามันมีปัญหาในสมองไหมเช่นบางคนทำ CT สแกนไปก็เจอเลยว่าเป็นก้อนเนื้องอกแบบนี้นะฮะ บางคนก็เป็นพยาธิตัวเติดที่มันขึ้นไปในสมองนะครับบางคนว่าเป็นมีรอยโรคจากเกิดอุบัติเหตุมาก่อนนะฮะสมองมีเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกมาก่อนเนี่ยก็จะอธิบายเรื่องภาวะชักได้ซึ่งจะนำไปสู่การรักษานะครับซึ่งการรักษาเนี่ยถ้าในโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะให้ยากันชักนะครับที่เป็นแบบยาฉีดแล้วก็แก้ไขสาเหตุเนาะแต่ว่าจุดสำคัญก็คือว่าถ้าเป็นโรคลมชักคือหมายถึงว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดชักซ้ำเนี่ยคุณหมอเขาจะต้องให้กินยานะครับการกินยากันชักเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการที่จะไปปรับสมดุลให้สมองเนี่ยมันไม่ชักนะครับซึ่งต้องกินไปเรื่อยเพราะนั้นจุดสำคัญในมุมคนไข้ที่ต้องทราบก็คือว่าโรคลมชักต้องกินยาต่อเนื่องครับไม่ใช่ว่าเข้าโรงพยาบาลปุ๊บหายปุ๊บเลิกกินไม่ใช่ถ้าเป็นโรคลมชักต้องกินต่อเนื่องกินนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงและความประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดชักซ้ำนะครับถ้ามีรอยโรคแล้วหมอเขาประเมินว่าโอกาสจะเกิดชักซ้ำสูงมากเนี่ยคุณอาจจะต้องกินตลอดชีวิตเลยนะครับแต่โดยสถิติเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะฮะโดยสถิตินะคน100คนเนี่ยถ้ากินยากันชักดีๆเนี่ยโอกาสคุมชักได้เนี่ยประมาณ 70-80% นะฮะมันจะไม่มีชักซ้ำมาอีกเนี่ยประมาณ 70-80% แล้วครึ่งนึงของ 70-80% เนี่ยหายขาดได้ครับโอกาสที่จะเอายาออกได้มีนะครับเพราะนั้นโรคลมชักเนี่ยรักษาได้ไหมรักษาให้หายขาดได้ไหมอาจจะตอบไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่าหายขาดแต่ว่าเราทำให้โรคมันสงบได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ต้องกินยานะฮะเพียงแต่ว่าหลังจากที่เป็นโรคลมชักแล้วเนี่ยจะต้องกินยาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งโอเคผลข้างเคียงของยามันอาจจะมีซึ่งเราจะต้องแจ้งคุณหมอที่ทำการรักษานะครับว่ามีผลข้างเคียงอะไรซึ่งคุณหมอเขาจะมีโปรโตคอลในแง่ของการดูแลอยู่นะครับสุดท้ายก็คือถ้าชักเจอคนไข้ชักเนี่ยทำอย่างไรนะสิ่งที่ควรทำก็คือว่าให้จับคนไข้นอนตะแคงนะครับแล้วก็คลายเสื้อผ้านะครับให้อากาศมันถ่ายเทนะครับสักพักนึงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะดีขึ้นนะครับให้จับเวลาไว้ด้วยก็ดีนะโทร169เรียกหน่วยกู้ภัยมารับรถพยาบาลมารับนะฮะส ิ่งที่ไม่ควรทำคือห้ามง้างปากห้ามยัดช้อนงัดไม้ใส่มืออะไรเข้าไปเด็ดขาดเลยนะฮะเพราะว่าคนเขาจะกัดนะฮะเพราะนั้นมันจะเกิดการบาดเจ็บทั้งตัวคนไข้แล้วก็ผู้ช่วยเหลือได้นะครับนะเพราะนั้นก็โรคลมชักสรุปโดยสรุปก็คือเป็นโรคที่ถ้าเราเจอแล้วรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยโอกาสควบคุมได้เนี่ย 70% แล้วหายขาดได้ถึงครึ่งหนึ่งทีเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าสงสัยก็ปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: เอาเรื่องของคุณทักมาฝากวันนี้ครับ
1: โอเคครับอ่ะได้ข้อมูลเบื้องต้นไปให้คุณหมอมาก่อนท่านพักเลยครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมครับเบอร์เดิมท่านที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพขออนุญาตย้ำว่าเป็นช่วงแพทย์แผนปัจจุบันนะครับที่จะให้คุณหมอมาก่อนได้ให้คำปรึกษานะเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเบอร์เดิมครับ022900473นะครับเดี๋ยวหลังเบรกค่อยโทรเข้ามานะจ๊ะนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดก่อนครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
4: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
5: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 20:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11 12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
4: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมาก่อนเชิญเลยนะครับย้ำ 2-5 กรกฎาคมนะต้นเดือนหน้าครับต้นเดือนหน้าเจอกันที่ Impact เมืองทองธานีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะฮะ Impact เมืองทองธานีครับ 2-5 กรกฎาคมอภัยภูเบศจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมครับโทรจากไหนครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอ
6: ครับ
5: เป็นไขมันในเลือดเป็นไขมันในเลือดในอยากถามคุณหมอว่า
6: ครับ
5: ทานนมถั่วเหลืองได้หรือเปล่าน
6: มถั่วเหลืองได้ครับแต่ว่าต้องมีข้อแม้นะต้องกินนมถั่วเหลืองที่ไม่หวานนะครับ
5: ก็ไม่หวานค่ะนมจืดค่ะ
6: นมถั่วเหลืองจืดอะครับเอาที่ไหนฮะ
4: ทำเองป่ะทำเองป่ะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะ
5: ไม่มีน้ำตาลแต่ไปซื้อเข้ามา
4: โอเค
5: แต่ก็จื
4: ดโอเค
6: ดี
5: แล้วก็ไม่หวานอยู่ด้วยนิดนึงแต่ไม่หวานเยอะหวานน้อยแต่นมถั่วเหลืองเหมือนกัน
6: ไม่หวานเลยครับไม่เอาเลยฮะ
4: ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยครับ
6: ครับ
4: นะครับแนะนำว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยครับ
6: เพราะหวานนิดของพี่ผมไม่รู้ว่านิดแค่ไหนฮะนิดแต่ละคนมันไม่เท่ากันฮะ
5: อันไม่หวานก็ไม่มีค่ะเดี๋ยวอันหวานก็ไม่กินก็ได้ก็ไปกินอันไม่หวาน
4: ดีครับ
6: ได้ต้องใส
5: ่ใช่ไหมคะ
4: อะไรนะ
5: ถ้ารสไม่หวานถ้าได้อยู่ใช่ไหมคะ
6: ได้ครับได้ครับคืองี้ที่ผมเน้นเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไขมันได
5: ้
6: ถ้าเราปรุงจริงๆแล้วเราอยากจะเอานมถั่วเหลืองมาช่วยรักษาสุขภาพเนี่ยไม่ต้องกินน้ำตาลครับซึ่งที่ผมถามว่าเอาที่ไหนกินเพราะมันหากินยากนมถั่วเหลืองแบบสูตรไม่มีน้ำตาลเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นกล่องเนี่ยโอ้โหต้องเลือกดีๆฮะส่วนใหญ่มีน้ำตาลหมดครับ
5: อันนี้ไม่มีจืดอย่างเงี้ย
4: ดีแล้ว
5: จะถามคุณหมอเอว่ากินกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าที่มันห่ามนะลูกห่ามมันยังไม่ได้สุกงอมนะแล้วเอามานึ่งอ่ะแล้วกินได้ไหมคะเป็นไขมันหรือเปล่า
6: ก็กินได้ครับกล้วยน้ำว้าห่ามก็ปริมาณน้ำตาล
5: ยังไม่ได้สุกงอม
6: ใช่ฮะคือข้อดีคือปริมาณน้ำตาลไม่เยอะแต่ว่าก็จะมีแป้งอยู่เหมือนกันก็คงไม่ได้ห้ามครับคงไม่ได้ห้ามน่าจะทานได้ครับ
4: อย่าทานเยอะเกินไปแล้วกัน
5: คือไม่กลัวอย่างอื่นกลัวจะเป็นไขมันอย่างเดียวเพราะว่าเป็นไขมันในเลือดนะ ตอนนี
6: ้อ๋อ
4: ครับ
5: ถามคุณหมอแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะคุณหมอ
4: ก็ดูแล้วน่าจะเป็นคนที่รักสุขภาพอยู่นะกล้วยก็เลือกกล้วยหำๆแล้วก็ผ่านความร้อนก็แคลเซียมมันก็ดูดซึมได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นมถั่วเหลืองก็ไม่ใส่น้ำตาลเลยยิ่งดีเลยนะครับสายนี้เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
7: สวัสดีคุณหมอครับคุณหมอครับ
6: ครับ
7: สวัสดีครับจะสอบถามครับกรณีหลังผ่าตัดแล้วมันจะมีอาการลานสายตาหายไปอ่ะจากโรคลมชักนะครับมันมีวิธีแก้ไขอะไรได้บ้างครับอาจารย
6: ์ผ่าตัดอะไรล่ะครับ
7: ผ่าตัดสมองครับอาจารย
6: ์ผ่าตัดสมองจากอะไรครับ
7: จากโรคลมชักครับอาจารย
6: ์อ๋อคืออันนี้คุณเป็นเองว่าฮะ
7: ใช่ครับอาจารย
6: ์โอเคครับคุณน่าจะเข้าเป็นกลุ่มลมชักเขาเรียกว่ามีเซียลเทมโพรัลสโคลซิสอ่ะนะฮะก็คือเป็นโรคชักที่เกิดจากกีบสมองด้านข้างเทมโพรัลโลบนะครับ
7: ค
6: ือในกลุ่มที่เขาเรียกว่าดื้อต่อยากันชักคือกินยากันชักแล้วยังต่อเนื่องเนี่ยการผ่าตัดจะเป็นออปชันหนึ่งครับทีนี้ปัญหาคือพอเวลาเราตัดไปตรงเทมโพรัลโลบเนี่ยไอ้ตรงเทมโพรัลโลบคือสมองกีบข้างเนี่ยมันจะเป็นทางเดินของนี่เลยฮะกระแสประสาทที่เป็นเรื่องของสายตาเลยเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ครับว่าสมองที่ถูกตัดออกไปเนี่ยมันไปโดนส่วนการนำสายตาด้วยการมองเห็นด้วยคนไข้ก็จะเลยมีอาการเหมือนเสียลานสายตาไปครึ่งหนึ่ง
7: ครับ
6: ผมครับก็เป็นผมไม่เรียกว่าเป็นผลแทรกซ้อนแล้วกันเนาะผมเรียกว่าเป็นภาวะข้างเคียงดีกว่าครับเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คุณหมอคนที่ทำเนี่ยแกก็น่าจะคาดหมายไว้แล้วว่าอาจจะเกิดภาวะแบบนี้ครับครับ
7: แล้ววิธีการแก้มันทำได้ไหมครับอาจารย
6: ์คืออย่างนี้ฮะจริงๆก็ต้องตอบว่ามันเป็นการบาดเจ็บของสมองเพราะนั้นการบาดเจ็บการฟื้นตัวมันก็จะมีความจำกัดอยู่คือหมายถึงว่าโอกาสที่จะสมองจะฟื้นตัวเนี่ยสมมติว่าเราเกิดการบาดเจ็บหรือการผ่าตัดมาเนี่ยแล้วมันมีปัญหาเนี่ยการฟื้นตัวจะมีระยะเวลาประมาณ12เดือนน
7: ับ
6: จากวันคือถ้าเกิน12เดือนไปแล้วการฟื้นตัวก็จะช้ามากแล้วครับ
7: ครับ
6: อันนี้เป็นมันผ่ามานานเท่าไหร่แล้วฮะ
7: ประมาณเกือบ20ปีแล้วอาจารย
6: ์โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าน่าจะไม่ฟื้นแล้วนะครับคงในเรื่องการปรับตัวไปคือถ้าลานสายตาเราหายไปเนี่ยวิธีการแก้ก็คือเราก็ต้องหันหน้าไปครับเราต้องหันหน้าไปเพราะว่าลานสายตามันจะไม่เต็ม180องศาเนาะนะครับเราก็ต้องใช้การหันศีรษะช่วยเพื่อเป็นการปรับตัวครับ
7: ก็คือมันจะไม่ทางกลับมันจะไม่กลับมาอ
6: ีกใช่ครับเพราะว่าถ้า20ปีแล้วเนี่ยโอกาสโอเซลประสาทได้ฟื้นแหละถ้า20ปีครับแต่ว่าผมก็คิดว่าน่าจะคุ้มนะฮะคือหมายถึงว่าชักคุมได้แล้วใช่ไหมฮะอาการชัก
7: ได้คุมครับอาจารย
6: ์โอเคถ้าชักคุมได้เนี่ยคือแหมผมจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเนาะแต่ในมุมมองสมมติเราชั่งน้ำหนักเนี่ยการคุมชักได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าถ้าชักคุมไม่ได้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนอะสมองจะเสียหายไปเรื่อยๆครับความเสี่ยงจะมากกว่านี้ครับผมครับ
7: ได้ครับอันนี้จะถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับอาจารย์ตัวฟินาบับเกนวันมันมีผลข้างเคียงต่ออะไรอีกไหมครับอาจารย
6: ์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องพฤติกรรมนะครับฟินบาปที่เรามักจะเจอกันก็คือพฤติกรรมก้าวร้าวอาจจะมีต่อตับบ้างแต่ไม่เยอะส่วนใหญ่แล้วก็ง่วงซึมส่วนใหญ่ที่มักจะเจอก็คือง่วงซึม
7: ครับ
6: เคยมีรายงานอยู่บ้างเหมือนกันเรื่องของพวกตับอักเสบเก็บเลือดต่ำบ้างแต่ไม่เยอะครับ
7: คร
6: ับ
7: แต่ว่าถ้าเลิกกินนานๆแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อมาใช่ไหมครับอาจารย์
6: ตอนนี้ทานต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมฮะ
7: อ๋อไม่ได้ทานแล้วเดี๋ยวมันเคยทานตอนที่เป็นช่วงก่อนหน้าจัน
6: โอเคก็คือถ้าไม่ได้ทานก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่ถ้าไม่ได้ทานตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะถ้าเลิกทานแล้วก็จะดีขึ้นอ่ะพวกสมาธิสั้นอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยถ้าหยุดยาฟีโนบาปก็จะปกติก็แสดงว่าตอนนี้ชักคุมได้แล้วจากการผ่าตัดนะครับครับครับก็
7: ขอบคุณอาจารย์ครับ
6: ดีครับครับผมครับ
4: เคลียร์ให้เรียบร้อยครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่โทรเข้าได้เลยนะครับ022900473เชิญครับ
8: จากคุณมิกนุสันครับจากจังหวัดขอนแก่น
4: ปิดวิทยุ
8: ยาโอเมทราโซไซครับ
6: โอเมทราโซเป็นยาโรคกระเพาะครับเป็นยาในกลุ่มก็เรียกว่าโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ก็คือโดยคุณสมบัติมันก็คือลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร
4: เป็นยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารรักษาโรคกระเพาะอาหารนะครับ
6: ก็เป็นยาที่ใช้กันเยอะนะโอเมพาโซน
4: โอเคครับ
6: ครับผม
4: เคลียร์ครับเรียบร้อยเอาต่อเลยครับต่อเลยครับผู้ฟังที่รออยู่เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
6: อ
9: าจารย์
6: ที
9: ่จะถามนิดนึงว่าเป็นไขมันสูงนะคะแล้วก็เป็นกระคิวตอนได้กินอัควาก็เลยเปลี่ยนหมอก็เลยเป็นอิซิทีไมทีนี้จะถามว่าอิซิทีไมนี่มันทำให้ท้องเสียไหมคะ
6: อิซิทีไมกับท้องเสียเอ๊ะผมไม่คุ้นเลยนะฮะ
9: ไม่ใช่คุ้นใช่ไหม
6: ทานแล้วมีท้องเสียแหละฮะ
9: ทานคือทุกทีก็ไม่เป็นอ่ะเสร็จแล้วก็ทานไปได้สักชั่วโมงโอ้ยปวดท้องแล้วก็ถ่ายปกติ 2-3 ครั้งแล้วก็ถ่ายเป็นน้ำ 2-3 ครั้งแล้วก็จบก็เลยเอ๊ะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ไม่ค่อยมีใช่ไหมคะ
6: โอเคเดี๋ยวผมเซิร์ชให้นะก็คือผลข้างเคียงที่เจอบ่อยของอิซิทีไมเนี่ยก็จะมีปวดศีรษะอ่อนเพลียนะครับเรียนมีปวดท้องได้บ้างครับมีปวดท้องได้แต่ว่า
9: ไม่ท้องเสีย
6: มีปวดท้องได้มีขึ้นไส้อาเจียนไม่บ่อย
9: แล้วยังเป็นตะคิวได้ไหมครับพอดีว่ากินกับซิโทแม็กซ์ครับพอดีเป็นหลอดลมโป่งพองแล้วหมอให้กินซิโทแม็กซ์จันทุสุก250มิลลิกรัมมันจะทำให้เป็นตะคิวไหมคะกินร่วมกันกับอิซิทีไม
6: คือถ้าเป็นตะคิวเนี่ยผมเห็นด้วยกับคุณหมอนะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นมันน่าจะนึกถึงยาในกลุ่มสแตตินก่อนนะ
9: ใช่ใช่ก็หยุดตรงอะสแตตินมาเป็นตัวนี้
6: เขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เพราะถ้ายังเป็นตะคิวอยู่ผมว่าอาจจะต้องมองหา
9: ไปแล้วมันไปกินซิโทแม็กด้วยเนี่ยสิมันจะทำให้ยังเป็นตะคิวไห
6: ม
9: เป็นหลอดลมเป็นคงมาค่ะแล้วหมอเขาให้กินซิโทแม็ก
6: กินยาอยู่ใช่ไหมผมไม่แน่ว่ามันจะไปทำปฏิกิริยาแล้วมันทำให้เป็นตะคิวหรือเปล่าแต่ที่ไหมโอกาสเป็นตะคิวมันก็จะน้อยลง
9: น้องใช่ไหมคะ
6: ถ้าเป็นการที่เราจะสวิตไปถ้าเราเจอปัญหาตรงนี
9: ้ค่ะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: โอเคครับเคลียร์เรื่องยาให้เนาะเอาต่อครับท่านที่รออยู่ครับเชิญครับเบอร์เดิมเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุด้วยนะฟังทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์ครับ
10: สวัสดีค่ะ
4: ปิดวิทยุด้วยครับ
10: มันเก็บเอ็นที่ไทท้อยนี่มันได้เป็น2อาทิตย์3อาทิตย์มันก็ยังเก็บอยู่มันจะมีเป็นอะไรใช่ไหมคะ
6: ปวดไทท้อย
10: ค
6: ่
10: ะ
6: ตรงไททอยตรงต้นคอเหรอครับ
10: ค่ะค่ะที่มันจะขึ้นมาที่ใบหูเรานี่แหละ
6: โอ้ขึ้นมาใบหูเลยกดแล้วเจ็บไหม
10: กดมันเจ็บ
6: กดไม่เจ็บก้มล่ะก้มเงยเอี้ยวเจ็บไหม
10: ใช่
6: เจ็บ
10: มันเจ็บแล้วเราเหลว
4: ซ้ายเหลวขวา
10: ค่ะค่ะค่ะมันจะเจ็บ
4: เจ็บตอน
6: มีชาลง
10: ไม่มีค่ะ
6: โอเคก็น่าจะเป็นแค่กล้ามเนื้อมั้งครับคุณป้าน่าจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบอาจจะติดขาดหรือถ้าเป็นมาเป็นหายมันก็คงเป็นอักเสบเรื้อรังนะครับ
10: มันจะอันตรายไหมคะ
6: ไม่อันตรายแต่ถ้าเป็นเรื้อรังอ่ะมันจะปวดง่ายหายช้าเพราะว่าจะเป็นการบาดเจ็บตรงนั้นนะครับมันจะเป็นซ้ำซากอยู่อย่างนั้นแหละนะแล้วมันจะทำให้เรา
10: ข้างเดียวนะคะข
6: ้
10: างขวา
4: เป็นข้างขวาข้างเดียว
6: ก็เป็นจุดอ่อนไงมันเป็นจุดอ่อนในร่างกายเราเพราะนั้นถ้าฟังดูก็ต้องลดงานลงก่อนต้องลดการใช้งานกล้ามเนื้อส่วนนั้นก่อนนะฮะงานพุ่มต้องยกอะไรเนี่ยคุณป้าครับต้องทำน้อยลงก็น่าจะดีครับ
10: ถ้าไม่มาอันตรายก็ยังดีหน่อยขอบคุณนะคะ
4: โอเคครับก็พักด้วยนะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับต่อครับมาน่าจะได้อีกสัก 2-3 ท่านเนาะโทรศัพท์สายว่างอยู่นะครับเชิญครับตอนนี้ว่างครับโทรเลยรีบโทรเลยนะครับจะได้ถามคุณหมอปรึกษาคุณหมอนะครับ02-290-0473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
11: ฮัลโหลสวัสดีค่ะจากเชียงใหม่ค่ะ
6: ครับ
11: ตอนนี้อายุ76ค่ะ
6: ครับ
11: ลูกชายอยากจะให้คุณแม่เนี่ยไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแบบเสียเงินเป็นหมื่นๆ นะคะแต่นี่เราสุขภาพดีคือออกกำลังกายตื่นนอนก็ออกกำลังกายตอนเย็นก่อนนอนก็ออกกำลังกายแข็งแรงแข้งขายังเดินได้จำเป็นต้องไปตรวจอย่างที่เขาว่าไหม
6: เขาจะตรวจอะไรบ้างครับคุณภาพทราบไหม
11: เขาบอกว่าตรวจหัวใจตรวจสมองทั้งที่ความจำคุณแม่ก็ยังดีคือเวลาเราไปตรวจสุขภาพทุก6เดือนก็ดีทุกอย่างเขายังจะเอาพาไปอย่างอื่นอีกตอนนี้คุณแม่ไม่ไปเลยอยากจะถามคุณหมอว่าจำเป็นไหมคนอายุ76ยังจะต้องตรวจแบบนั้นไหม
6: ดีมากครับป้าครับที่ผ่านมาคุณป้าตรวจอะไรมาบ้างแล้วครับที่เป็นประจำที่คุณป้าตรวจประจำอ่ะ
11: ไขมันดีไขมันเร็วตับไตไส้พุง
6: ดีหมดปอดเคยทำหรือยัง
11: ดีไม่เคยเป็นหวัดและไม่เคยฉีดโควิดด้วย
6: ครับเอ็กซเรย์ปอด
11: อาหารการกินแล้วก็ระวัง
6: เอ็กซเรย์ปอด
11: เอ็กซเรย์ปอดไม่เคยเอ็กซเรย์แต่รู้ว่าเป็นคนแข็งแรง
6: โอเค
11: จำเป็นไหมจำเป็นต้องตรวจอะไรบ้างคะ
6: ก็ต้องตอบคุณป้าอย่างนี้ครับถ้าถามว่าจำเป็นไหมก็ต้องตอบว่าไม่จำเป็นครับนะครับเพราะว่าแพ็กเกจที่ลูกชายเสนอเนี่ยมันก็จะเป็นแพ็กเกจของโรงพยาบาลเอกชนนะเนาะนะครับ
11: ใช่
6: มันคือที่ผมเห็นเนี่ยโอ้โหเขาก็มีป้านะ 5-6 หมื่นมีเป็นแสนก็มีนะครับทำ MRI ทั้งตัว
11: ซึ่งอ
6: ย่างนี้ฮะถามว่ามันเป็นแนวทางที่เราเอามาใช้ในปฏิบัติทั่วไปไหมตอบว่าไม่ครับปกติเนี่ยการสุขภาพในผู้ใหญ่นะครับที่หลักๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเจาะเลือดเนาะเจาะเลือดส่วนใหญ่ก็ดูเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดการทำงานตับของไตเบาหวานมันเนาะนะครับ
11: เบาหวานก็ดีค่ะ
6: พื้นฐานที่เท่านี้แล้วก็จะมีเอ็กซเรย์ปอดฮะเอ็กซเรย์ปอดมีการตรวจปัสสาวะนะฮะมีการทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจเป็นพื้นฐานไว้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีเรื่องของการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะฮะมีการตรวจปากมดลูกที่เป็นการคัดกรองนะครับส่วนใหญ่พื้นฐานมีเท่านี้คุณป้าครับแล้วก็เราจะใช้ค่าพวกนี้เป็นตัวที่เอามาหาว่าต้องตรวจอะไรต่อใช่ไหมฮะเช่นสมมติว่าเราตรวจแล้วเจอว่าตับไม่ค่อยดีนะตับเริ่มมีการอักเสบก็จะต้องไปทำการทำอันตราซาวด์หรือว่าซีทีสแกนต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถามว่าที่ลูกเสนอมาเนี่ยมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะครับคุณป้าครับคือหมายถึงว่าถามว่าจำเป็นไหมถ้าตอบตามแนวทางปฏิบัติตามแนวทางที่เราทำกันทั่วไปอ่ะมันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ครับคุณป้าครับไม่ได้ห้าม
4: ถ้าทำได้ก็จะดี
6: ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละครอบครัวมากกว่าก็ต้องตอบแบบนี้ครับคุณป้าครับครับ
11: ขอบคุณมากค่ะทุกวันก
6: ็
11: เถียงจะเข้าประจำบอกว่าแม่แข็งแรงสองทุ่มแม่ก็สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิแล้วจะมามีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรแล้วมั้ง76แล้ว
6: แต่ป้าต้องบอกให้ผมด้วยนะว่าผมไม่ได้ค้านลูกเขาแน่เดี๋ยวก็จะโกรธผมไม่
4: มีใครถูกไม่มีใครผิดหรอกครับ
6: ได้ก็ทำนะครับ
4: ถ้าพร้อมทำได้ก็ทำก็ดีครับสักรอบนึงก็ดีนะ
11: ไม่เคยไปใช้โรงพยาบาลนี่10ปีแล้วเพราะเราแข็งแรงไงโควิดยังไม่ฉีดเลยสักเข็มเนี่ยความจำเยี่ยม
4: ครับ
11: แต่เยี่ยมนี่ก็คือตัวเงินนะเยี่ยม
4: ครับ
11: ใครเป็นหนี้ทั้งหมดขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
4: ครับโชคดีครับโชคดีครับคุณหมอมีภาค Facebook ต่อไหม
6: มีครับ
4: อ่ะบอกเลยนาทีสุดท้าย
6: ผมจะคุยเรื่องกาแฟให้ฟังพอดีก็ไปเจอบทความว่ากินกาแฟช่วงไหนดีเนาะนะครับแล้วสไลด์มีโทษว่ามันมีงานวิจัยเพิ่มมาแล้วจะรับฟังด้วยว่าทำไมกินกาแฟแล้วมันรู้สึกสดชื่นทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้สดชื่นหรอกครับเรายังเหนื่อยเหมือนเดิมอะไร
4: มันหลอกเราเปล่าไม่รู้นะ
6: มันหลอกฮะ
4: โอเคครับเดี๋ยวไปติดตามในภาค Facebook นะคุณหมอนะ
6: ใช่คร
4: ับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วยนะครับ 2-5 กรกฎาคมมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติไปเจอกันนะครับที่ Impact ครับ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุดรธานีสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยพร้อมเร่งรัดงบชดเชยตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
16: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวง พระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
17: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
13: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุดรธานีสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยพร้อมเร่งรัดงบชดเชยตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5
18: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพบปะเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อรับฟังปัญหาและชมการสาธิตนวัตกรรมโดรนการเกษตรพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งติดตามและผลักดันงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดทางนี้โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสนองนโยบายภาครัฐโดยในฤดูการผลิตปี 2568/2569 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบรวม 2,320,000 ตันซึ่งเป็นอ้อยสดสูงถึง 97% และมีอ้อยถูกเผาเพียง 3% สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการลดมลพิษทางอากาศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรมมารายงาน
13: พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งปราบปรามขบวนการนอมินีถือหุ้นแทนหลังพบมีบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีต่างชาติกว่า 47,000 ราย
19: นายชัยชนะเดชเดโชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการปราบปรามขบวนการนอมินีถือหุ้นแทนทุนต่างชาติหลังพบข้อมูลว่ามีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปซึ่งเสี่ยงเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวนกว่า 47,000 รายอาจส่งผลกระทบต่อระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศพร้อมเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัทและพฤติกรรมการถือหุ้นก่อนอนุมัติการจดทะเบียนเพื่อป้องกันการนำบริษัทไปใช้เป็นช่องทางเปิดบัญชีม้าฟอกเงินและสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายนายชัยชนะยังได้เปิดเผยข้อมูลกรณีบ้านพักย่านร่มเกล้าพบว่ามีการจดทะเบียนบริษัทซ้อนกันมากกว่า20บริษัทและตั้งข้อสังเกตถึงการขยายตัวของเครือข่ายนอมินีในหลายพื้นที่สำคัญทั้งย่านรัชดาภิเษกบรรทัดทองและจังหวัดท่องเที่ยวจึงขอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์คนไทยในการถือครองทรัพย์สินและดำเนินธุรกิจแทนกลุ่มทุนต่างชาติชวิสาประทุมมารายงาน
13: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เม็กซิโกพบเกาหลีใต้ลุ้นเข้ารอบ32ทีมสุดท้าย
20: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีลงสนาม4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการแข่งขันในกลุ่ม A ระหว่างเม็กซิโกหนึ่งในเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่จะลงสนามในเวลา 8:00 น.ตามเวลาประเทศไทยโดยทั้ง2ทีมต่างคว้าชัยชนะในแมตช์แรกมาได้ทั้งคู่หากในเกมนี้ทีมไหนเก็บ3แต้มได้จะผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายทันทีสำหรับความพร้อมของทัพจังโก้ตัวหลักทั้งเอดสันอัลวาเรสกองกลางจากเฟนิบาเช่ราอูคิเมเนสกองหน้าที่เพิ่งตกลงย้ายจากฟูลแลมกลับไปเล่นให้วูฟแฮมตันซานติอาโกคิเมเนสดาวยิงจากเอซีมิลานยังอยู่ครบแต่จะไม่มีชื่อของเซซ่ามอนเตสกองหลังกัปตันทีมที่โดนใบแดงในนัดเปิดสนามที่เอาชนะแอฟริกาใต้มาได้2ประตูต่อ0เช่นเดียวกับทัพสมขาวตัวหลักทั้งซนฮึงมินกัปตันทีมลีคังอินตัวรุกจากปารีสแซงแชร์แมงวางอินบอมมิดฟิลด์จากเฟเยนูดรวมไปถึงโอฮยอนยูที่ยิงประตูในเกมแรกได้ยังอยู่ครบส่วนสถิติการเจอกันก่อนหน้านี้14ครั้งเป็นเม็กซิโกที่ชนะได้8ครั้งเสมอ2ส่วนเกาหลีใต้ชนะ4ครั้งแต่4ครั้งหลังสุดเม็กซิโกชนะ3เสมอ1ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆกลุ่ม A เช็กพบแอฟริกาใต้กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียเวลา 2:00 น.และแคนาดาพบกาตาร์เวลา 5:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
13: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรณบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกา

ดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิตติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognitionในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดี
ทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกิริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกิริยกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกิริยกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอมพรสถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อให้ทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

นางสาวอรสมสุทธิสาโคนนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้น
คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีโจรคนหนึ่งท่านผู้ฟังก็ถูกผลักลงไปจากหุบเหวเขาเรียกว่าเป็นเหวที่ไว้สำหรับทิ้งโจรเวลามันตกลงไปนะหัวก็กระแทกหินตัวก็กระแทกฟาดกับกิ่งไม้อวัยวะน้อยใหญ่นี่แหลกเป็นชิ้นชิ้นตั้งแต่ต้นลงไปเลยอ่ะบางทีไม่โดนตั้งแต่ตอนต้นๆแต่พอถึงพื้นโบ๊ะแตกตายคาที่เลยท่านผู้ฟังแล้วทำไมเขาถึงโยนมันลงไปอย่างนั้นล่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในในช่วงของนิทานปรรณนาเรื่องเล่านิทานธรรมะง่ายๆจากชาดกบ้างธรรมบทบ้างที่จะพาใจของผู้ฟังให้ได้ฟังแล้วใคร่ครวญมองจากมิติมุมต่างๆของทั้งเรื่องราวของทั้งการอุปมาเปรียบเทียบของทั้งหมวดธรรมะที่แทรกอยู่ในเรื่องนั้นๆพอเราได้มีการใคร่ครวญเห็นมุมมองแง่มุมมิติต่างๆแล้วก็จะทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมีความรู้ความเข้าใจบางอย่างบางประการทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นดูฟังไปตามทางที่มีองค์แปดอันประเสริฐเป็นทางที่จะให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ซึ่งช่วงนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ดูฟังเป็นซีรีส์ที่จบในตอนของเรื่องสาวกประเภทแบบต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะของท่านเหล่านั้นเหล่านั้นซึ่งในสัปดาห์ก่อนนั้นข้าพเจ้าได้นำเรื่องของผู้หญิงที่มีความผิดพลาดไปในการดำเนินชีวิตช่วงต้นช่วงแรกแต่ว่าเธอก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติมีมุมมองที่ถูกต้องทำให้เกิดการพ้นทุกข์ได้มีหลายรูปหลายท่านเลยตัวฟังเดี๋ยววันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องของนางกุณเกศีที่ในช่วงวัยรุ่นก็ใจแตกตัวฟังหลงแสงสีแต่ว่าสุดท้ายก็ปรับเปลี่ยนได้บางคนก็ถูกบังคับที่ว่าใจแตกเนี่ยนะหลงแสงสีไปถูกบังคับให้เป็นโสเภณีก็มีวันนี้ก็จะนำเรื่องของเหล่าโสเภณีต่างๆที่มีการบรรลุธรรมไล่ไปตั้งแต่ขั้นสูงสุดอรหันต์ไปจนถึงโสดาบันกันเลยทีเดียวก็จะมีทั้งเรื่องของนางอัมพปาลาเรื่องของนางวิมลานางอัฏฐกาสีแล้วก็นางสิริมาด้วยเรามาเริ่มกันเรื่องของนางกุณฑลเกศีซะก่อนจะมีสองคนที่พ่วงกันอยู่ในเรื่องนี้คือนางกุณฑลเกศีแล้วก็แม่ของท่านพระมหาปันทกแล้วก็จุฬาปันทกจะมีสไตล์แบบเดียวกันคือในวัยรุ่นก็หลงละเริงไปเรื่องของนางกุณฑลเกศีนั้นเกิดขึ้นที่เมืองราชกฤห์เธอเป็นลูกสาวของเศรษฐีตมุฟังอายุอนามก็16ปีวัยรุ่นแล้วก็มีความฝักใฝ่ในบุรุษมีความโลเลในบุรุษด้วยความเมาในความเป็นสาวคราวนี้เธอไม่ได้สนใจคนรับใช้ในเรือนละแต่ว่ามีวันหนึ่งหวังจากห้องของเธอบนชั้นสูงสุดของบ้านเนี่ยนะมองลงไปก่อนนั้นเห็นโจรคนหนึ่งตัวฝังเขาจับโจรได้เขาก็จะเอาไปประหารโดยการเอามาประจานเป็นตัวอย่างซะก่อนเอาโจรนั้นค่อนผมออกให้เกี้ยนเลยแล้วก็เอาหวายมามัดมือไพร่หลังแห่ประจานไปทั่วเมือง
ตามถึงสี่แยกตรงไหนก็ตีกรองที่มีเสียงบาดหูให้คนได้ยินแล้วก็ออกมาดูกันว่านี่มันอะไรนี่มันอะไรเขาก็ประกาศโทษของมันแหละว่าอันนี้มันทำความไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นเวลาถูกพาเดินไปก็เคี่ยนไปด้วยตะโกนโทษความไม่ดีของโจรคนนี้ไปด้วยทิดาเศรษฐีผู้นี้ทุกฝั่งก็ได้ยินเสียงเหล่านั้นน่ะมองดูแล้วก็โอ้เขาทำอะไรกันเนี่ยโอ้ก็เป็นอย่างนี้ไม่รู้ยังไงทุกฝั่งเกิดชอบพอใจในโจรคนนั้นถึงขนาดว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับก็คงจะด้วยความโลเลความฝักใฝ่ในชายล่ะคงจะมีลักษณะจุดใดจุดหนึ่งที่มันเกิดความรักใคร่ชอบพลอขึ้นมาซึ่งในที่นี้ท่านผู้ฟังก็ไม่ได้พูดถึงว่ามีกรรมเก่าใดๆที่ทำด้วยกันมานะไม่เหมือนเรื่องในสัปดาห์ก่อนของนางปตจราที่นำมาเล่าให้ฟังหรือว่านางสุมิตาที่เป็นภรรยาของนายพรานกุกุฏมิตรเป็นคนละอย่างกันคราวนี้อันนี้คือด้วยความเมาในความเป็นสาวล้วนๆเลยของนางกุณฑลเกสีทีนี้พอเธอเกิดมีความกำหนัดปฏิพัติในโจทย์นี้ขึ้นมาแล้วเธอก็ไม่กินข้าวทุกฝั่งด้วยการที่ไม่กินข้าวแม่ก็เดือดร้อนใจละโอ้ทำไมไม่กินข้าวลูกก็เลยบอกเออจะเอาคนนั้นเป็นสามีโอ้จะเอาโจรเป็นสามีได้ไงเดี๋ยวหาคนอื่นที่มีฐานะใกล้เคียงกันเป็นเศรษฐีเหมือนกันเอาให้แล้วกันไม่ยอมจนแม่นี่ก็พูดไม่ได้แล้วพ่อก็พูดไม่ได้ก็เลยต้องจำใจยอมอันนี้คือพ่อแม่รังแกลูกเลยนะก็เรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันลูกเทพลูกเทวดาแล้วตอนนี้พ่อแม่ก็สนับสนุนด้วยเอาโอ้จะให้ลูกตายลูกไม่อยากให้ลูกตายก็เลยเอาเงินพันนึงตำรวจฟังไปยัดให้ตำรวจนะตำรวจได้รับเงินพันหนึ่งแล้วก็เลยเอาคนอื่นมาจับแพ้แทนเอาแล้วก็ปล่อยโจรนี่ให้กับตระกูลเศรษฐีนี่ไปโจรนี่มันก็เข้ามาอยู่ในเรือนของครอบครัวนางกุณฑลเกสีนะโอ้ทำไมอยู่ตกตังข้าวสารโอ้โชคดีสุดๆเป็นโจรอยู่ดีๆถูกเขายัดเงินให้รอดพ้นจากความตายมีคนอื่นมาเป็นแพะแทนให้เออเรายังได้แต่งงานอยู่กับหญิงสาวสวยอยู่ในตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวยอะไรมันจะโชคดีป่านนี้ทำไมอีกครอบครัวนี้ก็งงๆเหมือนกันนะเออลูกสาวสวยๆเกิดมีความคิดแบบนี้ก็นี่แหละท่านฟังถึงได้ว่าแบบใจแตกจริงๆอ่ะสมัยเป็นวัยรุ่นนะทีนี้พอลูกสาวเศรษฐีในตระกูลนี้ท่านฟังคือนางกุณฑลเกสีนั่นแหละเธออยู่กับสามีใหม่นี่นะก็ได้สองสามวันโจรยังไงก็เป็นโจรท่านฟังลายมันออกมันก็เลยมีความคิดที่มาจะฆ่าเมียนี่เสียเพิ่งแต่งงานก็ได้สองสามวันทำไมจะฆ่าเมียแล้วก็นั่นน่ะสิท่านฟังมันเรื่องที่เกี่ยวกับความระแวงนี่แหละเพราะว่าคนที่มีความผิดนะท่านฟังมันจะมีความระแวงมันจะมีความร้อนใจร้อนใจว่าเฮ้ยเขาจะเฮ้ยเราโชคดีขนาดนี้เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะฆ่าเราก็ได้เราต้องฆ่าเขาก่อนเนี่ยแนวคิดก็เป็นอย่างนี้พวกโจรคือมีความร้อนใจก็เลยวางอุบายดูฟังโจรที่มาแต่งงานเป็นสามีนี่แหละวางอุบายว่าเขากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับลูกสาวเศรษฐีภรรยาเนี่ยนะก็หลงสามีนี่งมงายเนี่ยดูฟังโอ้สามีเป็นอะไรทำไมกินไม่ได้นอนไม่หลับสามีก็ว่าเนี่ยฉันได้บนบานศาลกล่าวต่อเทพเจ้าแห่งภูเขาทิ้งโจรเอาไว้ว่าถ้าได้ชีวิตนะก็จะมาบนมาแก้บนที่ว่าฉันได้เธอเป็นกู้ร้องเนี่ยเธอมารักฉันได้เนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าเทพเจ้านี่แหละดนใจโอ้โหโดนต่อมมูเขาให้ท่านผู้ฟัง
เธอนี่ปิ้งเลยโอ้แน่นอนเลยเนี่ยเรามารักกันได้นี่เพราะว่าเทพเจ้าแห่งภูเขาทิ้งโจรแน่นอนเลยจัดเลยตำรวจคราวนี้จัดเต็มสามีบอกอะไรเครื่องบูชาอะไรจัดเต็มให้เธอเนี่ยแต่งชุดเครื่องประดับให้เต็มที่เลยนะทั้งเครื่องทองเครื่องเงินผ้าอะไรดีๆเอามาใส่ให้หมดอาหารดีๆอะไรต่างๆเอามาให้หมดวางแผนแล้วไงโจรคนนี้ว่าเดี๋ยวฉันจะฆ่าภรรยานี่เสียแล้วก็ขายเอาเครื่องประดับเนี่ยกินดีกว่าแล้วก็หนีไปโดยวางแผนให้เธอนี่แต่งเครื่องประดับชนิดเต็มที่ที่สุดแล้วก็พากันไปหวังพากันไปสู่ภูเขาทิ้งโจรภูเขาทิ้งโจรในฝั่งมีอยู่ที่เมืองราชกฤห์คือเป็นภูเขาที่มันจะมีทางลาดขึ้นด้านหนึ่งคือเดินขึ้นไปได้แต่อีกด้านหนึ่งมันเป็นเหวลงไปขึ้นลงทางเดียวนะไอ้เหวลงไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นน่ะเหวแบบปึ้งลงไปเลยมุมฉากลงไปเลยถ้าเผื่อว่าใครตกลงไปตรงนี้แล้วก็กระแทกหินตามหน้าผาฟาดกับต้นไม้หรือไม่ก็ตกถึงพื้นไม่มีต้นไม้นุ่มๆอะไรรองรับกระแทกหินตาย

อ้าวถ้าโทษประหารอย่างนี้ก็ให้ตกเหวตายจ้ะเขาก็เลยมีการประหารด้วยวิธีเอาไปทิ้งที่หุบเขาทิ้งโจรเนี่ยมันตกลงไปเองตายก็รู้สึกผิดน้อยหน่อยแต่ก็ตายอยู่ดีเอามีวิธีการลงโทษแบบนี้ทีนี้ก็มีบางส่วนที่ไม่ตายนะเพราะว่าตกมาแบบท่าไหนใดๆยังไงอย่างหนึ่งกระแสลมบ้างหรือพุ่มไม้กิ่งไม้บ้างเนี้ยก็เลยมีพวกที่รอดก็มีพวกที่รอดนี่ก็เลยมีคำพูดที่พูดถึงว่าเทพเจ้าแห่งหุบเขาทิ้งโจรนี่มาช่วยฉันเอาไว้สายหมู่ก็มาทันทีระวังมีการบูชาตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มีเรื่องเล่าในนิทานชาดกก็มีนะว่าบางสมัยพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เคยเป็นรุกขเทวดาอยู่ที่หุบเขาทิ้งโจรเห็นเหตุการณ์ต่างๆได้ๆก็มีเรื่องนี้ก็มีท่านผู้ฟังเรื่องนางกุฎนเกศีพูดถึงรุกขเทวดาแต่ว่ารุกขเทวดาเหล่านั้นท่านก็ไม่ได้จะมาบันดาลอะไรอ่ะก็ใครทำกรรมอะไรก็ได้รับผลของกรรมอย่างนั้นนั่นแหละก็เลยเป็นเรื่องที่เขากู่กันขึ้นมาทีนี้พอเธอถูกสามีหลอกแล้วคราวนี้แต่งตัวเต็มที่แล้วก็เอาของบูชาอะไรเต็มที่พากันมาสู่หุบเขาทิ้งโจรทีนี้กลัวว่าถ้าตัวเองมีพวกน้อยพวกบริวารลูกน้องอะไรต่างมากก็จะเสียเปรียบได้ฝ่ายโจรก็เลยบอกให้พวกบริวารทั้งหลายเนี่ยรอที่เชิงเขาแล้วขึ้นไปกับภรรยาสองคนนั่นแหละแล้วไปที่บนยอดเขาคือฝั่งจุดที่จะเป็นเหวแล้วตรงนี้ไปกันสองคนก็ถือเครื่องบูชาเท่าที่จะถือไปได้เพราะว่าด้วยหมายจะเอาเครื่องประดับต่างหากไม่ได้จะเอาของกินที่เธอใส่อยู่กับตัวพอไปถึงจุดที่เป็นเหวแล้วคราวนี้ไม่บูชาแล้วมาด้วยเจตนาที่จะฆ่าเมียไม่บูชาใดๆแล้วบอกเมียเลยว่าวันนี้ฉันจะฆ่าเธอเมียก็งงดิเอ้าวันนี้ฉันช่วยเธอมาจากตอนที่จะถูกฆ่าจับเป็นโจรนะแล้วนี่เธอจะมาฆ่าฉันมาแล้วฉันจะฆ่าเธอสามีก็บอกโจรบอกเอ้าก็ถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่เธอยังจับฉันเรียกค่าถ่ายก็ได้นะไม่ฉันจะไม่เรียกค่าถ่ายเดี๋ยวพวกนั้นบุกมาฉันสู้ไม่ได้เอาดังนั้นเธอก็ให้ฉันเป็นทาสก็ได้เป็นทาสีฉันก็อยู่รับใช้เธอไม่เดี๋ยวเธอแอบหนีไปบอกพ่อแม่ฉันก็ซวยอีกฉันจะฆ่าเธออย่างเดียวก็เครื่องประดับนี้เธอก็เอาไปก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวถูกตามตัวคือยังไงมันจะฆ่าท่านผู้ฟังสามีจะฆ่าภรรยานะโจรนี่จะฆ่าลูกของเศรษฐีโอ้ยเธอจึงเพิ่งคิดได้ท่านผู้ฟังเราทำคุณบูชาโทษเรานิวสารหลงรักชายคนนี้ด้วยอะไรบางประการนั่นแหละพอหลงรักแล้วด้วยความเมาอะเมาในความเป็นสาวโลเลในบุรุษฝักใฝ่ในบุรุษเมางี้ช่วยเข้ามาแล้วอ้าวตอนนี้เขาไม่เห็นคุณค่าแล้วเพิ่งจะตื่นนะบุฟังเมาเนี่ยคือมันไม่ตื่นเนี่ยมันหลับอยู่มึนอยู่แต่ว่าพอความจริงปรากฏโอ้ทำคุณบูชาโทษในการที่ว่าเราคบกับคนไม่ดีคิดว่าจะเอาคนไม่ดีมาเป็นสามีโอ้นี่เป็นกรรมหนักเธอจึงมีความคิดนี้นะบุฟังบอกว่าปัญญาไม่ได้สร้างมาเพื่อประโยชน์แก่การแกงกินที่แท้สร้างมาเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาเธอก็ไม่ใช่คนโง่นะทุกฟังมีปัญญาอยู่แต่เพราะว่าเมาจึงทำให้ปัญญานั้นน่ะแทนที่จะเอาไปใช้ในการหลุดพ้นใช้ให้เกิดความมั่งคั่งมีทรัพย์มีตาที่หนึ่งมีตาที่สองมีตาที่สามปัญญาคือดวงตานะตาที่หนึ่งให้เห็นทรัพย์ตาที่สองให้สร้างกุศลตาที่สามเห็นอริยสัจสี่ได้ปัญญานั้นมันเลยเป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาไงแต่ทีนี้พอตื่นขึ้นแล้วเนี่ยดวงตาปรากฏเธอจึงคิดวิธีเอาตัวรอดไ

0: ฟังคือคนที่มีปัญญาในทางที่ไม่ดีมาก่อนเนี่ยนะทีนี้พอรู้ตัวแล้วเดี๋ยวรู้ตัวนี่คือมีสติมาแล้วว่าปัญญาเราเกินไปละให้คุณเพิ่มศรัทธาคุณเพิ่มความเพียรขึ้นให้มันเหมาะสมสมดุลกันแล้วอินทรีย์5แก่กล้านี่ปัญญาที่ไม่ดีนั้นพลิกกลับเป็นปัญญาที่ดีเอาตัวรอดได้ทันทีตัววางแก้สถานการณ์ได้ทันทีที่ฟุ้งซ่านปุ๊บจิตเป็นสมาธิทันทีที่คิดมากบ้าบอนั่นนี่ปุ๊บเห็นทางออกทางรอดทันทีเธอจึงออกอุบายขึ้นตัววางว่าโอ้ทั้งนั้นในวันนี้ฉันจะตายเนี่ยฉันขอไหว้พี่ซะก่อนแล้วขอกราบพี่ทางข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังนี่ไล่กราบไปกราบไปเนี่ยคือจากข้างหน้าก่อนไปข้างขวาข้างหลังมันก็มาข้างซ้ายนะวนไปอย่างนี้โดยการกราบนี่ก็ให้เขายืนเฉยใช่ไหมแล้วก็กราบไปสามีก็งงๆเหมือนกันว่าทำไมจะมากราบกันตอนนี้เธอนี่โง่ที่สุดเลยถูกหลอกป่านนี้ยังจะกราบกรานฉันอีกสาใจเล็กๆด้วยความประมาทด้วยปรากฏว่าพอกราบไปข้างหลังสามีก็ชะล่าใจโจรชะล่าใจว่าโอ้ดูมันไม่ทำอะไรเราแต่ทีนี้พอมาถึงข้างซ้ายปุ๊บจะเป็นข้างที่เขาไม่ถนัดเธอก็เลยล็อกแขนเข้าข้างซ้ายจับคอเขาด้วยใช้มือขวาจับคอเอาแขนรัดข้างซ้ายล้วงตรงจักรแล้ด้านหลังวุบเวียงสามีโจรนี่ร่วงหล่นลงเหวเลยนางก็ไม่ใช่ไม่มีกำลังนะเหวี่ยงปุ๊บลงเหวนี่ไม่กระแทกกับขอบหน้าผาเลยด้วยซ้ำทีเดียวลงถึงพื้นแตกตึ้มกะโหลกกันละแตกแขนขานี่ก็วิ่นออกวิ่นออกคนละทิศละทางตายคาที่เลยท่านผู้ฟังตายคาที่ตรงนั้นปรากฏมีลูกเทวดาอยู่ที่ต้นไม้บนยอดของภูเขาทิงโจรเห็นเหตุการณ์นี้นะอุทานขึ้นเธอก็ได้ยินเสียงนี้ด้วยนางกุฎลเกศีบุรุษนั้นเป็นบัณฑิตในที่ทุกสถานก็หาไม่แม้สตรีผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ก็เป็นบัณฑิตได้ในที่นั้นนั้นเธอก็ได้ยินคำนี้ท่านฟังได้ยินแล้วโอ้ยเราจะทำยังไงชีวิตเราต่อจากนี้ถ้าเราจะกลับบ้านพ่อแม่นี่ใส่เต็มที่แน่นอนเอาให้ไปเอาสามีมาแล้วสามีหายไปไหนก็จะว่าเราต่างๆนานาแต่ถ้าเราจะบอกว่าสามีต้องการฆ่าฉันว่าคนที่ไหนมันจะมาเชื่อก็เลยไม่กลับบ้านแล้วคราวนี้ก็ไปอยู่สำนักใดๆที่มีอยู่ในเมืองราชคฤห์นั่นแหละเมื่อราชคฤห์นี่เขาก็มีสำนักใดๆเยอะแยะสำนักใดๆนี่ก็คือหมายถึงสำนักของพวกปริพาชกเดรธีใดๆเยอะแยะก็เลยไปขออยู่กับพวกปริพาชกกลุ่มหนึ่งที่อาสมของเขาอยู่ไปอยู่มาก็เลยบวชอยู่กับเขาด้วยบวชอยู่กับเขาด้วยก็เรียนอะไรต่างๆของเขาด้วยเรียนอะไรต่างๆของเขานี่ก็เรียนวาทะที่จะโต้กันการตั้งค่ายคนทางภาษาการโต้บาทะเธอก็หากินด้วยวิธีแบบนี้ก็คือการโต้บาทะแล้วมีใครศรัทธาก็เอาเงินให้เธอก็อยู่อย่างนี้ไปเป็นนักบวชแบบประเภทหนึ่งก็เรียกว่าปริพาชกเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าปริพาชิกาโดยรูปแบบการท้าประลองคำพูดของเธอนั้นก็จะใช้กิ่งว่ามาปักไว้ที่กองทรายหรือกองดินจุดใดจุดหนึ่งที่จะเป็นที่สังเกตได้แล้วถ้าใครมาทำกิ่งนี้ให้ล้มหรือให้เคลื่อนที่เนี่ยก็ถือว่าจะมาประลองบาท่ากันด้วยเหตุนี้เธอก็จึงมีชื่อว่าชัมพุปริภาชิกาคือการใช้กิ่งว่ากิ่งว่าคือชัมพุนั่นเองมีคราวหนึ่งที่ท่านพระสารีบุตรสังเกตเห็นกิ่งว่านี้ที่พวกเด็กๆก็มาเล่นกันอยู่บริเวณนั้นตรงประตูเมืองพอดีแล้วก็เลยบอกให้เด็กนี่เอากิ่งว่ามา จะโต้วาทะกับนางชัมพุปริภาชิกานี่แหละจึงได้โต้วาทะกันการโต้วาทะของท่านพระสารีบุตรกับนางปริภาชิกานี้คือถามด้วยปัญหาพันหนึ่งคือถามเรื่องนั้นถามเรื่องนี้ถามเรื่องโน้นท่านนี่ตอบได้หมดตอบได้หมดตอบได้หมด10คืออะไร5คืออะไร2คืออะไรตอบได้หมดภาษาริบุตรนี้โต้ได้หมดนั่นคือคำถามทางชาวปัญญาอย่างไรอย่างไรคำถามกวนยังไงยังไงท่านตอบได้หมดจนนางปริภาชิกานี้เธอไม่มีอะไรจะถามแล้วเพราะว่าที่เธอเรียนมารู้มานี่มีแค่นี้คราวนี้ก็เลยเป็นคำถามของท่านพระสารีบุตรบ้างแล้วคำถามนี้คือพุทธมนต์คืออะไรคือมันมาจากคำถามที่ว่าที่เป็นพันๆเนี่ย3คืออะไร10คืออะไรแล้ว1คืออะไร1เดียวนี่คืออะไร1เดียวคืออะไรก็คือพุทธมนต์นั่นแหละใช่ไหมแล้วพุทธมนต์คืออะไรก็อยากรู้พุทธมนต์บ้างโอ้ถ้าจะรู้พุทธมนต์นี่ปริภาชิการู้ไม่ได้ต้องบวชเธอก่อนนางก็เลยมาบวชเป็นภิกษุณีชื่อว่ากุณฑลเกสีหลังจากบวชแล้วในเวลาไม่นานระหว่างประมาณสักไม่ถึง7วัน2-3วันเธอก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายจากหญิงที่ใจแตกในคราววัยรุ่นจนกระทั่งได้โจรเป็นสามีถูกโจรคิดจะทำร้ายด้วยซ้ำเธอรอดจากภัยนั้นมาได้สู้ชนะมาได้พอมาภายหลังได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เธอจึงมีความรู้ความเข้าใจข้อนี้ตั้งหวังว่าโอ้การสู้ชนะคนอื่นๆหรือเอาชนะภัยใดๆมันไม่เท่ากับเอาชนะกิเลสนี้ได้เลยเพราะว่าถ้าสู้กับคน 1,000 คนจำนวน 1,000 ครั้งหนึ่งก็ล้านหนึ่งนะทุกท่านเอาชนะคน 1 ล้านในสงคราม 1,000 ครั้งครั้งละ 1,000 คนเนี่ยมันยังไม่สู้เอาชนะกิเลสได้เลยเพราะว่าเอาชนะคน 1 ล้านคนแล้วเป็นยังไงมันก็ยังตายอยู่ดียังพ้นทุกข์ไม่ได้แต่เอาชนะกิเลสเนี่ยโอ้โหดีที่สุดสุดยอดกิเลสอยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่ในจิตใจของตนนั่นแหละจึงเป็นที่มาของคำนี้ตั้งหวังว่าถ้าเอาชนะคนอื่นแม้ล้านคนได้ไม่สู้เอาชนะตัวเราเองคนเดียวดีกว่าเป็นคาถาธรรมบทอันหนึ่งตั้งหวังที่มีเรื่องราวมาจากภิกษุณีที่ชื่อว่ากุณฑลเกสีนี่แหละที่เธอได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติจนกระทั่งมาบรรลุธรรมในวัยต่อมาได้มีเรื่องที่อยากจะพ่วงเข้าไปด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของนางกุณฑลเกสีนั่นก็คือแม่ของพระภิกษุที่ชื่อว่ามหาปันทกแล้วก็จุลปันทกที่เป็นลักษณะเดียวกันที่ว่าในตอนวัยรุ่นเป็นสาวนั้นได้หลงไปกับบุรุษที่เป็นคนใช้ในเรือนของตนจนกระทั่งมีลูก2คนคือมหาปันทกกับจุลปันทกซึ่งภายหลังทั้ง2รูปนี้ก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้ง2รูปแต่ว่าในตำราคัมภีร์นั้นไม่ได้บอกว่าคุณแม่ของท่านนั้นได้บรรลุธรรมด้านใดๆหรือไม่คือเพราะว่าหลังจากที่หนีไปกับคนใช้ในเรือแล้วแม่ของท่านมหาปันทกกับจุลปันทกเนี่ยก็ไม่ได้มาเจอคุณพ่ออีกเลยนะคือมีแต่ส่งลูก2คนมาให้ไปอยู่กับคุณตาก็ไม่ได้บอกว่าได้บวชได้เจอกันหรือบรรลุธรรมอย่างไรอย่างไรก็เลยนำมาใส่ไว้ด้วยกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนอกจากเรื่องของนางกุณฑลเกสีแม่ของท่านมหาปันทกกับจุลปันทกแล้วยังมีเรื่องของโสเภณีอีก4คนด้วยกันนั่นคืออัมพปาลานางวิมาลาที่เป็นแม่ของเจ้าชายอัมพยะนางอัฏฐกาสีสามรูปนี้ภายหลังได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วก็โสภณีคนที่4นั่นก็คือนางสิริมา มีเรื่องของนางสารวดีด้วยแต่ยังมีคนที่พ่วงเข้าไปด้วยนั่นคือนางสารวดีเราได้กันไปทีละคนละคนท่านผู้ฟังเรื่องของนางอัมพปาลานี่ก่อนเพราะว่าเธอเป็นไพโอเนียร์เลยและเป็นคนแรกที่ให้มีอุตสาหกรรมการค้าประเวณีมีเรื่องราวของเธอที่ปรากฏอยู่ตั้งแต่ในพระวินัยปิฎกก็มีจริยาปิฎกคุตตกนิกายก็มีเถรีคาถาคุตตกนิกายก็มีข้าพเจ้าก็จะรวบรวมมาเป็นอันเดียวกันเลยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมอันนี้ท่านผู้ฟังคือมาจากพวกเจ้าลิชวีที่ประกอบมีพวกเจ้าลิชวีด้วยกันเองนั่นแหละที่พอใจในเธอผู้นี้ซึ่งเธอผู้นี้ก็เป็นเจ้าเหมือนกันท่านผู้ฟังเป็นพวกเจ้าลิชวีเหมือนกันนั่นแหละแต่เธอนี่สวยมากความงามของเธอนี่โอ้โหก็เรียกว่าเป็นน้องๆของเทวดาเท่านั้นเองเวลาเขาจะอธิบายความสวยงามเนี่ยนะเขาจะอธิบายอย่างนี้ทุกฝั่งว่าอะไรที่มันควรจะโค้งกว่าโค้งที่ควรจะตรงกว่าตรงที่ควรจะขาวกว่าขาวที่ควรจะดำกว่าดำไม่สูงนักไม่ต่ำนักสีผิวไม่ดำนักไม่ขาวนักทั้งเล็บทั้งมือทั้งผมทั้งใดๆโอ้สวยงามมากสวยงามมากจนกระทั่งว่าพวกเจ้าลิชวีทุกคนเขาก็อยากได้หมดอยากได้เป็นภรรยาของฉันอยากได้เป็นภรรยาของฉันตกลงกันไม่ได้ก่อนนี้สู้กันนะถึงขนาดว่าจะลงมือลงไม้กันสู้กันโอ้ยพวกผู้ใหญ่เขาก็มองแล้วก็ว่าเอ๊ะเราจะมาฆ่ากันเองด้วยพวกกันเองนี่มันไม่ถูกนะเราจะทำยังไงเอางี้แล้วกันก็แบ่งๆกันอ่ะนะ7วันนี้15วันนี้ก็อยู่คนนี้อีก7วันหนึ่ง15วันหนึ่งก็อยู่คนหนึ่งแบ่งๆกันไปอ่ะเพื่อที่จะระงับอธิกรณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่เจ้าลิชวีอนุมัติโดยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะว่าเด็กมันทะเลาะกันแล้วไงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่นั้นมาเพราะฉะนั้นแสดงว่านางอัมพปาลาจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้จะยินยอมในการที่จะต้องมาเป็นนางคณิกาคืออยู่ชั่วขณะกับผู้ชายคนนั้นบ้างชายคนนี้บ้างนะแต่นี่คือเป็นการโหวตในสภานะท่านผู้ฟังเพราะว่าพวกเจ้าลิชวีนี่เขาปกครองกันด้วยระบอบสภานั่นคือไม่ได้ว่าอุปโลกกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งให้ขึ้นเป็นใหญ่เหนือคนอื่นๆมีอำนาจปกครองอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าประชุมกันตกลงกันอยู่ในที่ประชุมก็คือเป็นระบบสภานั่นเองแล้วก็ระงับเรื่องราวตรงนี้เป็นต้นเหตุจึงมีวิธีการปฏิบัติแบบนี้ขึ้นมาทำให้เธอนั้นก็เป็นโสเภณีไปโดยปริยายแล้วคนที่มาอยู่กับเธอนี่ก็หลงแบบหัวปากหัวปั๊มคนหลงหัวปากหัวปั๊มท่านฟังก็บำรุงบำเรอเธอทุกอย่างทั้งเงินทองคือไม่ว่าคือมันจะมีช่วงที่พีคใช่ไหมพีคก็กับผู้ชายกลุ่มนี้คนนี้นะพอเขาพอแล้วต้องเปลี่ยนคิวบ้างกับไปคนนั้นผู้ชายคนที่หลีกไปทำงานก็ไปหาหญิงอื่นอย่างนี้ก็เลยแบบเจอคนหลากหลายประเภทหลายแปลงแต่พวกกษัตริย์พวกกษัตริย์พวกเจ้าเจอหมดพวกขุนนางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ด้วยแต่ทำให้เธอเนี่ยเป็นผู้ที่มีเส้นสายมีอำนาจมีเงินทองมีบริวารแล้วความสวยงามของเธอนี่ก็โอ้โหเบอร์หนึ่งอะทำไมก็มีที่ดินเนาะมีที่ดินมีคนรู้จักมากมีชื่อเสียงชื่อเสียงของเธอนี่ดังข้ามเมืองไปจนถึงเมืองราชคฤห์ไปจนถึงเมืองนั้นเมืองนี้และอยากจะยนต์โฉมของนางถึงขนาดว่าพระเจ้าพิมพิสารนะได้ก่อมาอยู่กับเธออยู่วาระหนึ่งถึงสองสัปดาห์ด้วยกันจนกระทั่งว่ามีลูกด้วยกันลูกนี่ก็ชื่อว่าวิมละกนทัญญะซึ่งภายหลังก็ได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วก็บรรลุธรรมไปมีลูกกับพระเจ้าพิมพิสารด้วยความที่เธอมีทั้งเงินทองทั้งชื่อเสียงทั้งที่ดินเธอก็เคยได้ถวายวัดถวาย ที่ของเธอให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาชื่อว่าอัมพปาลีวันคือส่วนของนางอัมพปาลีซึ่งนี้ก็เป็นต้นแบบของวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครถนนพระปลาชัยที่ชาวบ้านก็จะเรียกว่าวัดใหม่ยายแฟงชื่อเต็มๆจริงๆก็คือวัดคณิกาผลก็คือคุณยายแฟงนี่แหละที่เป็นสวดพินีจะได้บริจาคทรัพย์บริจาคที่สร้างวัดแห่งนี้ไว้เป็นพุทธบูชาก็ทำตามแบบของนางอัมพปาลาที่ได้ถวายที่ดินให้เป็นพุทธบูชาในพระศาสนาแล้วในที่สุดนางอัมพปาลาเนี่ยก็ได้บวชเป็นภิกษุณีด้วยชื่อเสียงทั้งอำนาจเงินทองของเธอก็จึงเป็นต้นแบบให้เมืองอื่นๆเนี่ยก็มีรูปแบบของการบริการแบบนี้ขึ้นมาท่านผู้ฟังไล่ไปเลยตั้งแต่เมืองพิมพิสารใกล้ๆกันหลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารได้ไปใช้บริการของเธอแล้วมีลูกด้วยกันด้วยนะชื่อว่าวิมละกนธัญญาอย่างที่ว่าก็เอารูปแบบนี้มาใช้ที่เมืองราชกฤห์บางเมืองราชกฤห์ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนสวยแต่คนสวยคนหนึ่งของเมืองราชกฤห์ก็คือนางสารวดีแต่งตั้งให้โดยพระเจ้าพิมพิสารเลยซึ่งนางสารวดีเนี่ยคือก็สวยอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นคนอาจจะไม่ค่อยมาใช้บริการเพราะว่าร่วมสมัยกันกับนางอัมพปาลาแต่ไม่ใครๆก็แห่ไปใช้บริการทางนู้นใช่ไหมทางนี้ก็เลยอาจจะแบบซบเซานิดหนึ่งแต่รังก็ตามลูกของนางสารวดีสวยไม่แพ้กันคือนางสิริมาท่านผู้ฟังนางสิริมานี้เป็นหญิงคณิกาเหมือนกันนั่นคือแม่เป็นโสเภณีใช่ไหมลูกก็เลยแต่เป็นลูกชายเขาก็ไม่เอาแล้วลูกชายของนางสารวดีก็คือหมอชีวกก็ถูกเอาไปทิ้งโชคดีไปเจอโดยเจ้าชายอัปยะแล้วเจ้าชายอัปยะนี่ก็เป็นลูกของนางคณิกาเหมือนกันชื่ออัปยะมาตาชื่อว่ามิมาลาเดี๋ยวเราไล่กันตามไทม์ไลน์ดีกว่าเดี๋ยวถ้าเอานางพระปาลาขึ้นมาเป็นต้นของเราโสเภณีที่สองเบอร์ถัดมานี่ก็จะเป็นนางวิมาลาที่อยู่เมืองอุชเชนีแคว้นอวันตีแล้วก็รูปแบบจากเมืองเวสาลีนี่แหละมามีบริการแบบนี้โดยพระเจ้าพิมพิสารก็เคยไปใช้บริการเหมือนกันท่านผู้ฟังพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็ไปใช้บริการหลายที่แล้วล่ะอ้าวคราวนี้ที่กับนางวิมาลาเมืองอุชเชนีนี่ได้ลูกชายท่านผู้ฟังชื่อว่าอัปยะยังมีเรื่องราวของเจ้าชายอัปยะเนื้ออัปยะราชกุมารอยู่หลายๆพระสูตรเลยในมัชฌิมนิกายก็มีในพระวินัยปิฎกก็มีเราได้มาสอบถามธรรมะอะไรต่างๆกับพระพุทธเจ้าซึ่งเจ้าชายอัปยะนี่ก็คือเป็นลูกของนางวิมละอัปยะมาตาอัปยะมาตาคือแม่ของเจ้าชายอัปยะนี่แหละที่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการรบด้วยกองพลรถรู้ส่วนต่างๆของรถราชรถที่เป็นรถศึกสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วทั้งแม่ทั้งลูกนี้ท่านผู้ฟังคือตัวลูกก่อนว่าเจ้าชายอัปยะนี่นะคือเนื่องจากว่าตัวเองเกิดจากคุณแม่ที่เป็นโสเภณีเนาะแต่ว่าพ่อนี่ก็ชุบเลี้ยงมาก็จะเป็นเจ้าชายนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้มีสิทธิ์ขึ้นครองราชย์เพราะว่าไม่ได้อภิเษกขึ้นพอมาภายหลังพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพ่อแล้วเนี่ยนะขึ้นเป็นพระราชาขึ้นแทนเนี่ยตัวเองนี่เสียใจมากเจ้าชายอัปยะนี่นะเสียใจจนกระทั่งแบบโอ้ยไม่อยู่แล้วครองเรือนบวช ดีกว่าก็เลยไปบวชนะเจ้าชายอัปยะแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปแจ้งข่าวนี้ให้คุณแม่ทราบคือนางวิมลานางวิมลานี่ก็บวช ด้วยที่เป็นโสเภณีคนที่สองถัดจากนางอัมพปาลาที่ได้บวชเป็นภิกษุณีและภายหลังก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยนั่นคือลูกก็พาแม่บรรลุธรรมได้นี่คือเรื่องของนางวิมลาที่เป็นแม่ของเจ้าชายอัปยะที่ได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็บรรลุธรรมด้วยจะมีคนที่สามเธอผู้นี้อยู่ที่เมืองพาราณสีชื่อว่านางอัฏฐกาสีที่ชื่อว่าอัฏฐนั้นเพราะว่าเธอสวยมากจนกระทั่ง การประมูลนี่ราคาเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นมันคือเนื่องจากว่าหลายๆคนก็ต้องการใช่ไหมเพราะนั้นต้องการแล้วทำไงอ่ะก็ต้องเป็นการประมูลทีนี้ประมูลจนกระทั่งราคาสูงจนโอ้โหมันซื้อไม่ไหวซื้อไม่ไหวทำไงอ่ะก็เลยต้องงั้นเอารถจ่ายจริงๆเอาจ่ายครึ่งเดียวโอ้จ่ายครึ่งหนึ่งก็เลยเป็นที่มาตรงชื่อนี้แหละอัฐะนี่ประมาณครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งกึ่งของที่เอาเต็มๆเธอเป็นหญิงบริการอยู่ที่เมืองกาสีก็เลยตั้งชื่อว่าอัฐกาสีลักษณะของนางอัฐกาสีแล้วก็นางอัมพาปาลานี่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งบุฟังคือในเทรีคาถาที่เธอได้กล่าวเรื่องของตนเองเอาไว้นี่เธอได้กล่าวข้อความไปตรงคุณฟังที่เหมือนกันเลยทั้งสองท่านนี้บอกว่าในชาติก่อนๆที่ได้มาเป็นสเปนีในชาติปัจจุบันนี้ของเธอนั้นเนี่ยเพราะว่าชาติก่อนนี่ได้เคยไปตำหนิภิกษุณีว่าเป็นหญิงแพทย์สยามตัวนางอัมพาปาลาได้พูดในทำนองที่ตำหนิภิกษุณีที่เธอได้บ้วนน้ำลายลงที่หนึ่งโดยภิกษุณีรูปนั้นเป็นภิกษุณีอรหันต์ด้วยนะในสมัยของพระพุทธเจ้าสิกขีแต่ว่าอ้าวหญิงแพทย์สยามที่ไหนเนี่ยมาถุยน้ำลายลงตรงนี้นั่นโอ้ยหรือเป็นกรรมเลยกรรมให้เธอต้องไปตกนรกตกอยู่นานด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มาเกิดเป็นหญิงแพทย์สยามในชาติสุดท้ายของเธอก็คล้ายๆกับนางอัฐกาสีที่ในชาติก่อนก็ได้เคยไปตำหนิภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะแต่ว่าเธอเป็นหญิงแพทย์สยามอย่างเงี้ยนะโดยบาปกรรมนั้นก็ไปตกนรกเหมือนกันแล้วก็มาเกิดในตระกูลเศรษฐีอยู่ในเมืองกาสีแล้วเขาก็เลยจัดให้เธอเป็นนางคณิกาโสเภณีซะและด้วยความที่ว่าเธอสวยมากใครๆก็ต้องการเอารูปแบบจากนางอัมพาปาลานี่มาใช้ที่เมืองกาสีด้วยมีเรื่องที่น่าสนใจอันหนึ่งเกี่ยวกับนางอัฐกาสีก็คือว่าพอเธออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเธอได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาอยากจะไปบวชทีนี้ตอนเธอจะไปบวชเนี่ยเธอก็จะเดินทางไปอยู่ที่เมืองพาราณสีนะตอนนั้นจะเดินทางไปที่เมืองสาวัตถีซึ่งมันไกลกันมากเอาแค่ปัจจุบันเนี่ยเรานั่งรถขับรถไปเนี่ยต้อง10ชั่วโมงนะดูฟังโอ้แล้วเดินเท้านี่มันต้องผ่านป่าผ่านดงอะไรต่างๆทีนี้พอจะเดินทางไปมีพวกคนที่เขาทราบเนี่ยว่าเธอจะไปบวชเนี่ยนะก็เลยไปดักซุ่มอยู่ระหว่างทางดักซุ่มเพื่อที่จะปล้นทำร้ายหรือว่าจะฉกฉวยโอกาสอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละพอเธอทราบข่าวว่าอุ้ยมีคนมาดักซุ่มอยู่ทำยังไงอ่ะก็เลยส่งทูตไปเลยส่งทูตไปหาพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยจะขอบวชได้ไหมแต่ทำยังไงแต่จะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหวังว่าอนุญาตให้ภิกษุณีบวชคืออุปสมบทโดยใช้ทูตได้นะคือเพราะว่าภิกษุณีนี่ต้องบวชในภิกษุณีสงฆ์รอบหนึ่งแล้วจะสำเร็จได้ก็ต้องบวชในภิกษุสงฆ์อีกรอบหนึ่งต้องบวชสองรอบโดยก่อนจะมาเป็นภิกษุณีได้ก็ต้องเป็นสิกขามานาเป็นสามเณรีใดๆมาก่อนทีนี้เธอผ่านเกณฑ์ทั้งหมดมาแล้วล่ะเหลือแค่ว่าจะต้องไปบวชกับภิกษุแล้วก็เลยทำให้พระพุทธเจ้าอนุญาตโดยมีเธอเป็นต้นบัญญัติขึ้นมาทีนี้อนุบัญญัติต่างๆก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยหลังจากการที่ว่าตอนแรกมีภิกษุเป็นทูตเอาไม่ได้ไม่อนุญาตแล้วก็มามีสิกขามานาสามเณรีแล้วก็ยังมีสามเณรเป็นทูตเหล่านี้ไม่ให้จนกระทั่งมามีภิกษุณีที่ไม่ฉลาดเป็นทูตก็ไม่ได้นั่นก็ต้องเอาภิกษุณีที่ฉลาดมาเป็นทูตในการอุปสมบทให้กับภิกษุณีในฝ่ายภิกษุสงฆ์หมู่ภิกษุเนี่ยได้นี่ก็เป็นการอนุญาตเฉพาะฝ่ายของภิกษุณีและในที่สุดนางอัฐกาสีที่เป็นภิกษุณีนั้นเธอก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้นี่คือภิกษุณี3รูปที่บวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหัน มีพื้นเพมาจากความเป็นโสเภณีมาก่อนคือนางอัมพปาลานางวิมาลาที่เป็นแม่ของเจ้าชายอัพยะและนางอัฏฐกาสีและคนสุดท้ายท่านผู้ฟังคือเรื่องของนางสิริมานางสิริมานั้นเป็นลูกของแม่สารบดีซึ่งสารบดีอันนี้ไม่ได้เป็นญาติใดๆกับนางอัมพปาลานะแต่ว่าเป็นหญิงสาวสวยที่พระเจ้าพิมพิสารแต่งตั้งขึ้นในเมืองราชคฤห์ด้วยความสวยของเธอแต่ว่ามาในจังหวะที่ไม่เหมาะนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นอัมพปาลายังฮอตอยู่เธอก็เลยไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่แต่พอลูกของเธอนางสิริมานี่โอ้อัมพปาลานี่เขาหมดยุคแล้วมาถึงเจนถัดมานี่ก็คือนางสิริมาเธอฮอตมากความฮอตของเธอนั้นก็ดูตามมูลค่าที่เขาจะต้องจ่ายในการที่จะให้ได้อยู่กับเธอ1วันก็มูลค่าในสมัยนั้นก็คือ 1,000 กหาปณะซึ่งถือว่าสูงมากทีเดียวเรื่องของเธอที่มาสู่ในทางธรรมได้ก็เพราะว่ามีกัลยาณมิตรที่ชื่อว่านางอุตรานางอุตรานั้นจริงๆก็ไม่ได้ว่าจะมาเป็นกัลยาณมิตรใดๆกันหรอกแต่เป็นเพราะว่าดันไปแต่งงานอยู่ในเรือนของเศรษฐีที่เป็นมิจฉาทิฐินางอุตรานั้นก็เลยไม่ได้ทำบุญไม่ได้ให้ทานไม่ได้ฟังธรรมใดๆเลยคุณพ่อเห็นนี่ก็โอ้สงสารลูกก็เลยทำยังไงล่ะเอาเงินให้15,000คุณฟังเอาเงินให้15,000บอกว่าเอานี่จะออกพรรษาแล้วเหลืออีก15 วันให้จ้างใครมาอยู่กับสามีแทนก็แล้วกันแล้วตัวเองก็จะได้ฟังธรรมรักษาศีล15 วันสุดท้ายก่อนที่จะออกพรรษาจังหวะนี้แหละที่นางสิริมาจึงเข้ามาได้เกี่ยวข้องกับนางอุตราเพราะว่านางอุตรานั้นก็ได้ไปใช้บริการของนางสิริมาท่านผู้ฟังมีที่ไหนที่ว่าผู้หญิงจะไปหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาอยู่กับสามีของตัวเองแทนใช่ไหมล่ะเออนี่เรื่องมันปรากฏขึ้นแล้วก็แปลกอยู่เหมือนกันสามีก็ไม่ว่าอะไรแล้วเออดีเหมือนกันมีผู้หญิงคนอื่นมาอยู่ด้วยแล้วตัวเองทำอะไรนางอุตราก็เตรียมอาหารดูแลเครื่องใช้นิมนต์พระมาใส่บาตรผ่านไป7 วัน10 วัน15 วันสามีก็เห็นนะก็แปลกใจว่าโอ้ยภรรยาของเราทำไมเป็นถึงได้ขนาดนี้ภรรยานี่ก็คือนางอุตรานะก็เลยหัวเราะแบบเยาะเย้ยขึ้นนางสิริมาที่อยู่กับเศรษฐีนี่ได้15 วันนี่นะก็สงสัยว่าชายที่เราอยู่ด้วยมา15 วันไม่ได้จะเคยหัวเราะแบบนี้หัวเราะเรื่องอะไรนี่เห็นว่าหันไปมองทางนางอุตรานางสิริมาก็เลยโกรธก็ให้ละวะแหนเธอคนนี้ทำไมจะมาทำอย่างนี้ไม่พอใจขึ้นนะก็เลยจะถือเอาสิ่งใดๆไปประทุษร้ายนางอุตราแต่ว่านางอุตราเนี่ยเธอไม่ได้มีจิตคิดประทุษร้ายกับนางสิริมาเลยตอนนี้ตอนนั้นเพราะว่าด้วยความมาปรากฏของนางสิริมาแต่นั่งที่ว่าเป็นหญิงคณิกานะอยู่ชั่วขณะทำให้อุตราเนี่ยได้สามารถที่จะฟังธรรมเห็นสมณะเตรียมอาหารถวายพัดต่างๆคิดกับนางสิริมาเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนสหายมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันไม่ได้คิดโกรธเคืองอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจได้เลยทำให้สิ่งที่จะนำไปประทุษร้ายที่นางสิริมานำมานะนั่นก็คือเนยใสที่กำลังเดือดพร่านที่เขาเตรียมไว้สำหรับกำลังทำขนมนี่นางสิริมาเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บตักเนยใสเดือดพร่าน1 กระบวยจะไปราดรสนางอุตรานางอุตราด้วยจิตที่ไม่คิดประทุษร้ายมีแต่เมตตาแผ่ไปนี่ทำให้สิ่งที่มาประทุษร้ายนั้นกลายเป็นไม่ประทุษร้ายกลายเป็นไม่อันตรายกลายเป็นไม่มีภัยอั ันนี้เป็นอานิสงส์ของเมตตาท่านผู้ฟังที่ทำให้สัตราก็ดีอาวุธก็ดียาพิษก็ดีที่จะมาประทุษร้ายเนี่ยประทุษร้ายไม่ได้มันจะแคล้วคลาดไปพลิกผันไปยังไงทำให้เนยใสที่มันเดือดพร่านเนี่ยเหมือนเป็นน้ำเย็นราดลงไปนางสิริมาเห็นอัศจรรย์ข้อนี้ก็งงงวยเลยเป็นไปได้ไงโอ้จึงมาคิดตำหนิตัวเองแล้วตำหนิเจ้าของว่าโหเรานี่ผิดพลาดไปแล้วเข้าใจผิดเข้าใจผิดนี่เป็นเพราะว่าตัวเองเป็นหญิงคณิกาด้วยมาอยู่กับสามีของเขาดันไปคิดอิจฉาเขาเขาให้เงินตัวเองด้วยยังไปคิดประทุษร้ายเขาอีกคิดไม่พอยังลงมืออีกลงมือยังไม่พอเขาไม่เอาโทษอีกยังจะช่วยรักษาอีกโอ้ยเธอนี่รู้สึกผิดอย่างมากขอเข้ามาแล้วขอเข้ามาอีกขอเข้ามาแล้วขอเข้ามาอีกนางอุตรานี่พอเห็นคนมาขอเข้ามาตัวเองนะก็นึกถึงว่าเออถ้าขอเข้ามาเราก็ให้ไปขอเข้ามาพ่อเราด้วยก็แล้วกันแล้วก็คือจึงให้ไปขอเข้ามาพระพุทธเจ้าพ่อนี่คือหมายถึงพ่อในการกำเนิดในชาตินี้เนี่ยก็คือปุณณเศรษฐีนั่นแหละพ่อของนางอุตราแต่พ่อที่ให้กำเนิดในอริยชาติในที่นี้ก็จะหมายถึงพระพุทธเจ้าคำว่ากำเนิดในอริยชาตินี่หมายถึงพ่อที่จะพาไปสู่วิวัตตะตมุฟังพ่อในทางวัตตะของเราทุกคนเนี่ยมีหลายคนชาติหนึ่งก็มีพ่อคนหนึ่งชาติก่อนนั้นก็มีคนหนึ่งก่อนนั้นก็มีคนหนึ่งถ้าเอาพ่อของเราเนี่ยมารวมกันชาติก่อนชาติก่อนชาติก่อนชาติก่อนนี่นะโดยเอาดินที่ปั้นขึ้นเป็นตุ๊กตาแล้วเป็นตัวแทนนะเอาดินปั้นขึ้นเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งแทนพ่อในชาตินี้เอาปั้นขึ้นอีกตัวหนึ่งแทนพ่อในชาติก่อนรวมกันไปรวมไว้จนแผ่นดินหมดแล้วท่านผู้ฟังพ่อของพ่อของพ่อของพ่อนี่ยังไม่หมดนะนี่คือพ่อในทางวัตตะมันเยอะปานนั้นแต่พ่อในทางวิวัตตะในที่นี้ที่นางอุตราหมายถึงก็คือมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นบิดาในทางวิวัตตะนางอุตราจึงได้พานางสิริมานั้นไปหาบิดาในทางวิวัตตะคือพระพุทธเจ้าได้ขอเข้ามาพระพุทธเจ้าด้วยเธอได้ฟังธรรมดูฟังทั้งสองเลยได้ทราบเรื่องราวการประทุษร้ายการไม่ประทุษร้ายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการตั้งจิตของนางอุตราแล้วจึงได้กล่าวคำนี้ขึ้นท่านตรัสไว้ว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีพึงชนะความตรณีด้วยการให้พึงชนะการพูดเท็จด้วยคำจริงพอกล่าวคำนี้นางอุตรานี่ตั้งอยู่ในสกทาคามีผลพ่อแม่รวมถึงสามีของเธอด้วยนะที่ว่าตอนแรกเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ได้ฟังปุ๊บก็ได้เป็นโสดาปัตติผลด้วยแม้นางสิริมาพร้อมกับบริวารของเธอทั้งหลายก็ได้บรรลุเป็นโสดาปัตติผลด้วยหลังจากที่นางได้บรรลุเป็นโสดาบันนี่ก็คือเป็นโสเภณีอยู่นะแล้วก็บรรลุโสดาบันแล้วเธอก็มีการให้ทานอยู่เป็นประจำโดยตั้งทานชนิดที่ไม่เจาะจงพระสงฆ์จำนวน8ที่ไว้เป็นประจำทุกวันก็คือเป็นลักษณะของการจับสลากไม่ได้ว่าต้องเจาะจงองค์นั้นองค์นี้แต่ว่าใครจับสลากได้ไปเธอก็จัดอาหารต่างๆอย่างดีตัวนี้เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนิดนึงนะท่านผู้ฟังที่ว่าทำไมนางอุตราที่เป็นสหายกับนางสิริมาเนี่ยนะนางอุตรานี่ได้ผลสูงกว่าคือเป็นสกทาคามิผลนางสิริมานี่ได้โสดาปัตติผลใช่ไหมแต่ว่านางอุตราเนี่ยในอัตถกถาก็บอกว่าหลังจากตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่ว่านางสิริมาทางนั้นที่เป็นโสดาบันแต่ตายไปแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าหนึ่งก็เพราะว่าเป็นสังฆทานไงท่านฟังสังฆทานเนี่ยได้ผลบุญมากกว่า ซึ่งนางอุตรารู้จักพระมากก็จริงแต่ว่าเธอก็เจาะจงเอาพระองค์นั้นพระองค์นี้ใช่ไหมแต่นางสิริมาไม่ได้รู้จักพระมากก็จริงเธอก็เลยทำแบบเป็นสังฆทานไม่ได้เจาะจงเอารูปไหนแต่ว่าเอาจำนวน8รูปเป็นประจำตรงนี้ก็เลยจะเป็นผลให้บุญที่เกิดจากการให้ทานนั้นมีมากกว่าแม้จะได้ผลที่ต่ำกว่าคือโสดาปัตติผลแต่ก็ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าได้ในวาระสุดท้ายของนางสิริมาไม่ได้บวชนะทุกฝั่งแต่ยังตายตอนที่ยังสวยๆสาวๆอยู่ด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งมีเรื่องเล่าตรงนี้มาในนิทานธรรมบทที่พูดถึงว่าภิกษุรูปหนึ่งได้สลากที่จะไปรับทานของนางสิริมาได้ไปเห็นเธอตอนที่ป่วยวาระสุดท้ายเลยนะวันที่เธอจะเสียชีวิตนั่นแหละคือคนที่ป่วยจะตายแล้วมันจะไปมีรูปร่างความสวยงามอะไรกันจะมากใช่ไหมแต่ว่าเธอนี้ยังสวยอยู่ขนาดป่วยแล้วกันจนทำให้ภิกษุรูปหนึ่งที่ได้เห็นเธอตอนวันที่เธอจะตายนี่แหละยังมีความหลงไหลในความสวยของนางถึงขนาดว่าไม่ได้กินข้าวตั้ง7วันกินไม่ลงคิดถึงแต่หน้าของนางนี่นะจนวันที่7นี่เขาจะเผาแล้วแล้วก็จะชาปนกิจแล้วนางเก็บไว้สมัยก่อนไม่มีโรงเย็นทุกฝั่งโอ้สรีระของนางสิริมาเนี่ยเก็บไว้3วันนี่มันก็ขึ้นอืดแล้ว7วันนี่โอ้โหคือไม่ฝังก็เผาอะเอาแค่นี้แล้วกันแล้วใครจะมาประมูลเอาราคาเท่าไหร่เมื่อก่อนเอาเท่าไหร่นะวันละ1,000เอาครึ่งหนึ่งก็ได้พันหนึ่งไม่มีใครเอา500ไม่มีใครเอาดูมาฟังไม่มีใครเอาเนี่ยหมายความว่าก็ตายแล้วเป็นซากศพอ่ะใครจะเอาใช่ไหมล่ะใครจะแบบประมูลไปในการที่จะไปอยู่ด้วยกันโอ้ไม่เอา250ไม่เอาหารครึ่งมาเรื่อยๆจนกระทั่งให้เปล่าก็ยังไม่มีใครเอาดูมาฟังจนพระพุทธเจ้าได้สรุปอ่ะได้สรุปให้ฟังว่าดูดิของงดงามประการตาที่ก่อนหน้านี้คนจะต้องมาประมูลกันในการที่จะได้อยู่ร่วมกับนางแม้สักคืนหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจนสุดท้ายไม่มีใครเอาให้ฟรียังไม่เอาอ่ะเผาเลยหลวงพิสุรูปนั้นได้เห็นความจริงข้อนี้ก็บรรลุเป็นโสดาบันเหมือนกันแล้วก็มีเกร็ดเล็กน้อยอันหนึ่งก็คือเธอนั้นก็เป็นน้องสาวของหมอชีวกโกมารพัฒน์ด้วยนะท่านผู้ฟังเพราะหมอชีวกนี่ก็เกิดจากคุณแม่สารวดีเหมือนกันโดยที่คุณแม่สารวดีพอมีลูกสาวก็เก็บไว้สืบต่ออาชีพของตัวเองแต่ลูกชายนี่ก็เอาไปทิ้งก็ไปเจอโดยเจ้าชายอภัยอย่างที่ว่าไปนี่คือเรื่องราวของหญิงที่ดำเนินชีวิตแบบหนึ่งในสมัยพุทธกาลหลังจากบาปไปแล้วก็มีความผิดพลาดไปในช่วงแรกแต่สุดท้ายแล้วก็ยังได้บวชยังได้เห็นธรรมะยังเข้ามาสู่ในทางธรรมะได้คนเราทุกคนมันก็มีข้อผิดพลาดท่านผู้ฟังเจอข้อผิดพลาดน้อยหรือมากก็ตามแก้ไขได้ทุกคนอะจะแก้ไขในรูปแบบที่ในชาติปัจจุบันนี้หรือชาติต่อไปเส้นทางมีอยู่แล้วทุกวังเส้นทางนั้นคือทางที่ประกอบด้วยองค์8ประการเมื่อไรก็ตามที่เรามาปรับทัศนคติเปลี่ยนมุมมองให้ถูกต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนการกระทำทางกายของเราให้คิดดีพูดดีทำดีดีตามองค์8อันประเสริฐเราก็มาตามทางเลยออกจากทางที่ไม่ดีมาสู่ทางที่ดีได้แล้วทางเหล่านี้ก็จะพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ไปถึงสุขอันเกษมโดยมีหญิงทั้งหลายที่ได้ยกมาเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างในสัปดาห์นี้เลยมั้งแต่นางกุณฑลเกสีที่ได้ไปเอาโจรเป็นสามีสุดท้ายก็ยังปรับเปลี่ยนมาเจอท่านพระสารีบุตรเป็นกัลยาณมิตรได้บรรลุธรรมได้นางอัมพาปาลา นางวิมลาอัพยมาตานางอันทะกาสีสามรูปนี้เป็นโสเภณีมาก่อนแต่ก็ได้บวชเป็นภิกษุณีบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือนางสิริมาที่ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันด้วยในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่ YouTube Channel Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่เว็บไซต์ panya.org ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆก็สามารถส่งกันมาทางเว็บไซต์ได้รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียเชื่อมั่นดูแลคนไทยปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียเชื่อมั่นดูแลคนไทยปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ไขปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดการดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุดกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าและตรวจสอบนิติบุคคลต้องสงสัย24รายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิต การกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบอาทิกองบัญชาการสอบสวนกลางหรือ CIB กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1ขณะที่สาธารณรัฐเช็กเสมอแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ระหว่างทีมชาติสาธารณรัฐเช็กพบทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าในนัดนี้จบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์พบกับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเสมอมาในนัดแรกเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ก่อนที่เกมจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่80เมื่อทาริกมูฮาเรโมวิชกองหลังของบอสเนียถูกใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ฉวยความได้เปรียบไล่ถล่มเพิ่มจบเกมเอาชนะไปขาดลอย4ประตูต่อ1คว้า3แต้มได้สำเร็จสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก2คู่กลุ่ม A เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 นและกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกาตาร์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ปุริภัสสอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าค่ะสวัสดีคุณพฤกษ์แก้วพิบูลด้วยค่ะ
1: สวัสดีคุณพิริยาพรด้วยครับ6:08 นครับและต้อนรับท่านผู้ฟังอีกสักครั้งครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในเช้าวันสุดสัปดาห์ที่จะเข้าสู่วันหยุดแบบนี้แล้วกันนะครับวันนี้ครับวันศุกร์ที่19 มิถุนายนครับพุทธศักราช2569ครับตรงกับขึ้น5 ค่ำเดือน 8ปีมะเมียนะครับวันนี้ครับช่างเทคนิคเป็นคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีและทีมงานของ New Media ครับ
0: วันนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะตอนนี้หลายคนทยอยเข้ามาที่เพจข่าวยามเช้าแล้วนะคะ
1: แล้วก็ใช่ไลฟ์ขึ้นแล้วแล้วก็น้ำมันก็ลดแล้วด้วยเหมือนกัน
0: ใช่วันนี้มาพร้อมกับข่าวดีนะ
1: เป็นข่าวด
0: ี19 มิถุนายนนะคะปตท.บางจากปรับลดราคาน้ำมันคือถ้าดีเซลเนี่ยลด1.30 บาทต่อลิตรเบนซินและแก๊สโซฮอล์ค่ะ1.50 บาทต่อลิตรนะคะยกเว้นกลุ่มพรีเมียมก็มีผลตั้งแต่5:00 นที่ผ่านมาแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะครับต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการประกาศในการลดราคาน้ำมันมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์คือ75 สตางค์นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับวันนี้1.50 บาทนะครับอันหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากเรื่องของการยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านในตะวันออกกลางที่มีการเรียกว่ามีข่าวก่อนหน้านี้นะครับรวมไปถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วยซึ่งก็เป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ราคาน้ำมันนั้นลดลงซึ่งการที่ลงแบบนี้อาจจะส่งผลดีในหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลงเรื่องของข้าวของสินค้าหรือว่าการเดินทางต่างๆที่จะมีการปรับราคาลดลงแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่ขึ้นด้วยคือพอน้ำมันลงราคาทองก็ขึ้นเหมือนกัน
0: ดิฉันอยากให้ขึ้นเยอะ
1: เพราะว่ามีเก็บไว้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: เก็บไว้ตอนเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนั้นยังอยู่ที่7อยู
1: ่7อยู
0: ่ตอนนี้เรียกได้ว่าอยู่บนดอยอย
1: ู่ใช่ครับอ๋อตอนนี้อยู่ภาคเหนือแล้วอยู่บนดอย
0: ใช่ตอนนี้อยู่บนดอยอยู่
1: คือทองเคยขึ้นไปแต่ถึงตอนที่มีข่าวคุณหนุ่มกะลาซื้อทอง100 บาทตอนนั้น 80,000 บาทแล้วก็ช่วงที่มีสงครามหนักๆช่วงสักประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยลงไปประมาณเกือบ 62,000 กว่าบาทตอนนี้ขึ้นมาเป็น 67,000 กว่าบาทแล้วก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับน้ำมันลงแล้วก็ทองราคาปรับตัวขึ้นสำหรับคนที่มีทองเก็บไว้เป็นสินทรัพย์นะครับ
0: วันนี้นะคะรายการข่าวยามเช้าเราเริ่มต้นด้วยการติดตามเรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยเช้านี้เนี่ยยังไม่มีฝนโปรยปรายในพื้นที่ของนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครโดยแถบดินแดงนะคะมาเช็คสภาพอากาศกันหน่อยวันนี้ค่ะภาคเหนือนะคะจะมีฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่นะคะแล้วก็ภาคอีสานค่ะฝนฟ้ากะนอง 40% ของพื้นที่ภาคกลางวันนี้ยังคงมีฝนอยู่นะคะ 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันแต่ภาคตะวันออกวันนี้ฝนเยอะหน่อยค่ะวันนี้ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน 60% ของพื้นที่แล้วก็จะตกมากในช่วงบ่ายระหว่างบ่ายถึงค่ำในอันนี้ในกรุงเทพนะฝนราชการเนาะแล้วก็ภาคใต้ค่ะวันนี้นะคะฝั่งอ่าวไทยฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่แต่ว่าวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อยค่ะฝนจะไปอยู่ที่ 60% ของพื้นที่เลยค่ะ
1: ครับผมก็โดยรวมของพยากรณ์อากาศนะครับจากที่มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ฝนเนี่ยจะตกไปนะครับจนถึงประมาณสักวันที่26 มิถุนายนหรือประมาณสักวันศุกร์หน้านะครับหลังจากนั้นมีการคาดการณ์ว่าเราจะเจอกับฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนปลายเดือนนี้จนถึงประมาณสักต้นสิงหาเหมือนกันนะครับอย่างเมื่อวานกรุงเทพก็ฝนตกช่วงเย็นค่อนข้างหนักเลยนะครับก็ฝนน่าจะมาช่วงเวลาเลิกงานพอดีนะครับแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับก็ใครจะเดินทางก็วางแผนกันดีๆด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ต้องเผื่อเวลาหน่อยนะ
1: ซึ่งเรื่องนี้ครับก็มีสืบเนื่องจากเรื่องของการเฝ้าระวังเอลนินโญนะครับทางรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับนายณัฐวุฒิแดนดีครับเปิดเผยว่าจากข้อมูลการติดตามค่าดัชนีขององค์การระดับนานาชาตินะครับพบว่าปรากฏการณ์เอลนินโญนั้น

0: เหนือและภาคใต้ครับอย่างไรก็ตามครับช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นสิงหาคมนั้นซึ่งเป็นช่วงที่ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปทางประเทศจีนจะส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนนะครับพื้นที่เสี่ยงอาจจะขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้ก็คือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับแล้วก็มีภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนครับโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานครับซึ่งในการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันนะครับก็ทางกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเร่งนำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีครับมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมคาดการณ์ว่าในช่วงตั้งแต่ผ่านสิงหาไปคือช่วงกันยาตุลาเดือน9เดือน10นะครับก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนคาดเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณสัก1ลูกหรือว่า2ลูกซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่จะช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและบรรเทาความรุนแรงจากเรื่องของสภาวะภัยแล้งได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราตื่นตัวได้แต่ต้องไม่ตระหนกตื่นรู้แต่ไม่ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่นำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
1: ค่ะอย่างที่บอกว่าช่วงปลายเดือนนี้เนาะก็จะเริ่มเข้าสู่ฝนทิ้งช่วงนะคะทางด้านของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจำเป็นจะต้องการปรับแผนที่จะรับมือฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะโดยทางด้านของคุณวิทยาแก้วมีค่ะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตามที่คุณพีบอกเลยก็คือตั้งแต่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็ได้มีการสั่งปรับแผนการทำงานค่ะโดยมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง2แห่งก็คือที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากแล้วก็หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วณสนามบินวัฒนานครนะคะกองบิน3อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรค่ะแล้วก็พื้นที่ลุ่มที่รับน้ำบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยรวมทั้งมีการเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อมุ่งช่วยเหลือพื้นที่นะคะที่อยู่นอกเขตชลประทานนอกจากนี้กรมฝนหลวงยังตั้งวอลลุ่มค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมีการประเมินสถานการณ์ในทุกๆวันแล้วก็เตรียมพร้อมในการดำเนินการฝนหลวงโดยมุ่งเป้าในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำแล้วก็ช่วยลดผลกระทบต่อช่วงระยะการเติบโตของพืชด้วยยืนยันเลยนะคะว่ากรมฝนหลวงมีความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8แห่ง8แห่งเขามีอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการอยู่24ลำด้วยกันซึ่งถ้าหากว่าสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขเอื้ออำนวยก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีค่ะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะก็จะเดินหน้าเติมน้ำในเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำให้มีความเพียงพอต่อการต้องการอุปโภคบริโภคแล้วก็การทำการเกษตรด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ EEC รวมไปถึงเขื่อนหลักโดยพี่น้องเกษตรกรและประชาชนนะคะติดตามข่าวสารได้นะหรือว่าถ้าพื้นที่ไหนเดือดร้อนขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8แห่งทั่วประเทศได้เลยค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนครับไปที่หนึ่งเรื่องนะครับซึ่งก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยืนยันตัวตนครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางอธิบดีกรมการปกครองครับนายนฤชาโคสาศรีวิไลครับเปิดเผยนะครับว่าทางกรมการปกครองนั้นนะครับได้ขับเคลื่อนภารกิจผ่านกลไกฝ่ายปกครองทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง3กลุ่มเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้ตามสิทธิ์ที่สมควรจะได้รับนะครับย้ำว่านะครับยืนยันได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้แล้วนะครับซึ่งก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ3กลุ่มด้วยกันครับ1เลยคือกลุ่มเป้าหมายเดิมครับหรือกลุ่มที่เคยอยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมแต่ยังไม่ได้มีการกดยืนยันตัวตนนะครับก็จะมีการนำเสนอการเข้าร่วมผ่าน5ช่องทางด้วยกันครับซึ่งก็ล่าสุดนะครับข้อมูลจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่15มิถุนายนนะครับพบว่าจำนวนเนี่ยก็คือ13,173,973คนมีการยืนยันสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยก็เกือบจะหมดแล้วล่ะครับจาก13ล้านตอนนี้ไปแล้ว12ล้านโดยประมาณนะครับ12,217,472 คนครับคิดเป็นร้อยละ93นะครับยังเหลืออีกประมาณเกือบล้านคือประมาณ 956,501 คนที่อยากจะให้ไปยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็5ช่องทางครับอย่างที่บอกไปนะครับคือแอปพลิเคชันทั้งเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของโครงการนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แล้วก็มีเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยและก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับ5ธนาคารธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับหรือแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้นำชุมชนช่วยเหลือได้2คือกลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการช่วยเหลือครับจำนวนประมาณ 1,047,520 คนซึ่งตรงนี้มีการยืนยันสิทธิ์แล้วนะครับ 974,724 คนคิดเป็นร้อยละ 93.05 ยังเหลืออีกประมาณ 72,796 คนครับกำชับทุกพื้นที่นะครับมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนและประชาคมหมู่บ้านให้แล้วเสร็จนั่นเองนะครับเพื่อจะตรวจสอบรายชื่อและรับรองบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนส่วนกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์รับสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ลงทะเบียนแล้วนะครับจำนวน 4,375,589 คนครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณนฤชาได้กำชับทุกจังหวัดและก็ทุกอำเภอนั้นให้เร่งดำเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการหรือว่ากบอ.นะคะตรวจสอบแล้วก็ตรวจทานข้อมูลของกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ให้ครบถ้วนพร้อมยืนยันส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบนะคะภายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้21มิถุนายนเวลา 23:59 คือก่อนเที่ยงคืน1นาทีนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะส่งต่อข้อมูลนี้ให้กระทรวงการคลังเอาไปตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดต่อไปยังไงก็ใครที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะคะรีบรักษาสิทธิ์ของท่านรีบไปติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านซะหรือจะไปติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่านโดยเร็วเลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดของการเข้าร่วมโอกาสในการช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะสำหรับเรื่องของการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กระทรวงการคลังค่ะหลังจากที่เขาได้รับข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยจะมีการประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะผ่านเว็บไซต์ของโครงการแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยงานที่รับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยกันติดตามรายละเอียดได้นะคะคือเข้าไปเช็คข้อมูลได้เลยที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th คือง่ายๆเสิร์ช Google ก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์นั้นได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเปิดให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ว่ายังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนก็คือคนที่เพิ่งมีบัตรครั้งแรกนี่แหละที่เพิ่งลงทะเบียนน่ะเข้าไปยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมนั่นหมายความว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคมถ้าเขาประกาศรายชื่อคุณสมบัติคนที่ผ่านท่านก็สามารถเข้าไปกดยืนยันตัวตนได้นะสำหรับใครที่มีบัตรครั้งแรกนะคะกดยืนยันได้ถึงวันที่12มกราคม2570เลยค่ะผ่านช่องทางเดียวเท่านั้นและท่านจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนี้ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติท่านสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบผ่านช่องทางต่างๆได้ย้ำนะคะว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐเว็บไซต์เวลแฟร์หรือจะเป็นเว็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้นะคะคือตั้งแต่วันที่ประกาศเลย17ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะ
0: ครับ
1: กระทรวงการคลังก็จะมีการประกาศผลการยื่นอุทธรณ์ในเดือนกรกฎาคมกันยายน14กันยายนนะใครที่เป็นกลุ่มอุทธรณ์นะคะก็ไปตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งนะคะกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าประกาศผลแล้วจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะ
0: นะครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาอีกสักหน่อยแล้วกันต้องถามว่าคุณพิริยาพรใช้ไทยช่วยไทยพลัส60/40หมดหรือยัง
1: หมดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
0: ผมหมดวันที่15มิถุนายนพอดีเป๊ะเลย
1: โอ้ยคุณครึ่งเดือนพอดีนะ
0: ครึ่งเดือนนะฮะก็ใครที่ยังไม่หมดนะครับดีใจด้วยนะครับท่านยังสามารถใช้ได้ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนนี้แต่ว่าใครที่เรียกว่ามีการวางแผนบริหารการใช้ย้ำก่อนนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40 1,000 บาทนั้นไม่มีการเก็บสมทบไปเดือนถัดไป
1: ใช่
0: ถ้าเกิดท่านใช้แล้วเหลือสิทธิ์ประมาณสัก91บาทก็จะไม่ทบไปเดือนหน้ากรกฎาคมก็คือตัดเลยแล้วก็จะเป็นการเพิ่มมา 1,000 บาทนั่นเองนะครับซึ่งก็รอให้สิ้นเดือนแล้วก็เพิ่มมาแล้วตอนนี้เพราะว่า
1: ผมคิดว่าน่าจะใช้กันหมดแหละเผื่อไม่พอนะอย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่พอ
0: เพราะว่าเราอาจจะเจอร้านค้าร้านอาหารที่สปท.ที่มื้อเที่ยงเราใช้กันทุกวันทุกเที่ยงเลยนะครับแล้วก็มาดูโครงการนี้กันหน่อยนะครับหลังจากที่ดำเนินโครงการมาได้ประมาณเกือบจะ20วันแล้วนะครับก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็มีการ เรียกว่าเชิญชวนนะครับสำหรับร้านค้าต่างๆนะครับเพื่อจะเข้าร่วมนะครับผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ค้าในโครงการของบัตรสวัสดิการขอไปครับของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับย้ำก่อนละกันนะครับสำหรับผู้ประกอบการสำหรับร้านค้ารายเดิมเนี่ยสามารถจะยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับอันนี้เป็นแอปของคนขายนะคนซื้ออย่างเราไม่ต้องมีนะครับถุงเงินนะครับซึ่งก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับขณะที่ร้านค้ารายใหม่ใครที่กำลังจะดำเนินการนะครับก็เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคมต่างกันนะถ้าเป็นคนค้ารายเดิมเนี่ยถึง30กันยาแต่ถ้าเป็นรายใหม่ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับต่างกัน1เดือนนะครับนอกจากนี้ครับมีการกำชับให้ปลัดอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านครับเป็นผู้ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ครับสำหรับในพื้นที่เขตเทศบาลที่ไม่มีกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านให้จังหวัดขอความร่วมมือเทศบาลมอบหมายปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลครับเป็นผู้ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการโดยไม่เกิดอุปสรรคด้านพื้นที่รับผิดชอบครับที่นำเสนอกันตอนนี้เพราะว่าในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นการใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้กับแอปที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วนั่นเองนะครับ
1: ใช่ค่ะก็บางคนก็สั่งกันว่าสบายเลยนะดีเป็นการอำนวยความสะดวกเพราะบางคนไม่ได้ออกไปไหนบางคนติดภารกิจทำงานฝนตกแดดออกไม่อยากออก
0: แล้วช่วงนี้ฝนตกด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ก็คือก็ใช้บริการนี้ได้นะ
0: แต่ก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมฟู้ดเดลิเวอรี่ไม่มาตั้งแต่ต้นเดือนนะ เพราะว่าก็จะได้สะดวก
1: ใช่แต่ก็จริงอันนี้คือแค่เดือนแรกแต่ว่าเดือนต่อไป3เดือนที่เหลือเนี่ย
0: มาแล้ว
1: ก็คือคุณก็ใช้ได้ตลอดทั้งเดือนไงคุณก็ต้องแบ่งผัดสันปันส่วนกันให้ดีนะคะ
0: นะครับแล้วก็มีคนว่าเอ๊ะสิทธิ์ของ60 10เนี่ยโอนให้คนอื่นได้ไหมนะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: บางคนเหลือแล้วบางคนหมดแล้วนั่นเอง
1: ค่ะนี่ก็มีหลายท่านบอกเข้ามาอยู่นะเห็นคอมเมนต์อยู่บอกว่ายังไม่หมดนะยังใช้คนละครึ่งไม่หมดไทยช่วยไทยพลัสยังไม่หมดนะคะมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะช่วงนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปร่วมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมนะคะโดยมีการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียค่ะทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้มีการเดินทางเยือนสหพันธรัฐเซียค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนนะคะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เข้าร่วมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมร่วมกับนายเลมินฮึงค่ะนายกรัฐมนตรีของเวียดนามนะคะแล้วก็มีทางด้านของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะคะท่านนายกโอกาสนี้ก็ขึ้นปาฐกถาเน้นย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการที่จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การลงทุนระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคอาเซียนแล้วก็มีการเชิญชวนภาคธุรกิจรัสเซียให้ใช้ประเทศไทยเนี่ยมาเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนที่เรามีประชากรมากกว่า700ล้านคนค่ะโดยในปี2569นี้นะคะเรายังมีความสำคัญพิเศษนะก็คือเนื่องจากว่าเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียซึ่งตลอดระยะเวลาเราก็ร่วมมือพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่ในเรื่องของมาตรการFast Path Intensive นะคะก็มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะลงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเรียกได้ว่าสูงสุดในรอบ10ปีเมื่ อเทียบกัน10ปีที่ผ่านมาปีนี้สูงสุดเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็แสดงจุดแข็งนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีจุดแข็งทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารการเกษตรการท่องเที่ยวและที่สำคัญการแพทย์และสุขภาพค่ะรวมไปถึงเศรษฐกิจสีเขียวด้วยนะขณะนี้ก็ยังเร่งลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลศูนย์ข้อมูลการผลิตชิปนะคะแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะแล้วก็ท่านก็ได้เสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเซียใน3ด้านสำคัญค่ะ
0: ครับผมซึ่งย้ำก่อนนะครับว่าความสัมพันธ์ของอาเซียนรัสเซียเนี่ยครบรอบ35ปีนะครับแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์เรียกว่าส่วนตัวทวิภาคี คือไทยกับรัสเซียเนี่ยจะครบรอบ130ปีในปีหน้าครับส่วนในเรื่องที่นำเสนอ มื่อสักครู่นี้คือเรื่องของแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยรัสเซียมี3ด้านสำคัญด้วยกันครับ1เลยคือด้านการเชื่อมโยง2คือด้านการค้าการลงทุน3คือด้านการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนครับด้านแรกครับในเรื่องของการเชื่อมโยงนั้นไทยเรามีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกท่าเรือน้ำลึกเครือข่ายการบินและการเชื่อมต่อทางดิจิทัลครับพร้อมทำหน้าที่เป็นประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีศักยภาพสูงครับและเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครับระบบนิเวศนวัตกรรมและอุตสาหกรรมอัจฉริยะตลอดจนมีการสนับสนุนกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนที่ช่วยสร้างตลาดดิจิทัลที่เชื่อมโยงปลอดภัยและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับสองคือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับหรือว่าเทรดและก็อินเวสเมนต์ในย้ำถึงการรักษาความสำคัญนะครับระบบการค้าแบบพหุภาคีก็คือหลายชาติแล้วก็การกระจายตลาดครับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานซึ่งรัสเซียครับเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านพลังงานในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกขณะที่ไทยเราก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารสำคัญของโลกครับซึ่งเรื่องนี้ครับเรียกว่าดีคนละด้านสามารถจะเกื้อหนุนและก็ต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้เป็นอย่างดีครับพร้อมนะครับมีความสนใจที่จะเพิ่มการลงทุนของนักลงทุนรัสเซียในประเทศไทยโดยเฉพาะในสาขาดิจิทัลการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับนอกจากนี้ครับไทยยังยึดมั่นต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและเป็นมิตรต่อการดำเนินธุรกิจและสามารถจะคาดการได้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจึงให้ความสำคัญกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียครับเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนครับส่วน3ครับเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนนะครับซึ่งไทยเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวรัสเซียตอนนี้เนี่ยมีประมาณนะครับเฉลี่ยคือ2ล้านคนต่อปีและพร้อมจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทั้งเชิงสุขภาพและการแพทย์ที่เราอยากจะเป็นฮับนะครับรวมถึงเป็นการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศครับอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์รัสเซียอาเซียนเนี่ย35ปีแต่ปีหน้าความสัมพันธ์ไทยรัสเซียจะครบรอบ130ปีทางการทูตซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันโดยไทยพร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างอนาคตที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นขับเคลื่อนนวัตกรรมและความเจริญรุ่งเรืองที่ร่วมกันอย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกเองก็ไปพบผู้บริหารเอกชนไทยในรัสเซีย2บริษัทยักษ์ใหญ่นะอย่าง CPF รัสเซียนะคะแล้วก็บริษัทวอริกที่ผลิตเกี่ยวกับกีฬา
0: เสื้อกีฬา
1: ใช่นะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปหารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินนะคะประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียด้วยนะคะก็ไปหารือกันต่างๆนะก็เดี๋ยวรอวันนี้อีกวันนึงท่านก็ยังคงปฏิบัติภารกิจแล้วก็จะมีการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยนะคะติดตามข่าวสารต่างๆได้นะคะผ่านทางรายการต่างๆของสวทได้เลยค่ะ
0: ครับตอนนี้ 6:31 นครับเดี๋ยวเราพักกันไปฟังตีค้องร้องข่าวแล้วกลับมาเจอกับรายการข่าวยามเช้าในช่วงท้ายก่อน 7:00 นกันครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นทางรัฐบาลขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายเชิญชมนิทรรศการที่ชื่อว่า13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับทางรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการที่ชื่อว่า13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาภายในงานก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและยังมีนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติของวัดราชบพิตรตลอดจนพระกรณียกิจและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชในสุภมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาครับพร้อมทั้งยังมีกิจกรรมนำชม9สถานที่สำคัญอาทิการแสดงแสงสีเทคนิคการฉายภาพและวิดีโอภายในพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการเสวนาทางวิชาการกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารและขนมไทยระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมย้ำศักยภาพประเทศไทยเชื่อมรัสเซียสู่อาเซียนผลักดันการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายน2569โดยได้เข้าร่วมงานที่ชื่อว่าอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมกล่าวปาฐกถาเน้นย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับอาเซียนพร้อมเชิญชวนภาคธุรกิจรัสเซียใช้ประเทศไทยเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนอีกทั้งเสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจประเทศไทยและรัสเซียใน3ด้านสำคัญอันได้แก่ด้านที่1คือการเชื่อมโยงผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจดิจิทัลด้านที่2คือการค้าและการลงทุนโดยส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานรวมถึงผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้วยครับและด้านที่3คือการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนผ่านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการแพทย์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยในปี2570นั้นประเทศไทยและรัสเซียจะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสที่สำคัญเลยครับในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านเอกชนไทยในรัสเซียก็หนุนรัฐบาลไทยเช่นกันบอกว่าให้เดินหน้ารุกตลาดรัสเซียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบปะหารือกับผู้บริหารภาคเอกชนของไทยในรัสเซียอันได้แก่บริษัท CPF รัสเซียและบริษัทวอริกส์สปอร์ตจำกัดมหาชนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียโดยย้ำแล้วครับว่ารัสเซียนั้นเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนในการแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนและการขยายตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อยอดความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพการท่องเที่ยวอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับและพร้อมกันนี้ทางรัฐบาลไทยก็เตรียมผลักดันความร่วมมือกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและสนับสนุนการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทยในอนาคตด้วยครับส่วนทางด้านภาคเอกชนไทยในรัสเซียก็ชื่นชมแนวทางการทูตของรัฐบาลไทยแล้วครับที่ยึดหลักไม่เลือกข้างซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยสามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปและขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดรัสเซียได้มากขึ้นแม้ยังมีข้อจำกัดด้านธุรกรรมทางการเงินแต่ว่ารัสเซียก็เป็นตลาดขนาดใหญ่แล้วครับที่มีประชากรกว่า150ล้านคนและก็ยังเป็นประตูสำคัญสู่ภูมิภาคยูเรเซียจึงเสนอให้ทางรัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่จะเกิดขึ้นให้กับภาคเอกชนไทยกันต่อไปครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นที่รัฐบาลได้เห็นชอบขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ FTA ปี2569ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ FTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569ก็ขยายเป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569ครับตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทยเดิมทีคณะรัฐมนตรีเคยเห็นชอบให้กำหนดช่วงเวลานำเข้าถึงวันที่30มิถุนายน2569ครับก็เพื่อป้องกันผลกระทบต่อราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยซึ่งปกติแล้วจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงของฤดูการผลิตปี2569ก็พบแล้วครับว่าผลผลิตจำนวนมากมายจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมแหละครับจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับระยะเวลาให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์จริงการขยายเวลานำเข้าถึงวันที่31สิงหาคม2569ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ด้วยครับรวมทั้งยังช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยกันด้วยโดยหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกันแล้วกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็จะดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วครับซึ่งรัฐบาลจะดูแลให้การนำเข้าเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์กับการคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องที่จังหวัดต่างๆก็ได้ไปติดตามกลุ่มเป้าหมายยืนยันตัวตนรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่21มิถุนายนนี้แหละครับโดยกระทรวงมหาดไทยกำชับให้จังหวัดต่างๆไปติดตามกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้อย่างจริงจังครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดอำเภอและหมู่บ้านทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์ค้นหาและติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือรักษาสิทธิ์ให้ดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายน2569นี่แหละครับเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้ได้รับสวัสดิการของรัฐตามสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยแบ่งเป็น3กลุ่มเป้าหมายด้วยกันอันได้แก่กลุ่มเป้าหมายที่1คือเป้าหมายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ขอให้รีบยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางอันได้แก่ช่องทางที่1แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังช่องทางที่2แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐช่องทางที่3เว็บไซต์ของโครงการที่ welfare.mof.go.th ครับหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐmof.go.th คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ครับช่องทางที่4คือเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและช่องทางที่5คือธนาคาร5แห่งด้วยกันครับส่วนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่2คือกลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยให้ทุกพื้นที่ต้องเร่งตรวจสอบและรับรองรายสิทธิ์ภายในวันที่17มิถุนายน2569ครับและกลุ่มเป้าหมายกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3คือกลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์มีผู้มาลงทะเบียนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมการปกครองก็ได้กำชับทุกจังหวัดและทุกอำเภอแล้วครับบอกว่าให้เร่งตรวจสอบสอบทานและยืนยันข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้มันครบถ้วนพร้อมส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในวันที่21มิถุนายน2569เวลา 23:59 นครับเพื่อให้ทางกระทรวงการคลังนำไปตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดต่อไปและก็จะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569แล้วในขณะเดียวกันก็ได้มีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและร้านค้าเข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40อย่างทั่วถึงกันด้วยโดยร้านค้ารายเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้ารายใหม่เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่31กรกฎาคม2569และทั้งนี้ทั้งนั้นให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นผู้ตรวจสอบและก็ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่แล้วครับเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้โดยไม่เกิดอุปสรรคด้านพื้นที่รับผิดชอบนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของอกไก่ปั่นโปรตีนเป็นยังไงกันบ้างมีการตรวจสอบเข้มในเรื่องนี้ทำไมต้องตรวจสอบครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาจริงหลังพบว่าอกไก่ปั่นโปรตีนไม่ตรงฉลากโฆษณาเกินจริงด้วยโดยสั่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและทางอย.กันด้วยไปตรวจสอบเข้มทั้งฉลากและการโฆษณาครับเอามาฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มีการสั่งการให้ทางสคบร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าอย.นี่แหละครับไปร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลิตภัณฑ์อกไก่ปั่นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่ามีปริมาณโปรตีนไม่ตรงกับที่แสดงบนฉลากเพราะว่าการแสดงปริมาณโปรตีนและข้อมูลโภชนาการบนฉลากเป็นข้อมูลสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อดังนั้นแล้วจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษแล้วครับกับสินค้าด้านสุขภาพหากฉลากบอกอย่างหนึ่งแต่ในผลิตภัณฑ์เป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ถือว่า ใช้ไม่ได้เลยทีเดียวเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคที่ยอมรับไม่ได้ยอมไม่ได้โดยเด็ดขาดครับทางสคบจึงได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่24มิถุนายน2569นี่แหละครับแล้วก็จะประสานงานกับทางอย.เพื่อร่วมตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นแบ่งตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานประเด็นฉลากและการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารก็อยู่ในอำนาจของทางอย.เขาแหละครับตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ทีนี้หากตรวจพบว่าคุณภาพหรือสารอาหารต่ำกว่าที่ระบุบนฉลากเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอาจจะเข้าข่ายอาหารปลอมซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทครับขณะที่การโฆษณาและการส่งเสริมการขายอย่างเช่นการจัดแคมเปญลดราคาอยู่ในอำนาจของทางสคบ.เข้าแล้วครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทั้ง2หน่วยงานนี้ก็จะบูรณาการในการตรวจสอบร่วมกันผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะได้สินค้าตรงตามที่โฆษณาและตรงตามฉลากทุกรายละเอียดด้วยครับยืนยันอีกว่าทางสคบจะไม่ปล่อยให้ใครใช้คำว่าสุขภาพมาหากำไรบนความเสี่ยงของพี่น้องประชาชนเป็นอันขาดครับใครทำผิดก็ต้องรับผิดตามกฎหมายไปครับแล้วก็ขอแนะนำพี่น้องประชาชนผู้บริโภคที่รักทั้งหลายของผมบอกว่าให้ตรวจสอบฉลากเลขสารระบบอาหารและข้อมูลโภชนาการก่อนตัดสินใจซื้อนะครับและอย่าลืมเก็บหลักฐานการสั่งซื้อและข้อความโฆษณาไว้ทุกครั้งหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าฉลากหรือโฆษณามันไม่ตรงความจริงอันนี้ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.เขาละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศไทยก็ได้ครับส่วนปัญหาด้านอาหารและฉลากก็แจ้งได้ที่อย.หมายเลขอย.สายด่วนของเขาคือ15561556ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีๆของประเทศไทยกันหน่อยโดยประเทศไทยเตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทั้งหลายวันที่18มิถุนายน2569ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group จัดกิจกรรม Media Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026ภาษาปากีสถานภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Group Annual Meetingsโดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Road to Thailand ซึ่งทางประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่องนี้ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ครับภายใต้แนวคิดหลักที่ว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ครับพี่น้องอันนี้เป็นแนวคิด New Horizon ครับหรือขอบฟ้าใหม่ของไทยเพื่อชี้ถึงอนาคตการพัฒนาที่ไม่อาจวัดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องเติบโตที่เข้มแข็งจากภายในครับยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับให้ความสำคัญในเรื่องของคนในฐานะที่คนนั้นเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะสวัสดีคุณทิพวรรณคุณวุฒิชัยค่ะพี่สุนทรบอกชัดเจนครับตีคล้องร้องข่าวนะคะคุณห่างไกลใจห่วงบอกสวัสดีข่าวยามเช้าแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่น่ารักด้วยนะคะคุณช่อเอื้องสวัสดีนะคะคุณธงชัยพี่บ่าวเบิร์ดใช่ไหมคะสวัสดีนะคะน้องชาตรีสวัสดีค่ะคุณสิริรัตน์สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทางด้านของพี่สุเมธบอกเป็นแฟนตัวยงรับฟังทุกวันเลยนะคะขอบพระคุณค่ะพี่สุนทรสวัสดีนะคะทักทายทุกท่านนะคะแล้วก็มีส่งสติกเกอร์รัวๆมาให้เลยมีพี่สุนทรบอกอยากให้คุณบุญมาเนี่ยมาจัดรายการสดเพราะว่าตอนท้ายอยากจะฟังคุณบุญมานะร้องเพลงยกมือขึ้นบ๊ายบายนะซึ่งตอนนี้คุณบุญมาก็ยืนบ๊ายบายอยู่อีกฝั่งตรงข้ามของรายการด้วยเหมือนกัน
2: อยากจะหันกล้องให้ท่านผู้ฟังได้เห็นเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะคุณสุรินทร์สวัสดีนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะ
2: ครับผมมีหนึ่งเรื่องนะครับก่อนที่จะไปปิดท้ายกันนะครับคือตั้งแต่เรานำเสนอข่าวของอาเซียนรัสเซียนะครับแล้วก็เรื่องนายกแล้วก็คณะจะเดินทางกลับนะครับในวันนี้นั้นล่าสุดนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่ามีข่าวรายงานว่ากองทัพยูเครนได้มีการเปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีนะครับโดยพุ่งเป้าถล่มที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียนะครับส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในหลายจุดนะครับและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักหนักนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นการโจมตีในมอสโกหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าในคณะของท่านนายกอนุทินแล้วก็คณะเนี่ยไปประชุมอาเซียนรัสเซียกันที่เมืองคาซานซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับฝั่งที่จะค่อนไปทางยุโรปซึ่งไม่ใช่เมืองหลวงมอสโกนะครับโดยนะครับล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันว่าจากคนใกล้ชิดของนายกบอกว่าทางนายกอนุทินแล้วก็คณะเนี่ยปลอดภัยดีนะครับแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงของเช้ามืดที่ผ่านมาโดยวันนี้กำหนดการนายกนั้นจะเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อทำงานตามปกตินะครับผมก็เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับที่นำเสนอท่านผู้ฟังในช่วงเช้านี้ด้วยแล้วก็ในช่วงแบบนี้ครับเชิญชวนนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเทศกาลผัดหมี่เมืองปากพนังของเด็ดของดีของนครศรีธรรมราชครับโดยสำหรับในงานครั้งนี้นะครับจัดขึ้น10วัน10คืนนะครับตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่25มิถุนายนนะครับโดยในงานก็จะมีแน่นอนครับพูดถึงงานนี้คือผัดหมี่ใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของการออกร้านต่างๆนะครับโดยเฉพาะนะครับเป็นการอนุรักษ์และก็สืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นคือผัดหมี่เมืองปากผนังนะครับเอกลักษณ์สำคัญของท้องถิ่นส่งเสริมความรักความสามัคคีและสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการนะครับใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าอยากจะไปนะครับสัมผัสก็ที่นครศรีธรรมราชสำหรับเทศกาลผัดหมี่เมืองปากพนังถึงวันที่25มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับ
1: ที่สำคัญในงานเนี่ยใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ได้ด้วยเรียนเชิญคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันนะคะ
2: ครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
2: ผมพฤฒแก้วพิบูลและคุณสายชนนีสังลาไปพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางดีขึ้น
1: รองประธานาธิบดีสหรัฐไม่พอใจที่อิสราเอลวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านย้ำว่าพันธมิตรเพียงหนึ่งเดียวของอิสราเอลมีแค่ผู้นำสหรัฐวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ทีมชาติไทยชนะบัลแกเรีย3-0เซตเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นยังรวมถึงประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น
2: นายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี